0: ไข้ต้องกินยาลดไข้
1: ยาแล้วลืมขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามอันประจำบ้าน
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศแนะผู้โดยสารสอบถามสถานะเที่ยวบินก่อนออกเดินทางคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ข้อความจากเพจ Facebook ไทยแอร์เวย์การบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินการบินไทยประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีความจำเป็นต้องแจ้งยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศอาทิขอนแก่นภูเก็ตฮานอยและสิงคโปร์มีกรุงเทพอุดรธานี TG008TG009 กรุงเทพนิวเดลี TG315 TG316 กรุงเทพสิงคโปร์ TG407 TG408กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ TG415 TG416 กรุงเทพแฟรงเฟิร์ต TG922 TG923 และในวันที่30กันยายนเส้นทางบินระหว่างประเทศกรุงเทพมิวนิก TG924 TG925 กรุงเทพบราซิล TG934 TG935 ขอความกรุณาผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินก่อนการเดินทางเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร023561111หรืออีเมล contact@thaiairway.com การบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: และมาติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกีฬาคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานค่ะ
6: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษเอาไปอีก1ปีหรือจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2571ทั้งนี้สัญญาฉบับเดิมของฮัดสันจะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2570หลังจบศึกการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้ฮัสซันเข้ามาคุมทีมชาติไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568และนำทีมผ่านเข้ารอบศึกเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายต่อเนื่องจากผลงานพาทีมช้างศึกไทยดูศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่ผ่านมาผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการเฉินตูโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศฮูเบิร์ต อูเคสนักเทนนิสหนุ่มชาวโปแลนด์มือ41ของโลกและเป็นมือ5ของรายการชนะเดนิสชาปาวาลอฟคู่แข่งมือ46ของโลกและมือ7ของรายการจากแคนาดา2-1เซต6-7ท่าเบรก8-10 6-3และ6-3สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังนำเป็นอันดับ1มี132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3ทีมชาติเกาหลีใต้21เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
7: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

ูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยย้ำกทม.ฝนลดเตือนกาญจนบุรีเพชรบุรีระยองเฝ้าระวังน้ำต่อยันอ่างเขาจุกจังหวัดระยองไม่แตกแค่สปินเวย์ชำรุดและประชาชนฟังประกาศเตือนอย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่เสี่ยงเตรียมชงครม.วันนี้ไฟเขียวกรอบเยียวยาน้ำท่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจบ้านพักข้าราชการกลาโหมและองค์การทหารผ่านศึกติดตามผลกระทบอุทกภัยย้ำดูแลกำลังพลควบคู่ภารกิจช่วยประชาชนชี้กำลังพลแม้บ้านถูกน้ำท่วมยังออกช่วยเหลือชาวบ้านต่อสุวรรณภูมิขอทหารเสริมอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเร่งเสริมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่วิกฤตพร้อมบูรณาการจิตอาสาทุกภาคส่วนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกทม.อย่างต่อเนื่องกำชับความปลอดภัยสูงสุดศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับกองทัพภาคที่1แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนแจกคลองจัดตอนเหนืออินเดียอ่วมเจอฝนตกหนัก3วันติดน้ำท่วมเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย62รายเนปาลเร่งค้นหานักปีนเขาไกด์ท้องถิ่นกว่า10ชีวิตสูญหายเหตุหิมะถล่มพายุนอร์อีสเตอร์ถล่มสหรัฐจมน้ำไฟดับนับแสนหลังยกเลิกกว่า400เที่ยวบินพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: กับณัฐธนรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมานัฐมนพักธนรัตน์คุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับยังอยู่ทักทายกันเช่นเคยวันนี้วันอังคารที่29นะครับก็เป็นอีก1วันในพื้นที่ของ4จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีที่ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเนี่ยนะครับ
0: ครับเป็นวันหยุดราชการพิเศษที่หลายท่านเองนะครับก็คงจะหายใจหายคอได้สะดวกขึ้น
1: ครับ
0: นะครับหลังจากที่เมื่อบ่ายวานนี้เมื่อคืนนี้และเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีฝนนะครับเรียกว่าฝนซาฝนหยุดไปตามที่ได้ทราบข่าวการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะยิ่งของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็ปรับปรุงแล้ว
1: ครับ
0: ในส่วนของภาษา

0: ในการสื่อสารหลายคนชื่นชมบอกว่าโอ้เข้าใจง่ายขึ้น
1: ครับก็หลังจากที่นายกรัฐมนตรีท่านก็มีการติงแล้วก็มีการคอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่าเอ๊ะภาษามันอาจจะเข้าใจยากไปหรือเปล่าเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ได้มีการปรับปรุงกันเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เพลงหนุ่มดอกกรายนะครับ
0: ครับ
1: ก็นึกถึงจังหวัดระยองอาจารย
0: ์ขึ้นต้นระยองฮิเลยเนี่ยเป็นยังไงช่วงนี้อ่วมเหมือนกัน
1: ท้องถิ่นก็อ่วมหนักอยู่เนี่ยนะครับ
0: เป็นที่อำเภอแกลงใช่ไหม
1: ถูกต้องครับก็คือระยองเขามีการสรุปผลกระทบนะครับก็คือกระทบใน5อำเภอด้วยกันก็จะมีอย่างที่ว่าเนี่ยอำเภอแกลงนะครับอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายนะครับวังจันทร์แล้วก็เขาชะเมานะครับแต่ว่าระดับน้ำในจุดต่างๆตามที่มีการสรุปก็คืออยู่ที่ประมาณ 30-80 เซนติเมตรนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นก็คือมีครัวเรือนพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบ 2,240 กว่าครัวเรือนด้วยกันนะครับยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับปภ.แล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกู้ภัยหน่วยทหารเองนะครับเขาก็เข้าดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในขณะนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ที่มีการพูดคุยกันบอกว่าอ่างคลองระโอกเนี่ยนะครับนะฮะเขาจุกนะครับ
0: คลอง
1: ระโอกขออภัยนะครับไม่ได้แตกนะครับกรมชลประทานก็เข้าตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าเป็นการกัดเซาะบางส่วนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการแก้ไขเนี่ยนะครับ
0: ครับช่วงนี้นอกจากจะดูแลแก้ไขสถานการณ์กันแล้วก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ด้วย
1: ครับ
0: นะครับไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับมาดูกันวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมที่รับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radioแจ้งสถานการณ์เข้ามาหน่อยสิครับกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลและจังหวัดต่างๆนะครับน้ำท่าลดลงบ้างหรือยัง
1: คุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับ
0: ครับ
1: สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง
0: ครับ ครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนตรีพัฒนะเนี่ยจะมาอ่านแล้วก็ช่วยตอบคำถามได้ด้วยนะครับในขณะนี้ครับมาดูส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนที่เป็นจุดวิกฤตต่างๆนะครับก็มีหน่วยทหารหลายหน่วยเลยนะครับลงพื้นที่แล้วก็ปริมณฑลก็เช่นเดียวกันครับแม้ว่าฝนจะลดลงมาบ้างแล้วแต่ว่าประชาชนก็ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยประมาณ27จังหวัดเลยนะครับครับเมื่อวานนี้พลเอกพนาครับปลัดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกก็ได้สั่งการไปยังหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่แม้ในบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษครับ
1: ครับก็เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็คือให้ทุกหน่วยเนี่ยดำรงการจัดกำลังพลยุทธุปกรณ์แล้วก็มีการบูรณาการกำลังพลจิตอาสาผ่านกลไกศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกสนับสนุนส่วนราชการอย่างเต็มกำลังนะครับแล้วก็เพื่อให้การพิจารณาหน่วยนะครับในพื้นที่เนี่ยดำเนินการก็คือในส่วนของหน่วยไหนที่ดำเนินการได้ในสถานที่ที่มีกลุ่มเปราะบางให้ดำเนินการทันทีในการประดมความช่วยเหลือเข้าไปยังพื้นที่ที่ยังคงวิกฤตครับ
0: ครับเช่นการพิจารณานำรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เข้าเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมขังการจัดตั้งตำบลแจกจ่ายอาหารก็เรียกตำบลแจกจ่ายนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นภาษาทหารเนี่ยนะครับเป็นที่ที่แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มโดยรถครัวสนามพระราชทานและรถครัวสนามของกองทัพบกประกอบอาหารปรุงสุกก่อนส่งต่อให้กำลังจิตอาสากำลังพลจิตอาสาเนี่ยนะครับเข้าไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่รับความเดือดร้อนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับรวมถึงการใช้กลไกของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยวิกฤตให้ปลอดภัยการเปิดพื้นที่ให้ใช้หน่วยทหารนะครับเป็นพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นเรื่องของการจัดเตรียมศูนย์พักพิงนะครับหลากหลายจุดหลากหลายพื้นที่ก็มีการเข้ามาใช้ในพื้นที่หน่วยทหารนะครับจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยนะครับรวมถึงการเปิดเส้นทางลัด ในหน่วยทหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและการจัดกำลังพลเข้าสนับสนุนส่วนราชการในการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคการก่อกระสอบทรายนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดเตรียมแนวป้องกันน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ทางด้านของเทคนิคแล้วก็การสนับสนุนเครื่องมือหนักทางการช่างอันนี้ท่านบอกว่าให้กรมการทหารช่างเนี่ยที่มีขีดความสามารถนะครับดำเนินการเต็มที่เตรียมเครื่องมือแล้วก็ในส่วนของกำลังให้พร้อมต่อกรณีที่ได้รับการร้องขอครับ
0: ท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ยังเน้นย้ำในเรื่องราวของความปลอดภัยของตัวกำลังพลเองที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับต้องมีเสื้อชูชีพชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนออกปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงประมาณ 21:50 น.โดยประมาณเกือบ4 ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: ท่านนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการลงพื้นที่เรียกว่าชุดใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีคณะเดินทางด้วยก็ประกอบด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงคุณชาชาศิริพันธ์ด้วยนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านไปที่นี่ฮะคุณผู้ฟังไปที่เคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ใหญ่แล้วก็ได้รับผลกระทบที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับติดตามข่าวสารกันบางที่บางจุดเนี่ยนะครับที่ท่วมหนักเนี่ย พี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านลุยน้ำระดับหน้าอกเลยทีเดียว
0: โอ้โหท่านนายกก็เดินไปสำรวจตรวจดูภายในอาคารศูนย์พักพิงนะฮะเพื่อดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเวลากลางคืนพูดให้กำลังใจที่สำคัญก็คือสอบถามถึงความต้องการและปัญหาที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือท่านก็ยังย้ำนะครับด้วยว่าปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนมานั้นยืนยันว่าจะระดมสรรพกำลังที่มีมาช่วยเหลือประชาชนและหวังว่าสถานการณ์จะไม่เกิน1 สัปดาห์น้ำก็น่าจะไปแต่เพราะต้องใช้เวลาในการเก็บกวาดบ้านพักอาศัยให้ได้กลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้โดยปลอดภัยต่อไปด้วย
1: ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้ก็คือนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยท่านไปที่ชุมชนแฟดคลองจันเขตบางกะปิด้วยนะครับเป็นคืนที่2จุดนี้เขาบอกว่ามีรายงานน้ำท่วมสูงมากถึงประมาณจุดที่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร
0: เมตรครึ่งเลย
1: เมตรครึ่งนะครับก็ได้มีการตรวจโรงครัวพระราชทานที่นำมาไว้บริเวณหน้านิด้าด้วยนี่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการประกอบอาหาร10,000 กล่องก็เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เน้นย้ำบอกว่าให้ใส่กับข้าวไปเยอะๆนะครับก็คือให้ปริมาณอาหารเนี่ยเพียงพอเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบปริมาณเมนูอาหารต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของอาหารปรุงสุกนี่ก็จำเป็นเรื่องของอาหารแห้งเนี่ยก็จำเป็นไม่แพ้กันเนี่ยนะครับโดยระหว่างที่เรือแล่นผ่านบริเวณแฟลตคลองจันก็มีพี่น้องประชาชนออกมาที่บริเวณระเบียงนะครับตามสูตรอาจารย
0: ์
1: นะบางคนก็สะท้อนความเดือดร้อนของตัวเองออกมาว่าแบบเอ๊ะต้องการความช่วยเหลือในประเด็นไหนประการใดบ้างเนี่ยนะครับบางส่วนก็ปรบมือให้กำลังใจนายกเนี่ยนะอ่ะก็เดี๋ยว
0: มีหลากหลายอารมณ
1: ์หลากหลายอารมณ์มากๆเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบอ่ะอาจารย์ทำงานไม่ได้บางคนเนี่ยนะก็
0: เครียด
1: เครียดอาจารย์บางทีน้ำลดไปแล้วก็จริงเนี่ยเราลองนึกภาพดูนะน้ำลดเนี่ยจริงแต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์ทำมาค้าขายมันเสียหายไปแล้วพอน้ำลดปุ๊บมันก็ยังทำไม่ได้อยู่ด
0: ีไปต่อไม่ได
1: ้ถูกต้องครับ
0: ครับบางคนเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยน้ำไม่ท่ว
1: ม
0: แต่หน้าบ้านท่วม
1: ครับ
0: หน้าบ้านท่วมนี้ออกก็ไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะครับก็ต้องอยู่ที่บ้านนะครับมีบางท่านหนักไปกว่านั้นก็คือว่าประตูรีโมทถูกน้ำท่วมรีโมทใช้ไม่ได
1: ้ออกบ้านไงล่ะเขาเนี่ย
0: ออกไม่ได้เลยเนี่ยนะครับ ต้องรออยู่นะครับเมื่อเช้าลองถามดูก็บอกว่าก็ยังออกไม่ได้นะครับแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปช่วยแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นะครับ
1: ครับ
0: ในช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้นะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ภายในบ้านพักข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมก็มีบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขตลาดประเขาและบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมร่วมรับฟังปัญหาและก็ความต้องการของข้าราชการกำลังพลและครอบครัวที่พักอาศัย อยู่ในพื้นที่ครับ
1: ครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าแม้บางพื้นที่เนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ว่ากำลังพลแล้วก็ครอบครัวยังสามารถที่จะร่วมการบริหารจัดการภายในชุมชนแล้วก็มีเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำดูแลพื้นที่ส่วนกลางตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแต่เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบขณะเดียวกันกำลังพลของหน่วยก็ยังคงหมุนเวียนการออกปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยรอบตามขอบเขตความสามารถแล้วก็ในส่วนของความรับผิดชอบอันนี้น่าจะเกือบครึ่งเกือบครึ่งแข้งอ่ะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: นะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศที่บริเวณบ้านพักข้าราชการนะครับในสังกัดกระทรวงกลาโหม
0: ครับ
1: ก็คือเป็นบ้านพี่ทหารนี่แหละ
0: ครับ
1: เรียกว่าบ้านตัวเองก็ท่วมอาจารย
0: ์
1: แบบว่าก็ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
0: เพื่อขวัญกำลังใจด้วยนะฮะของเจ้าหน้าที่จะได้ไม่เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจในระหว่างที่ออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดูแลกันทุกภาคส่วนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวของผู้ที่กำลังออกไปช่วยเหลือประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็ตลอดสามวันที่ผ่านมานะครับท่านบอกว่าท่านขอขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพปุ่มครับหน่วยแล้วก็กำลังพลทุกนายที่ระดมกำลังออกมาช่วยประชาชนกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับเขามีการกระจายกำลังการปฏิบัติงานในหลากหลายพื้นที่แต่ก็ต่อเนื่อง24ชั่วโมงครับ
0: ครับเนี่ยท่านก็ย้ำนะฮะบอกว่าคือในระหว่างที่กำลังพลออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้บังคับบัญชาเองก็จะมาช่วยดูแล
1: ครับ
0: ครอบครัวของกำลังพลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของท่านแล้วก็ทุกๆหน่วยงานสังกัดกองทัพบกนี่ก็ดูแลเช่นเดียวกันนี้ครับนอกจากนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นยังไงบ้างครับ
1: ครับก็กรณีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ไปดูด้วยแล้วก็มีการประสานขอรับการสนับสนุนกำลังทหารเพื่อช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เขาต้องเดินทางนะครับในขณะที่มีสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในส่วนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสั่งการให้เหล่าทัพเนี่ยสนับสนุนกำลังพลตามความเหมาะสมพร้อมกำชับกำลังพลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การเดินทางแล้วก็การให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับในช่วงนี้กองทัพบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกก็ได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะครับเพื่อยกระดับมาตรการการบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่มีการวิกฤตเข้าถึงยากเนี่ยนะครับซึ่งกองทัพบกเขาก็มีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการประสานการใช้อากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกซึ่งก็ทำงานร่วมกับกรมยุทธการทหารบกเนี่ยนะครับเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลทางด้านสุขภาพนะครับเราเห็นภาพก่อนหน้านี้มีการจัดชุดแพทย
0: ์
1: ลงพื้นที่ด้วยดูแลพี่น้องประชาชนพื้นที่ไหนที่มีการอพยพนะครับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางก็จะมีกำลังพลชุดแพทย์เนี่ยเข้าไปดูด้วยนะครับ
0: ให้หมอภาคก็ไปลงพื้นที่ดูแล
1: เนี่ยนะ
0: ที่มีน้ำท่วมหนักด้วยนะ
1: นะครับก็ต้องใช้กำลังพลชุดแพทย์เหล่านี้นะครับ ก็จะดูแลในมิติของความแข็งแรงทางด้านร่างกายด้วยแล้วก็ในมิติของความเครียดแล้วก็สภาพจิตใจควบคู่กันไปด้วยครับ
0: ครับวันนี้ก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างร่วมกับกรุงเทพมหานครก็ได้ระดมกำลังและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือที่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเต็มที่และต่อเนื่องนะครับทั้งเรือยางอัดลมเรือยนต์แล้วก็เรือท้องแบนรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ครับก็เป็นที่เคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังซึ่งได้รับผลกระทบหนักเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เห็นภาพที่ทหารช่างเขาเอาเรือยนต์อะเรือท้องแบนไปลงเพิ่มเติมอาจารย์นะครับแล้วก็กำลังพลบางส่วนอะที่เป็นเรือพายก็พายกันไปนะครับเรือเครื่องยนต์เขาก็ใช้เครื่องยนต์ติดนะครับรับส่งพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกแต่ว่าคราวนี้การช่วยเหลือมันจะเป็นไปด้วยความยากลำบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ชุมชนและคราวนี้บ้านเรือนประชาชนที่เขาอยู่ในน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยการใช้ยานพาหนะเหล่านี้มันต้องระวังเพราะว่าถ้าน้ำไปกระทบกับกำแพงบ้านกระจกหรืออะไรเงี้ย
0: ม
1: ันอาจจะเสียหายเพิ่มเติมได
0: ้อันนี้ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่เลยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโดยกองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยความสะดวกให้กับประชาชนที่พักอาศัยนะครับอยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ แล้วก็ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานของกองพลทหารราบที่9ก็ไปช่วยดูแลที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็คือกระจายไปหลายหลายพื้นที่เลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่14นะครับดูแลในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีมีการแจกจ่ายอาหารแจกจ่ายข้าวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อำเภอพนัสนิคมแล้วก็ในส่วนของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์อันนี้ก็ดูแลอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในพื้นที่ก็มีระดับน้ำนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ที่ปราจีนบุรี
0: ที่นี่ใช่ไหมที่ว่าเจอจระเข้ตัวใหญ่ๆขนาด400กว่ากิโล
1: โอ้โห
0: เนี่ย ที่ปราจีนบุรีนี่แหละนะฮะ
1: ขวัญหายเลยนะอาจารย
0: ์โอ้นะจดหมายของแม่ส่งมา ไม่ใช่ใช่ไหม
1: จดหมายแม่ก็ไม่ทันแล้วนะ
0: ไม่ทันเลยนะฮะศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่21ก็จัดกำลังนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือที่อำเภอปากช่องนครราชสีมาครับ
1: ครับ
0: นี่ฮะก็ช่วยเหลือกันเรียกว่าทุกภาคเลยครับ
1: นี่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ในต้นรายการเราเปิดเพลงอะไรนะหนุ่มดอกไ
0: ร้ดอกไร้
1: ใช่ไหมฮะที่
0: ระยองฮิเนี่ยนะฮะ
1: อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคุณผู้ฟังมวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงตามแม่น้ำประแสนะครับก่อนที่จะเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่งผลทำให้บ้านเรือนแล้วก็ประชาชน
0: ส่วนทุเรียนด้วยไหม
1: เกษตรกรส่วนทุเรียนด้วยฮะ
0: โอ้ครับ
1: ใครที่เป็นแฟนคลับทุเรียนนะครับชื่นชอบทุเรียนอาจจะกระทบกระเทือนใจกับข่าวนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ท่วมส่วนทุเรียนด้วยคุณผู้ฟัง
0: คอกหมู
1: คอกหมู
0: ก็ด้วย
1: ได้รับผลกระทบเรียกว่าเป็นวงกว้างอ
0: ่
1: ะนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ลำเลียงช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแล้วก็หมูเนี่ยออกจากคอกเนี่ยนะครับไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือเป็นไปอย่างความยากลำบากนะครับ
0: คือไม่หมู
1: ไม่หมู
0: ครับ
1: ไม่สมชื่อเลยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากกระแสน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยถูกท่วมเป็นวงกว้างล่าสุดคุณผู้ฟังครับระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเพราะมันมีฝนเนี่ยตกลงมาเป็นระยะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับ
0: ส่วนทางจังหวัดตากก็เห็นว่ามีดินถล่มมาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่310ก็ช่วยเหลือดูแลอยู่ในขณะนี้นะครับทางอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะครับไปดูเรื่องของการเพิ่มระบายน้ำเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับจาก25ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น400
1: ล้านลูกบาท
0: ต่อวินาที400ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
1: ครับ
0: เริ่ม30กันยายนนี้ไปต้นไปก็คือวันพรุ่งนี้นะ
1: ก้าวกระโดดนะอาจารย์จาก25เพิ่มเป็น400อ
0: ่
1: ะนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำป่าสักเนี่ยนะครับระมัดระวังแล้วก็ให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์การแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการปรับในส่วนของ
0: วิธีการสื่อสาร
1: วิธีการใหม่นะครับ
0: มีไลน
1: ์รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอ่านว่าอะไรเรนอเลิร์ตเหรออาจารย
0: ์เรนอเลิร์ต by TMD
1: เร
0: นอเลิร์ตก็คือแจ้งเตือนเรื่องของฝนเนี่ยนะฮะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคำย่อคือ TMD นะครับเพื่อแจ้งให้ผู้ที่ติดตามนั้นสามารถรับข้อมูลฝนได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ง่ายสะดวกและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
1: ครับเขาบอกว่ามันจะเตือนล่วงหน้าก่อนฝนตกสูงสุดใน1ชั่วโมงด
0: ู
1: แบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับผ่าน LINE Rain Alert by TMD นะครับวันนี้ก็โหลดกันได้แล้วเนี่ยนะครับ
0: เอเชียนเกมเป็นไง
1: ฮะก็สรุปเหรียญกันนิดนึงนะครับล่าสุดทัพนักกีฬาไทยรั้งอันดับที่6ของตาราง9เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็12เหรียญทองแดงยังเชียร์กันได้อยู่นะครับ
0: ครับไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านเพจ Army Radio นะครับแล้วก็พูดคุยแจ้งข่าวกันเข้ามานะครับเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีและทีมงานลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ

0: ันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะก็เขียว

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมวสป. 711ลพบุรีครับค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีครับจส1657กรุงเทพครับแต่ละสถานีออกอากาศไม่พร้อมกันนะฮะวสป.นี่ก็7:30 นไปจนถึง8:00 นโดยประมาณเสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีก็เที่ยงวันถึงเที่ยงครึ่งส่วนที่จส1ก็20:30ถึง20:00และหลังจาก20:00ไปก็เป็นรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ยแต่ปราจีนบุรีนี่ฟังข่าวคนคู่ก่อนเนาะแล้วก็ฟังคุยฟุ้งกับลุงช้างแล้วก็วสป711ก็เหมือนกันนะครับ2 โมงเช้าถึง5 โมงเช้า8:00 นถึง11:00 นนะครับก็จะเป็นรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างสถานการณ์น้ำบ้านเรานี่ยังไม่แผ่วเลยคุณผู้ฟังนะถึงแม้ว่าในบางที่นี่ฝนไม่มีแล้วนะฝนไม่มีแล้วครับแต่ว่าบางที่นี่โอ้โหฝนก็หนำลงหนักมันย้ายทิศทางแหละไปทางตะวันตกฝนตกหนักอุทยานแก่งกระจานประกาศปิดลานกลางเต็นท์ริมอ่างน้ำนี่ครับหรืออ่างเก็บน้ำหวั่นนักท่องเที่ยวจะเกิดอันตรายเพราะตอนนี้มันไม่ใช่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยสิงสาราสัตว์อยู่ในป่าก็เดือดร้อนกันเป็นแถวมาเลยที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรีประกาศปิดพื้นที่ลานกลางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนกระจานนะเขื่อนแก่งกระจานนะครับมีน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลพบุรีนะตอนนี้แจ้งเตือนประชาชนหลังเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำ 90% แล้วนะตอนนี้น้ำที่เขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ออกหนังสือด่วนเลยแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลในระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณไปอีกสัก4 เมตรในคืนนี้นะครับก็แจ้งเตือนเขาไว้แต่พอคาดการณ์ของกรมชลประทานล่วงหน้า7 วันเลยคาดว่าน่าจะยังมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องราวๆ 373.22 ลูกบาศก์เมตรครับก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นตามลำดับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินประชาชนที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นระดับปัจจุบันเนี่ยเพิ่มไปอีก 3.50-4 เมตรก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับมีที่แม่น้ำป่าสักครับขออภัยแม่น้ำป่าสักนะครับก็ปักธงแดงแล้วนะครับจ่อล้นตลิ่งเตือนชุมชนเร่งขนทรัพย์สินขึ้นที่สูงพ่อค้าแม่ค้าวุ่นวายตลาดหนีน้ำนายกตลาดหนีน้ำกันเลยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้สื่อข่าวก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดมีแนวโน้มขึ้นหลังจากเขื่อนพระราม6ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขื่อนพระราม6เนี่ยเป็นเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเขาปักธงแดงแล้วเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักส่งลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบชุมชนนี้อยู่นอกแนวกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงแล้วก็อำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักต้องเร่งเตรียมรับมือนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของเรื่องของน้ำนะครับนี่คือรายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง25 นาทีโดยประมาณซึ่งเราก็มีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือมีโปรมิสออยสำหรับบำรุงไตนะครับไม่ใช่ยานะมียาหญ้าบิ้งบำรุงสายตา
มีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยมีไทยแคลพับนะครับอันนี้เป็นแคลเซียมเสริมสำหรับคนที่กระดูกรุนนะครับ0812901691ครับ0812901691นะครับนอกจากนี้เรายังมีเครื่องดื่มรสอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ซูของลูกช้างนะจ๊ะ

0: ลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหาร Pro Mix Oil ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพ

0: น้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
1: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-16

พี่น้องครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนี่สถานเดียวคือต้องสั่งซื้อนะแต่ช่วงนี้เข้าใจได้ว่า50เขตในกรุงเทพเนี่ยไม่เหลือหล่อแล้วเอาให้ลุงช้างเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะในรายการเนาะ50เขตในน้ำท่วมครบวงจรเลยทีเดียวเนาะก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะเพราะว่าไม่ว่าจังหวัดไหนก็ไม่เหลือทั้งจังหวัดเนี่ยตอนนี้นะครับก็น่าจะแรงสุดเลยบางคนนี่เกิดมาจนอายุ60เขาเพิ่งเจอนี่แหละปี54ไม่เจอเนี่ยปี54ไม่เจอปี69มาเลยทีเดียวน้ำท่วมเนี่ยก็มีคนไปพบศพลอยน้ำเสียชีวิตติดอยู่ใต้สะพานโต๊ะร้านอาหารริมแม่น้ำนะใกล้กับวัดสุวรรณดารามราชวรวิหารหอรัตนตรัยพระนครศรีอยุธยาครับมีคนไปแจ้งความตำรวจว่ามีคนลอยตามน้ำมาไม่ได้นุ่งผ้าก็ดื้อแรมเชฟไม่ใช่คนละเรื่องกันเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งมีชายลอยน้ำเสียชีวิตอยู่บริเวณใต้โต๊ะร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับก็ไปสำรวจตรวจสอบนะครับเป็นน่าจะเป็นคนอายุประมาณ 40-50 ปีนะสวมเสื้อคอกลมสีน้ำตาลด้านหลังสกินเสื้อเป็นรูปการ์ตูนรถตู้แล้วก็ภูเขาสวมกางเกงยีนสามส่วนสภาพขึ้นอืดแล้วที่พระนครศรีอยุธยานะครับไม่ได้แม่น้ำเจ้าพระยานะลอยแม่น้ำตามแม่น้ำป่าสักนะใครเป็นญาติใครลองไปตรวจสอบดูหน่อยนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิใช้เรือยนต์นำร่างผู้เสียชีวิตมาขึ้นบริเวณท่าน้ำวัดสุวรรณดารามราชวรวิหารตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลบ่งชี้ถึงการถูกทำร้ายสอบถามในพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งคนหายหรือสูญหายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งประสานพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามหาญาตินะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของไตบำรุงไตฟื้นฟูไตลดอาหารที่มันเค็มมากๆก่อนนอนนะครับก็งดได้ก็งดเรื่องอาหารถ้างดไม่ได้เดี๋ยวเอาโกโก้ลุงช้างไปชงดื่มโอ้หลายคนบอกแม่สมคำล่ำลือคุณพี่จากพนัสนิคมชลบุรีแม่มันชื่นใจจริงๆลุงช้างสมคำล่ำลือ

0: ืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ย
6: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
0: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่ง

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่และจับตาครม.พิจารณาการเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมติดตามพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: เพจกรุงเทพมหานครโพสต์เมื่อเช้านี้ระบุไม่พบเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพฝนเว้นระยะและทิ้งห่างขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงทั้งคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากคลองรับน้ำจากคลองย่อยพร้อมเร่งสูบลงเจ้าพระยาก็ทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาสามารถไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้วขณะที่กรุงเทพยังมีพื้นที่น้ำท่วมบางพื้นที่อย่างเช่นที่แฟลตคลองจันทน์การเคหะร่มเกล้าเป็นต้นนอกจากนี้ต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ล่าสุดเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวันนี้จาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเนื่องจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีจับตาวาระสำคัญเกี่ยวกับการเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่และติดตามเวลา 9:30 นจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลและสธนช.เตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และพระราม2และ13:30 นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: ก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเป๋าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยบางทีไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเด้อสบายตัว

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

โก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องทุกสถานี
0: ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกภัยธรรมชาติจากมหามวลน้ำมวลมหาศาลมาขนาดนี
1: ้น้ำท่วมเนี่ย
0: เหมือนเพลงที่พ่อไวพจน์ร้องนะบอกแล้วบอกฟังบอกฟังนี่แหละนะ
1: นางขวัญอ่อนเนี่ยนะ
0: ใครจะรู้เลยเนาะว่ามันจะมาจริงๆกันเนาะ
1: มันตก3วัน3คืนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วน้ำ
0: เอาไม่ทันจริง
1: ๆก็ท่วมมานะ
0: เอาช่วง8นาฬิกาเนี่ย8นาฬิกาถึง11นาฬิกาเนี่ยนะใครที่ฟังจอสอ1ฟังวสป711ฟังตำรวจภูธรภาค9สตูลฟังตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีฟังสถานีตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนะครับลองบอกที่บ้านท่านเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราคุยกันออกอากาศเลย
1: น้ำท่วมไหม
0: น้ำท่วมไหม
1: แต่ทางใต้คงไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
0: ครับมีอะไรจะให้ส่วนทางการที่ยังเข้ามาไม่ถึงแถวไหนที่ทางหน่วยราชการเนี่ยที่จะมาช่วยเรายังมาไม่ถึงส่งเรานะฮะให้เราเป็นสื่อกลางให้เลยในระหว่างออกอากาศเนี่ยสดๆเนี่ยนะฮะแต่ต้องช่วง8นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ
1: นาน
0: ถ้าเลยนั้นไปอ้อพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นของปราจีนบุรีเนี่ยอันนี้มันไม่ได้สดปราจีนบุรีไม่สดแต่นครนายกสดนะครับนครนายกก
1: ็
0: มหาอุทกภัยเลยนะครับเพราะว่าที่เขื่อนขุนด่านประ
1: การชน
0: ประการชนเนี่ยก็ปล่อยน้ำสุดๆแล้วนะครับ
1: โอ้ดูจากที่เขาส่งมาทั้งคลิปทั้งไลน์เลยนะ
0: ใช
1: ่แรงนะ
0: เขาไม่ได้ปล่อยให้ล้นสันเขื่อนนะปล่อยจากสปริงเวย์นะครับก็ไหลลงมานี่แน่นอนที่สุดครับเมืองนครนายกทั้งเมืองนะเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนที่บ้านนานครนายกบอกเรียบร้อยที่เองมานอนบ้านข้าตรงที่แกนอนเรียบร้อยไปแล้วนะหมดเลยมั
1: ้ยท่วมน้ำ
0: นะครับ
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมไม่ใช่ท่วมน้ำสวัสดีครับพี่ทวินครับ
2: ลุงช้างเอาส่งฟอกัสมาให้ไอเหมือนเดิมป
0: ่ะเอากี่กล่องละ3กล่อง 1,000 นะนะ
2: จ้า3กล่อง
0: อะไร3กล่องนะฟอกัส3กล่องนะจ๊
2: ะ
0: หลายวันหน่อยนะเพราะว่าโรงงานบอกน้ำท่วมเหมือนกันแต่ทำแล้วส่งมาแล้วล่ะ
2: จ้า
0: อุ้ยเสียงอะไรแล้วนะลูกสาว
2: ไม่นก
0: เดี๋ยวมาเดี๋ยวจะได้ส่งให้เดี๋ยวมาแล้วส่งให้เลยนะ
2: จ้าจ
0: ้
2: า
0: จ้าก
2: ินตลอด
0: โอเคได้ครับขอบพระคุณครับ
1: แล้ว
0: ฟองกัส3กล่องนะครับเดี๋ยวมาแล้วรีบส่งเลยแต่เมื่อวานนี้เขาส่งรายละเอียดมาแล้วว่าส่งให้แล้ว
1: โอกาสเนี่ยนะ
0: น่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับ
1: รับประทานจะได้ฉี่พุ่งเนี่ย
0: จะได้ไม่ค้างค้างนี่โอ้ทรมานนะ
1: บางคนเนี่ยโอ้โหมันจะฉี่มันไม่ออกเนี่ยมันสะดุดอย่างเงี้ย
0: อัดอั้นจิตความคิดรุนวายอึดอัดเมื่อวานนี้ที่ไหสี่โหตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี
1: เป็นยังไงละไม้ดัดอ่ะ
0: ทีมงานเราต้องขอพระอภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครนะ
1: อมรรัตนโกสินเนี่ยนะ
0: ไม่ได้ไป แกตาขาว
1: อ๋อ
0: ฝนไม่ตกสักหน่อยแต่ไม่ไปอย่างนั้นเนี่ย
1: ไม่มีฝนได้แล้วไปได้แล้ว
0: ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ไปวัดประดับ
1: วันนี้ไม่ไปใช่ไหม
0: พระวัดประดับเขาสั่งของมาเยอะเลยเนี่ย
1: วัดประดับนี่ที่ไหนเนี่ย
0: นู่นนะตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
1: อ๋อจังหวัดสิงห์บุรีเหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: อ้าวพวกนี้ไปซื้อกัน
0: พวกนี้ค่อยไปซื้อเน
1: า
0: ะ
1: จะเอาปงเอาปุ๋ยอะไรก็ส่งข่าวเขาจะได้ติดรถไป
0: ปุ๋ยเนี่ยแต่ยังไม่สั่งอะไรช่วงเนี้ยสั่งไปทิ้งน้ำแล้วไงเมื่อวานนี้เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอบ้านหมี่ก็แถลงข่าวนะครับออกลงพื้นที่ไลฟ์สดให้ชมใน TikTok อ่ะนะหลายที่ทั้งหลุมข้าวเนี่ยหลุมข้าวดงพลับอันนี้มันเขตติดต่อกันนะบ้านหมี่โคกสำโรงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็น้ำข้ามถนนแล้วแต่ริมถนนนี่มี กางเต็นท์ขายของกันอีกได้
1: อ้าวอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งการหากิน
0: เป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คว
1: ิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ขอบคุณท่านนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับท่านไปเยี่ยมไปเยือนไปดูแลพี่น้องที่ในเขตบ้านสร้างท่านต่อว่าในต่อท่านนายอำเภอนะต่อว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต่อว่าเรื่องอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ไปแย่งลูกบ้านตกปลาไ
1: ปก็น้ำท่วมปลามันก็มาก็หากันไปนะ
0: ที่บ้านสร้างนะครับผมเป็นแฟนคลับของท่านนายอำเภอ
1: โอ้
0: อะไรเสร็จอะไรจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าดูท่านประจำนะท่านเป็นคนที่ถึงลูกถึงคนถึงบ้านถึงอะไรดีถ
1: ึงแรงประชาชน
0: ใช่ฟังรายการมั่งหรือเปล่ามนุษย์นายอำเภ
1: อไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ต้องลง
0: พื้นที่ประจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราเนี่ยผู้ว่าเป็นผู้หญิงฮะ
1: ที่ประจีนมา
0: หรือนายกนครนายกนะครับ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: แต่ความเป็นห่วงเป็นใยเลยครับประจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานะครับกรุงเทพปริมณฑลปทุมธานีที่แน่ๆเลยพระนครศรีอยุธยาลพบุรีก็มีแล้วครับบางส่วนนะครับอ
1: ่
0: างทองอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีก็แม่น้ำเจ้าพระยาก็ปริ่มเต็มที
1: ก็ตอนนี้ก็น้ำมันต้องมาอยู่แล้วล่ะยังไงก็เยอะแน่นะ
0: ถนนจากตากไอ้จากนครสวรรค์ไปกำแพงเพชรเนี่ยถนนหลักนะครับ
1: เป็นไง
0: น้ำก็ข้ามถนนเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจากน้ำจากตากจะมาเข้านครสวรรค์เข้าอุทัยธานีไปกาญจนบุรีด้วย
1: ไปได้ทั่วเหมือนกันนอนน้ำเนี่ยเนาะ
0: ครับผมใครอยู่ที่ไหนน้ำท่วมหรือไม่ท่วมอย่างไรคอยฟังข่าวให้ดีนะแจ้งมาที่รายการเราก็ได้สดๆช่วง8นาฬิกาถึง11นาฬิกานี่นะครับเฉพาะวสป.711เฉพาะตำรวจภูธรภาค9ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงแล้วก็จอสอนหนึ่งกรุงเทพอันนี้มากันเลยสดๆนะครับสนจอบรอนครนายกเป็นชั่วโมงหน้าเนาะ
1: กลาบ
0: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้
1: เป็นยังไงกันบ้างเอานะ
0: ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ160ฝนเนี่ยนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ140ลดลงแล้ว
1: ก็ยังมีฝนนะ
0: ภาคกลาง140จะตกหนักก็ที่นครสวรรค์อุทัยธานี
1: สุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี
0: ภาคตะวันออกที่ฟังกันอยู่ที่ปราจีนบุรีและนครนายกเนี่ยนะ
1: นี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เหมือนกัน
0: นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดเนี่ยนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนตกร้อยละ60ครับ
1: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
0: สงขลาปัตตานียะลาและ
1: จังหวัดนราธิวาสเนี่ย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ครับ
1: ที่ระนองพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะ
0: มาเช้ามีที่สตูลตกแล้วนะครับแต่ไม่เยอะนะฮะที่กรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60ในกรุงเทพยังไม่ตกเยอะ
1: ตอนนี้ก็น้ำท่วม
0: นะครับแถวชุมชนล่มเก้านี่แย่เลยนะครับ
1: ท่านที่อยู่ในแฟลตในคอนโดนี
0: ่ไม่แผ่วเลยนะ
1: ออกมาไม่ได้ต้องไปช่วยกันนะ
0: ฟังข่าวเบาๆบ้าง
1: มีข่าวอะไรกันบ้าง
0: วันนี้ก็ลุ้นนักกีฬาเลยล่าอีก4เหรียญทองเอเชียนเกมวันนี้
1: นะ
0: เมื่อวานนี้4คูณ100ได้ที่4ตอนนี้ขยับมาเป็นที่3นะครับ
1: อ๋อจาก
0: ที่ไม่ได้เหรียญเลยอ่ะ
1: จากเจ้าบิววิ่งคนสุดท้ายเนี่ย
0: สี่คูณร้อยอ่ะ
1: ไ
0: ม่ข้างบ้านผมมัน4คูณสร้อยติดคุกไปแล้วนะ
1: วิ่งสร้อยเนี่ยนะ
0: วิ่งราว4คูณสร้อยเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็เมื่อวานนี้แทนที่จะได้แทนที่จะไม่ได้เหรียญนะ อยู่ได้เหรียญเฉยเลยอ่ะ
1: นั่น
0: เพราะว่าเกาหลีผิดกติกา
1: ผิดแบบไหนอ่ะนะ
0: เอ้าไปรับไม้นอกเขตไง
1: เล่นกันเนี่ยนะ
0: เล่นตัวเองมีไม่อยู่เนี่ยวิ่งไปรับเนี่ยเขายังมาไม่ถึงเลยก็โดนฟาวไป
1: นั่น
0: เราก็เลยได้เหรียญทองแดงไป
1: ได้เหรียญเพิ่ม
0: วันนี้เราดูยอดสรุปแล้วได้กี่เหรียญแล้วเนี่ย10หรือยัง
1: ตอนนี้เราได้เยอะอยู่แล้วนะ
0: ครับเหรียญทองเมื่อวานนี้9เหรียญใช่ไห
1: ม
0: วันนี้น่าจะ10แล้วมั้ง
1: ยังเก้าเหรียญเดิมเหรียญเงินเพิ่มผู้หญิงก็ได้เหรียญเงินเมื่อวานวิ่งอ่ะ
0: สี่คูณร้อยผู้หญิงได้เหรียญเงินผู้ชายได้เหรียญทองแดงนะก็วันนี้ก็จะมีหลายเหรียญเหมือนกันสี่เหรียญทองนะครับวันนี้ลุ้นกัน
1: มีตะกร้อด้วย
0: ตะกร้อจะแพ้มาเลเซียอีกไห
1: ม
0: นะก็ขอบพระคุณมาก
1: อืม
0: ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารทุกเหล่าเลยทุกจังหวัดเลยนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยธรรมชาติจากอุทกภัยครั้งนี้ได้กำลังผลจากทหารล้วนๆเลยนะนะครับเยี่ยมยอดมากนะครับ
1: ดูหรือยังมีทหารไว้ทำไงอ่ะ
0: รู้แล้ว
1: มี
0: แล้วมีตำรวจไว้ทำไมเราสงสารกันบ้างดิตำรวจมีไว้ตั้งด่านไง
1: 2,000 เนี่ยนะ 2,000 บุรีเนี่ยนะ
0: แต่วันเมื่อวานนี้ผู้การตำรวจก็การตำรวจทำหลวงอ่ะตั้งอะไรก็ตั้งครัวเลยนะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเดี๋ยวผมลองดูผมจำไม่ได้แล้วที่ไหน59หน้าตั้งกระทะและเตานี่นะฝึกกันฝึกกันอ้าวอยากหยอกหยอกหยอกวัยรุ่นซิ่งเก๋ง2คันกระบะ1คันยิงถล่มบ้านของหนุ่มวัย39
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: รถตู้ทึบส่งสินค้าเป็นรูพุนเลยนะครับ
1: อันนี้เรื่องของการยิงถล่มนะ
0: เนี่ยปัจจัยเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเพราะปัจจัยนี้นะเนี่ย
1: ปัจจัยยังไง
0: ปัจจัยโทรมาเลยผมหลับเลยเมื่อคืนเนี้ยว่าไงครับปัจจัยน้ำท่วมทะเลือยัง
3: ท่วมลูกช้าง
0: ครับ
3: ลูกช้างฟังฉันนะ
0: เอากำลังออกอากาศอยู่เปิดวิทยุฟังตัวเองดังๆด้วย
3: เดี๋ยววิทยุที่ฉันสั่งอ่ะต่างๆให้คนให้ยายน่ะอันนี้เขามาอยากลูกเขามารับยายไปกรุงเทพ
0: อ้าวมันมัน
3: เมื่อคืนเนี่ยเขาฝากค่าส่งไว้ให้200ได้ไหม
0: โอ้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่นะ
1: เ
3: ขาฝากไว้ให้200
0: ไม่ต้องงั้นป้าจ่ายป้าจ่ายเดี๋ยวผมโทรกลับ
3: จ้า
0: ผมส่งไปแล้วไม่เอาก็คือไม่เอาบอกเขาว่าไม่เอาไม่รับนะ
3: เสียค่าส่งให้
0: เดี๋ยวผม
3: ค่าส่งให้200
0: เดี๋ยวผมออกอากาศก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะจ้าคนสวย
3: ฉ
0: ัน
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ี
3: ตังค์แต่ม
0: ี
3: ต
0: ัง
3: ค
0: ์ไม่เป็นไรเอ๊ะผมเมื่อกี้ผมพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไปนะบอกเดี๋ยวโทรกลับ
1: เขาก็อยากจะคุยด้วยละมั้ง ไม่เป็นไรนะป้าเดี๋ยวคุยกัน
0: ผมก็นึกว่ารายงานน้ำท่วมนี่อยากฟังบ้านใครน้ำท่วมบ้างเนี่ยที่บ้านอิดเนี่ยบ้านอิดอ่างทองเนี่ย
1: อ่างทองอยุธยา
0: ที่ยิงกันเมื่อคืนเนี่ย
1: ใกล้ๆกันเนี่ยนะ
0: ดีนะไม่ตายอ่ะนะ
1: อ้าว
0: ตำรวจจากสภ.อ่างทองได้รับแจ้งเหตุมีชายถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะที่บ้านพักหลังหนึ่งหมู่8ตำบลบ้านอินอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
1: หลังรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอ่างทองและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับ
1: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุคนเจ็บเป็นยังไง
0: โอ้อาสาปอดตึงๆนำส่งโรงพยาบาลอ่างทองนั่นแหละ
1: แล้วก็เร่งช่วยเหลือชื่ออะไรเอานะ
0: สมจิตไม่ใช่บ่อทองนะคนนี้
1: ชื่อสมจิตอายุ39ปี
0: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่บริเวณกลางหลังครับ
1: แล้วก็หน้าขาด้านซ้าย
0: ต้นแขนข้างซ้ายด้วย
1: โดนด้วย
0: ขณะที่คนยิงเล็งซ้ายนี่ไงวะเนี่ย
1: อันนี้จากการสอบถาม
0: นายบุญส่งแย้มครวน
1: แย้มสวน
0: อ๋อแย้มสวนนั่นกำนันเนี่ยกำนันบุญส่งกำนันสบายดีนะกำนันนะ
1: รู้จักเขารู้ไง
0: เขากำนันบัณฑิตทำไมรับพวกกัน
1: โอ้กำนันบุญส่งแย้มสวนเนี่ยนะ
0: แกกำลังลงตรวจพื้นที่เพราะแถวนั้นไฟดับไง
1: ไฟมันดับพอดีห่างจากจุดเกิดเหตุไป400เมตรเนี่ย
0: เห็นรถมากัน3คันเป็นรถยนต์นะครับมาจอดริมถนนนั่นน่ะ
1: หลังจากนั้น
0: ได้ยินเสียงปืนดังป๊อกป๊ะป๊อกป๊ะหลายนัดไง
1: ยิงถล่มก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
0: แล้วก็ซิ่งรถหลบหนีไปทันทีครับ
1: ยิงแล้วก็หนี
0: ทางด้านนายจิรพันธ์อายุ33ปีน้องชายผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่า
1: ปกติคนเจ็บเนี่ยนะ
0: ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับใครทั้งอย่างที่ผ่านมาก็ตั้งวงล่ำสุรากันที่ม้าหินอ่อนริมถนนเป็นประจำแหละ
1: แล้ววันนี้ก็กลับมามีรถยนต์3คันเนี่ย
0: พามายิงถล่มที่บ้านถูกพี่ชายที่นอนอยู่ชั้น2จนเจ้าของบ้านเนี่ยจนได้รับบาดเจ็บครับ
1: ทางด้านของนางสมพิษอายุ68ปี
0: แม่ของผู้ได้บาดเจ็บเนี่ยนะก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายก็ตนเองเนี่ย
1: รับประทานอาหารเสร็จแล้ว
0: ไปนอนอยู่กับภรรยาโดยนั่งหลังพิงฝาบ้านอยู่บนชั้นบนด้วยนะ
1: แล้วก็ไปรู้ใครยิงถล่มบ้านเนี่ย
0: ทำไมรับบาดเจ็บเมื่อซึ่งเมื่อคืนวานเนี่ยที่ผ่านมาก็มีเสียงปืนหลายนัดเหมือนกันนะ
1: อ๋อคืนวันก่อนก็มีคนมายิงเนี่ยนะ
0: จากการสอบสวนนายเดชาวัฒน์คนนี้เป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบจะมาจอดอยู่บอกว่าตนเองจะนำรถไปจังหวัดกาญจนบุรี
1: ก่อนถูกรถเนี่ยถูกยิงเด้
0: เป็นรูพรุนเลยครับคุณตำรวจมาดูเนี่ย
1: ทางด้านของนายชนะแสงจารุ
0: อายุ28ปีเป็นเพื่อนของน้องชายผู้บาดเจ็บ
1: แล้วก็
0: บอกว่าผมเห็นผู้ก่อเหตุมากัน 3-4 คนครับพี่
1: ผ วัยรุ่น 3-4 คนใช้รถยนต์3คันเนี่ย
0: ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ใช้วุธปืนยิงเข้าบริเวณที่บ้านของผู้ได้เจ็บแล้วก็บาดแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
1: ยิงแล้วก็หนีไง
0: นี่จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนอีก3นัด
1: จากการตรวจจากภาพของกล้องวงจรปิด
0: ของรถผู้ต้องสงสัยได้3คันเป็นรถยนต์เก๋ง2คัน
1: รถกระบะ1คันเนี่ย
0: ตำรวจก็ต้องได้เร่งรวมพยานหลักฐานและก็กล้องวงจรปิด
1: เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: น้ำเขาก็ทั่วไม่ดีก็จะมายิงเขาเนาะเออดูที่เนี่ยตอนนี้ระมัดระวังกันแย่เลยนะเนี่ย
1: เรื่องของน้ำเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ยังจะยิงกันอีกเนี่ย
0: ยิงอะไรกันเนี่ยสงสารกับติงดางประท่วมเนี่ย
1: รู้จะยิงให้มันได้อะไรกันขึ้นมา
0: ครับเนี่ยศพนักธุรกิจขับรถเก๋งป่ากระแสน้ำถูกซัดตกคลองสูญหายไป2วันตอนนี้เจอแล้ว
1: กระแสน้ำป่าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ที่ว่าหายไปเนี่ย
0: นั่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองรับแจ้ง
1: มีคนเสียชีวิตในร่องน้ำที่ตำบลสำนักทอง
0: อำเภอเมืองระยองเบื้องต้นคาดว่าเป็นนักธุรกิจชาวจีน
1: วัย56ปีที่สูญหาย
0: จากเหตุการณ์น้ำป่าซัดรถยนต์เก๋งตกลงมาในร่องน้ำเมื่อ2วันก่อน
1: เจอตัวแล้ว
0: ครับ
1: จากการสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิต
0: ทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดขับรถอยู่บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
1: ในตำบลสำนักทอง
0: เพื่อนชาวจีนผู้เสียชีวิตขับรถเก๋งตามหลังรถกระบะ
1: แล้วก็มีคนนั่งมาด้วย4คน
0: ระหว่างนั้นก็มีมวลน้ำป่าไหลหลากซัดรถยนต์ทั้ง2คันอย่างรวดเร็ว
1: ส่งผลให้รถกระบะเสียหลักตกลงไปในไหลข้างทาง
0: กลุ่มเพื่อนก็สามารถช่วยเหลือคนออกมาได้ทัน
1: ตัวรถเก๋งของนักธุรกิจชาวจีน
0: ถูกกระแสน้ำเลยครับซัดตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็สูญหายไป
1: เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ในช่วงใกล้เที่ยงเมื่อวานนี้นะครับ
1: คราวนี้ในช่วงบ่ายวันนี้
0: ก็มีคนมาเจอศพนักธุรกิจชาวจีนรายนี้ลอยน้ำเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ
1: ก็ห่างจากถูกที่น้ำซัดไปตั้ง200เมตรนะ
0: ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.สำนักทองก็เข้าตรวจพื้นที่แล้วบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
1: รอมอบหมายกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
0: นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลระยองเพื่อ
1: ให้แพทย์ทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
0: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนและก็ประสานแจ้งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
1: ต่อไปเนี่ยนะ
0: น้ำก็มาเนี่ย
1: อ
0: ุบัติเหตุก็เกิดนะครับมีไฟฟ้าลัดวงจร
1: คนตายเพราะน้ำรั่วเยอะเนี่ย
0: เวลาเราเห็นตรงบริเวณน้ำเนี่ยนะน้ำมันท่วมเนี่ยถ้าเห็นมันเหมือนฟองโซดาขึ้นอย่าเข้าไปใกล้นะ
1: แล้วอย่างใกล้กับเสาไฟนะต
0: ้
1: องอย่าเข้าไปใกล้นะ
0: อย่าไปต้องไปอยากรู้หรอกครับบางคนเนี่ยไอ้น้ำมันขึ้นนึกว่าปูมันหายใจอะไรเงี้ยนะเอามือไปจับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยทีเนี้ย
1: ช็อตไฟเลย
0: ไฟช็อต
1: ไฟช็อตเลยนะ
0: อย่าลืมนะพี่น้องครับดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได
1: ้คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องดีแคร์
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนะครับ
1: ก็รับประทานกัน
0: 2เม็ดเลยจะเป็นยาย่าบิงก็ได้กระปุกละ800
1: ยาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดครับสูงกระปุกละ800
0: หรือจะรับประทานดีแคร์ก็ได้เป็นซอฟเยลกระปุกละ400
1: 2กระปุก650บาท
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ลักษณะท่าทางโปรโมชั่นอะไรก็เหมือนกับโปรมิกออยนั่นแหละ
1: ซื้อ4แถม1อ่ะนะ
0: ครับโปรมิกออยก็ดูแลไตบำรุงฟื้นฟูไต
1: ครับไตเนี่ยนะ
0: ครับถ้าว่าถ้าเผื่อว่าจะให้สบายใจก็คุมอาหารรสชาติที่มันเค็มๆออกซะบ้าง
1: นาน
0: ส่วนใหญ่ก็จะกินกันธรรมดาเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกส่วนใหญ่จะกินกันก่อนนอนน่ะที่เป็นกันนะเวลาจะนอนเอาแล้วหิวนู่นหิวนี่อยากกินกันจังเลยโดยเฉพาะพวกศิลปินทั้งหลายเนี่ยลิเกเนี่ย
1: ออกกลับมาแล้ว
0: นาข้าวครัวแล้ว
1: หิวแล้ว
0: ต้มบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยต้มโจ๊กเนี่ยนะ
1: กินกันก่อนแล้ว
0: โซเดียมทั้งนั้นเนี่ย
1: มันจะออก
0: บางคนนี่กินก๋วยเตี๋ยวหน้าหมู่บ้านเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาเอาก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟปั๊บนี่ไม่เห็นได้ชิมเลย
1: ทำไงอ่ะ
0: น้ำปลาเขย่าปับปับปับปับปับน้ำชิมก่อนดิหนู
1: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้วเมื่อคืนลงเคหะลมเก้าแล้วนั่นนะ
1: เมื่อวานนี่ใส่รองเท้าบูทแล้ว
0: เฮ้ยลงมาจากนู่นก็ถอดหมดดอนเท้าเปล่า
1: อ๋อวันก่อนนี่เขากลัวเท้าเด็บในอะไรขี้หนูอ่ะนะ
0: ไ
1: ม่ได้ไม่ได้ต้องรองเท้าบูทให้ทันใส
0: ่นี่มันหนูมาเองไม่ชี เขาก็ยังไม่กินมันเยอะแล้วกันเค็มๆมาเนาะเพราะหิวไงลุงช้างนอนไม่หลับอ่ะโกโก้ร้อนๆนะต้องโกโก้ลุงช้างเลยนะ
1: โกโก้ชูเด็ด
0: ไปโกโก้คนอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะถ้าโกโก้ลุงช้างเนี่ยแหม ขอโทษประมาด้วยนะประมาอยู่บ้านลาดเพชรบุรี
1: ประมาว่าไงอ่ะนะ
0: เขาสั่งโกโก้สองกล่องทีมงานผมไปส่งเม็ดฟูอีกสองกล่อง
1: ขอโทษใช้เขากินเม็ดฟูไงเนี่ยยังอยู่ไม่คนงานคนเนี้ย
0: ยังอยู่ดิว่างกันไม่ได
1: ้งอนไง
0: งอนเดี๋ยวงอนเดี๋ยวไม่ทำงานให้ผมอีกประมาบอกเอ้าฉันสั่งโกโก้ทำไมเม็ดฟูเลยสองกล่องพันห้าเลยเนี่ยเอาเม็ดฟูสองกล่องมันห้าร้อยแล้วประมาจ่ายเงินก็ไม่เท่าไรจ่ายไปพันห้าวันนี้ผมต้องส่งให้แกหกกล่อง
1: ไอ้เขาไปเนี
0: ่ยเดี๋ยวส่งให้หกกล่องนะประมานะ
1: ขอโทษด้วยนะประมา
0: โอ้โหไม่น่าละพลาดเลยเนี่ย
1: จะให้ประมากินเม็ดฟูกดอะมิโน
0: อย่าไปกินนะก็ไว้ต้นไม้กินนะเม็ดฟูนะ
1: ต้นไม้ก่อนนะประมานะ
0: ใบมันเหี่ยวๆเหลืองๆแล้วก็หนึ่งเม็ดผสมน้ำสองร้อยลิตรพ่นเลย
1: ฟูนี่ใช้ได้ต้นไม้ทุกอย่างนะ
0: ซื้อทีละเม็ดก็ได้อ่ะน่าซื้อทีละเม็ดก็ได้นะ
1: ขายยังไงทีละเม็ดเนี่ย
0: เม็ดละ250
1: โอ้
0: ซื้อยกกล่องใน5เม็ดจ่าย 1,000 เดียว
1: ซื้อ3กล่องอ่ะ
0: 3กล่องก็ 1,500
1: 4กล่องอ่ะ
0: 4กล่อง 2,000 ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกอ่ะนะ
1: นาน
0: โทรหาลุงช้างที่081
1: 290169
0: 081
1: 290169
0: 091โทรหาลุงช้างสายไม่ว่างกันโทรหาโชเล่เขาที่081924437 081924437
1: นะ
0: ใครที่สั่งซื้อฟอกัสไปช้านิดนึงนะครับแต่เขาส่งมาแล้วล่ะน่าจะถึงที่ลพบุรีถึงบ้านลุงช้างพรุ่งนี้นะ
1: เมื่อกี้ก็สั่งมา3กล่องไม่ใช่เหรอ
0: โอ้เป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วเป็น100กล่องแล้วมั้งเนี่ยมันก็เนี่ยฝนฟ้ามันตกมันจะอบอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: สมุนไพรมันต้องบางทางบางอย่างเนี่ยมันอบไม่ได
1: ้
0: มันต้องพึ่งแดดเนาะ
1: มันไม่มีแดดนะ
0: ครับที่สมุทรสาครเนี่ยต้องเกาะติดมวลน้ำไม่กรองหน่อยต้องเฝ้าระวังยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะ
1: เตือนชาวบ้านแพ้ว
0: ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมรับน้ำนะจากกาญจนบุรีมันจะทะลัก
1: โอ้
0: ครับผม
1: ไปจากกาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเกาะติดมวลน้ำแม่กลองสั่งเฝ้าระวังไว้เลย24ชั่วโมงเตือนชาวบ้านแพ้วยกของขึ้นที่สูง
1: จากที่ตามขึ้นที่สูง
0: รับน้ำการทะลักเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: เมื่อวานนี้ 5:00 นเนี่ย
0: ท่านอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับ
1: ติดตามสถานการณ์น้ำจากคลองดำนวนสะดวกเนี่ย
0: พร้อมตรวจสอบความพร้อมประตูระบายน้ำบางยางนะฝ่ายส่งน้ำนะครับแล้วก็บำรุงรักษาที่2ดำเนินสะดวก
1: ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุม
0: และก็รองรับมวลน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองที่ไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายอุดมไกรวัฒนุสอนครับ
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
0: และก็ท่านบรรพตจันทระวงศ์ครับปลัดจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
1: ไปร่วมด้วยช่วยกันเนี
0: ่
1: ย
0: และรวมไปถึงท่านผอ.โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาดำเนินสะดวกนายอนุตร
1: เออ
0: เฮ้ยผมว่าอ่านอนุตระมากกว่ามั้งถ้าไม่ตั้งชื่อลูกอ่านยากจังก็ไม่รู้ท่านหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ท่านในอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยนางสาวภรดีใช่ไหมเป็นในอำเภอบ้านแพ้วนะ
1: ทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
0: หารือแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำแล้วกำหนดมาตรการเชิงรุกในการผลักดันน้ำด้วยนะครับ
1: น้ำมันเยอะทุกทีเชื่อผม
0: ไม่ว่าที่ไหนก็ต้องระมัดระวังกันเข้าไว้นะอย่าประมาท
1: ท่วมทุกที่นะ
0: ครับทุกที่ทุกแห่งหนนะฮะ
1: น้ำฝนมันตก3วัน3คืนเนี่ย
0: ครับ
1: เยอะนะตกเยอะ
0: ไบโอชนิดแคปซูลไบโอดีนะคุณผู้ฟังที่เรามีมานานแล้วล่ะแต่ว่าพอมาอยู่กับเรากลายเป็นไบโอดีคุณภาพเนี่ยอยากให้ท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ต้องไปถามกันมากนะสั่งซื้อซ้ำเนี่ยผลิตไม่ทันเลยนะ
1: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: คือมันจะเป็นโปรตีนได้เนี่ยเราก็ต้องกินอาหารเข้าไปพออาหารเรากินเข้าไปปุ๊บมันต้องใช้เอนไซม์ในการช่วยย่อยให้กลายเป็นโปรตีนไว้ดูแลบำรุงรักษาร่างกายเรานั่นแหละครับ
1: เติมเต็มให้กับเราเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่กินแล้วหายป่วยนะต้องคนไม่ป่วยแล้วกินนะถ้าคนป่วยแล้วกินจางก็ไม่หาย
1: นาน
0: ก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นครั้งละ3เม็ดถ้าคนติดเตียงรับประทานไม่ได้ก็ฉีกแคปซูลเนี่ยผสมกับโกโก้ก็ได
1: ้
0: ผสมกับนมก็ได้แล้วค่อยๆดื่มไปสดชื่นฮะกระปุก100แคปซูลแน่ ขายเพียง690บาทครับ
1: 690บาท
0: 2กระปุก 1,300 บาทครับ
1: 4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: รับทันที
1: 1กระปุกด้วยกัน
0: แหมนึกว่าจะพลาดไปแล้ว
1: จะเป็นสบู่ลูกช้างไงแล้วตัวกาแฟ
0: ตัวกาแฟใช่ไหมกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนั่นก็แถมสบู
1: ่แถมให้
0: สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: นั่นแหละครับสั่งซื้อสูตรดั้งเดิม2ถุงก็900เขาให้ก้อนหนึ่ง
1: ก้อนเดียว
0: ถ้าเป็นแบบลิซ่าเอ็มโกอันนี้4ถุงพันหนึ่งก็ก้อนหนึ่งส่วนผสมอะไรมันก็เหมือนกันหมดแหละยกเว้นลิซ่าเอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจน
1: จับปลาน้ำจืดเข้าไป
0: ดูแลรากผมรากฟันนะ
1: เ
0: อกลันเอาไม่อยู่ครับกระบะเมาซิ่งพุ่งทะลุกำแพงบ้านพังยับ
1: นี
0: ่เป็นไงชาวบ้านคนลุกอาถรรพ์ทางสามแพร่งอีกแล้วครับ
1: สามแพร่งไง
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรกินกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถเราเนี่ยเนาะแต่ต้องบอกกันนะไม่ใช่ยานะ
1: มรกินกเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ยากินคู่กับยาโรงพยาบาลได
1: ้เพราะว่าบางทีท่านไปหาหมอบอกเป็นเบาหวานเน
0: ี่
1: ย
0: กินยาโรงพยาบาลเลย
1: อันนี้เราก็รับประทานมรกินกเราควบคู่กันไป
0: ครับทานได้เลยกระปุกหนึ่ง60เม็ด300บาท
1: ซื้อ2กระปุก600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: นะ4กระปุก 1,200 แล้วแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งราคาและโปรโมชั่นเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: 2กระปุกก็600เหมือนกัน
0: สี่กระปุก 1,200 แถมกระปุกหนึ่งเหมือนกัน
1: โปรเหมือนกัน
0: ใครที่กระดูกแห้งมันลั่นก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
1: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ก่อนนอน2เม็ดไม่ได้แก้ปวดนะแม่นะไม่ได้แก้ปวดถ้ามันปวดก็ต้องกินยาสมุนไพรสิไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาท
1: หรือจะเป็นแบบชนิดแคปซูลกับกระปุกก็300
0: เป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิมเพื่อบรรเทาการปวด
1: นั่น
0: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็รับประทานชนิดแคปซูลเพื่อบรรเทาอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
1: ชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็รับประทานไทย
1: แคลพัดเนี่ยนะ
0: อันนี้2กระปุก500 4กระปุก 1,000
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ให้รู้ไว้ซะด้วย
1: บอกกันอยู่เนี่ย
0: จ้า081
1: 290
0: 1691เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถด้วยนะ
1: สังเกตดูด้วย
0: ข้างมะระขี่นกข้างน้ำมันงาดำข้างไทยแคพัดมีทั้งนั้นนะไม่มีอยู่ข้างกาแฟนะไม่
1: ม
0: ีข้างฟอร์กัสก็ไม่มี
1: นาน
0: ข้างยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารก็ไม่มี
1: พูดถึงยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถขายยังไงเนี่ย
0: โอ้กระปุกละ350ซื้อทีละกระปุกก็ได้จะซื้อ3กระปุกก็พันนึง
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนะ
0: ครับแต่ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยล่ะ
1: รับประทานไซเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูล
0: กระปุกละ350ซื้อ2แถม1นะหรือจะกินแบบชงดื่มก็ได้ใครใจร้อน
1: อะไรอ่ะ
0: ชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟรุตไง
1: จอยมิกฟรุตนี่ก็เป็นแบบผงเนี่ย
0: ครับราคาเดียวกันชงน้ำเย็นได้ยังไม่เอาน้ำร้อนนะถ้าเป็นโกโก้ก็ชงน้ำร้อนถ้าจอยมิกฟูดชงน้ำเย็น
1: นาน
0: ราคาเดียวกันกับสายเลี่ยมจอย2แถม1จ่าย700บาทไอ้ห้าวก็คือกันแล้วไอ้ห้าวนี่ผมไม่โฆษณาแต่มันไม่พอจะขายไม่รู้นะ
1: แล้ววันไหนถ้าเสียงแห้งก
0: ็ขอโทษเสียงดีแล้ว เสียงดีแล้ว
1: พี่ดาเสียงแห้งไหม
0: พี่ดาก็ไม่โทรมาก็รู้เสียงแห้งเหมือนกันนะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคลิปกระบะพุ่งชนกำแพงบ้านเช่ารถชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
1: ผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อบัญชี
0: ว่าตุ้ยอัครพลบุญเลิศได้โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมโพสต์ข้อความว่าน
1: ี่แหละเขาเมา
0: ไม่ได้สติขับรถตอนเมาทำให้ทรัพย์สินชาวบ้านเขาเสียหายตำรวจเอาไปเป่
1: า
0: แล้วก็นอนคุกเลยงานนี้เจอเต็มเต็มรั้วบ้านรถเสียหายอีกทั้งหมดหลักโดนไปหลายข้อหาแน่นอนนะฮะ
1: คลิปเปิดเผยเห็นรถกระบะคันหนึ่งเนี่ย
0: มันได้ความเร็วเสียหลักพุ่งชนกำแพงรั้วบ้านแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย
1: 5:27 น. 27กันยายนนู่นนะ
0: ได้ก็ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: เป็นบ้านเช่าสภาพกับรั้วกำแพงได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
1: แล้วบริเวณจุดที่เกิดเหตุยังพบชิ้นส่วน
0: เศษอิฐเศษปูนวัสดุต่างๆก็จะกระจายเกลื่อนพื้นนะครับ
1: และสะท้อนให้เห็นถึงแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ขณะที่รถยนต์ของผู้เสียหายได้รับความเสียหายหลายจุดครับ
1: รถก็ได้รับความเสียหาย
0: ครับ
1: แล้วก็ บ้านเขาก็ได้รับความเสียหาย
0: ครับรถกระบะขับต่อไปอีกประมาณ100-200เมตรนะก่อนจะจอดเนื่องจากว่าหม้อน้ำแตก
1: อ้าว
0: มาตนเข้าไปพูดคุยกับคนขับมีอาการเมาอย่างหนักครับ
1: คนขับเมาย
0: อมรับว่าเพิ่งกลับมาจากล่ำสุราแล้วก็เบียร์ที่ร้านเบียร
1: ์ไปกินเหล้ากินเบียร์มาก
0: ำลังจะกลับบ้านแล้วไม่ไกลจากบ้านเนี้ยไม่ใหญ่จากที่เกิดเหตุหรอก
1: แล้วก็ชนบ้านก็ซะก่อนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผูกกระบะเนี่ยนะเป็นยังไงเนี่ย
0: บ้านเฉยๆก็ซวยแล้วนะเจ้าของบ้านนะเน
1: า
0: ะ
1: เออไม่น่าไปปลูกเท่านั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็บอกเป็นสามแยกอาถรรพ์ด้วยนะ
1: อ้
0: าวแล้วกฐินเพิ่มมาอีกหลายวัดเลยครับตอนนี
1: ้
0: มีทั้งวัดห้วยบงมีทั้งวัดอะไรอ่ะ
1: วัดมหาสอนเนี่ยนะ
0: วัดมหาสอนอย่างเงี้ยนะครับ
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจะเป็นกองละ500กองละ1,000หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
0: ครับ
1: จะทำโรงทานบริจาคโรงทานติดต่อได้กับทุกวัดนะ
0: ครับ
1: ช่วงทอดก็เวลาไล่เลี่ยกันกับวันนะนะ
0: ไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่างกัน31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเบ้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอสาวไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุปะหังตำบลยางหักอำเภอป่าท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญและวันที่15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนวัดเทพบำพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: จ้า
1: วันที่22พฤศจิกายนก็วัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็วันที่22แล้วมีวันไหนกันเนี่ยไม่มีแล้วนะ
0: ครับ
1: วันที่29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: เอาร่วมกระถินกัน
0: ถ้าอ่านเป็นคิวงานแสดงลิเกโชเล่ชาติรักอย่างนี้เนาะ
1: โอ้รวยเลย
0: รวยเละเทะเลยจริง
1: รวยเบื้อสอนรามเบื้อพรเทพประดับ
0: สอนรามก็ส่งคิวมางานไหว้ครูปีหน้ายังส่งคิวมาแล้วอ่ะ
1: 10มิถุนายนนะ
0: ครับ
1: สอนรามเล่นงานไหว้ครูลพบุรี
0: พรเทพอะไรเงี้ย
1: พรเทพวันที่6มิถุนายนนี่เปิด
0: นพรัตน์อย่างเงี้ย
1: วันที่7มิถุนายนนู่น
0: แล้วก็เจ้าอะไรนะ
1: นายเฉลิมเกียรติก็วันที่8ดิ
0: ครับ
1: แล้วก็วันชมรมนี่ลิเกทั่วประเทศร่วมสำการแสดงวันที่9
0: ครับ
1: ใหญ่งานปีหน้าเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ต้องห่วงครับ
1: ลุงช้างเขาเป็นประธานที่ปรึกษากิติเบิกศักดิ์ด้วย
0: โอ้โห
1: ไลฟ์สดตลอด
0: เท่เหลือเกินผมไม่ไปหรอกให้คนอื่นเขาไลฟ์ไปแม่มันเจ็บใจทั้งวันที่แล้วมันบอกไม่ได้ลิขสิทธิ์ผมก็เพิ่งรู้ว่าลิเกมีลิขสิทธิ์ด้วย
1: เอาขอขอบคุณนะทุกท่านที่ครับ
0: จริงจริงนะลิเกขึ้นป้ายเนี่ยไม่เสียภาษีนะภาษีไม่มีป้ายไม่เสียนะ
1: เป็นการอนุรักษ์ลิเกละครลำตัดเน
0: ี่
1: ยโขนเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เม
0: ื่อวานนี้เขาหามอส104คนนะเป็นอสมอนะ104คนครับหามเข้าโรงพยาบาลเลย
1: เอาทำไมอะนะ
0: ไปทดลองกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้ามาสิ
1: เอาระวังกันเอาไว้นะ
0: แน่นหน้าอกหมดสติกันเป็นท้องเป็นแถวเลยคุณผู้ฟัง
1: อสมอไง
0: เป็นอสมอแล้วอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน
1: อสม
0: เกิดอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันน่ะ
1: หลายคนเนี่ย
0: ภายหลังทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขระหว่างวันที่25ถึง27
1: ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษ
0: อำเภอนาน้อยครับ
1: รายงานระบุว่าไง
0: ติดตามวิทยากรนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำแล้วก็ใช้ให้อสมทดลองรับประทานได้เลย
1: อ้าวอสมเป็นหนูลองยาหน่อย
0: อ15นาทีก็ได้แล้วครับ
1: ผู้ที่เข้ารับอกการอบรมเนี่ย
0: เอ๊ะมีอาการอะแน่นหน้าอกใบหน้าตัวแดงผื่นขึ้น
1: ผิดปกติแล้ว
0: ความดันโลหิตสูงบางรายถึงขั้นหมดสติเลยนะ
1: อ้าวทำไงดีอ่ะ
0: ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนาน้อยเพื่อการรักษาครับ
1: ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
0: ผู้เข้าอบรม163รายมีผู้รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว129ราย
1: ในจำนวนนี้มีอาการผิดปกติ104ราย
0: ขณะที่25รายไม่มีอาการอะไรผู้ต้องเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลอย่างน้อยก็21ราย
1: แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล7รายเ
0: ลยล่าสุดครับผู้อำนวยการศูนย์รับร้องเรียนพักกล้าทำนี
1: ่
0: พักกล้าทำพักใครวะ
1: จังหวัดน่านเนี่ยนะ
0: สีอะไรวะสีเขียวเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยลาออกจากพักฝ่ายค้านได้แล้ว
1: ม่าน
0: ครับนายประสิทธิ์โทสะสสน่านนะได้เข้าไปติดตามสถานการณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริ
1: ง
0: ที
1: ่
0: โรงพยาบาลนะครับ
1: แล้วมีนายแพทย์ว่าไง
0: ก็ทาง
1: ผอ.
0: โรงพยาบาลก็ทำการรักษาแต่ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรนะตอนนี้ต้องดูแลผู้ป่วยก่อนนะครับ
1: เยอะเลยนี
0: ่นึกถึงคนข้างบ้านผมเลยอย่างเงี้ย
1: คนข้างบ้านเป็นยังไงอ่ะ
0: เปิดร้านขายอาหารอยู
1: ่
0: ไปยืนเท้าเอวด่าวัยรุ่นสองน้ำคนน่ะ
1: เอาไปด่าเขาทำไมอยู่น่ะ
0: แม่มันจะชมหรือมันจะด่าแล้วมันสั่งผัดกะเพราไปกินนะแท
1: ้สั่งผัดกะเพรา
0: เออ
1: แล้วไง
0: ให้เท่าไหร่มันก็กินหมดแล้วแม่ลูกนึกว่ามันจะชมกูว่ากูทำอร่อยหรือไม่ก็ต้องให้น้อยเลยสักอย่างเนี่ยมันบอกฉันจะไปบ้านลุงช้างอยู่แล้วมันไม่ไปเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็จะมาบ้านจะมาซื้อสายเลี่ยมจอยผมไงท้องผูกตั้งหลายวันเนี่ยกินข้าวผัดกะเพราข้างบ้านผมไปนะจานเดีย
1: วเป็นไง
0: ปรืด
1: ผัดกะเพราทำให้ระบายเลย
0: ทำให้ระบายจะได้
1: แต่สายเลี่ยมจอยเนี่ย
0: ผัดกะเพราร้านเนี่ยข้างๆบ้านผมเนี่ยนะกินน้อยมียาระบาย
1: ปีนมากปีนอาตายเออเดี๋ยวก็ออกนอกบ้านเขาไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: ผมก็กินบ้านเขาประจำเนี่ยไม่ถ่ายนะผมวันนั้นเอาอะไรใส่เข้าไปไม่รู้นะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งเนาะ
1: นะ
0: ยังไงก็อย่าหมุนคลื่นนี้ไปไหนเราอยู่กันยาวเลยจ้าสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อ
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกซ์น้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงกระหนึ่ง
2: ครับวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสธนช.เตือนประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่กทม.ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
9: เติม

0: บางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สธนช.เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง29กันยายนถึง4ตุลาคม2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ศูนย์พักพิงสจล.เขตลาดกระบังเร่งรัดผู้ดูแลผู้ประสบอุทกภัยพบยังคงขาดแคลนนมผงและผ้าอ้อมคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนทหารราชกระบังซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตลาดกระบังพร้อมเข้ารับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนซึ่งพบว่าสิ่งที่ศูนย์พักพิงยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคือนมผงสำหรับเด็กรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับรูปและสำหรับผู้ใหญ่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตลาดกระบังได้บูรณาการร่วมกับสจล.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดูแลด้านที่พักอาหารการแพทย์การอพยพรวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอาหารและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงที่จุดรับบริจาค2แห่งได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโทร0816112878หรือ0954957960และสถานที่ที่2คือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศโทรเบอร์โทรศัพท์0894461855หรือ0959264555วรัญชัยชูประสุขรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
6: อังกฤษให้ประกันตัวชาย5คนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านขณะที่ฝ่ายอิหร่านปฏิเสธความเกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิงทางการสหรัฐยืนยันไม่มีแผนขายอาวุธให้จีนหลังทูตสหรัฐประจำจีนอ้างว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยยื่นข้อเสนอดังกล่าวแก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกองทัพเมียนมาส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดใกล้ตลาดในเมืองจ๊อกต่อรัฐยะไข่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนบาดเจ็บ36คนท่ามกลางสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง3วันทำให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ในรัฐอุตรประเทศของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย62คนบาดเจ็บ46คนบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า 1,000 หลังบริษัท SpaceX ประสบความสำเร็จในการส่งยาน Starship เข้าสู่วงโคจรโลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกแม้จะเกิดความขัดข้องระหว่างภารกิจและต้องตัดจบการโคจรก่อนกำหนดหลายชั่วโมงก็ตามสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
8: มาตรฐานการแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

วบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: 91โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุเศรษฐกิจทางเช่าเหตุหินจือเก่ากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
3: 0812901691
2: 0812901691

0: ลับมาชั่วโมงที่2จ้าม
1: าฟังกันต่อเลย
0: ชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่คลื่นวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: นี่ก็ 89.75 FM เนี่ยนะ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพี่น้องนครนายกครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยหลังจากที่เขื่อนขุนด่านประการชนปล่อยน้ำไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างที่ลพบุรีเขื่อนป่าสักก็ปล่อยแล้วเช่นกันนะฮะ
1: ตอนนี้น้ำเยอะเลยเนี่ย
0: 92-93% เนี่ยนะฮะ
1: เพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ย
0: ที่เขื่อนพระราม6ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือเนี่ยเนาะก็ปักธงแดงแล้วครับ
1: ปักแล้ว
0: แม่น้ำป่าสักเนี่ยอันตรายแล้วนะครับก็ปล่อยน้ำแล้วเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยนี่ก็เขื่อนพระราม6อยู่ที่ท่าเรือนี่ตำบลท่าหลวงเนี่ยก็ปล่อยน้ำปักธงแดงแล้วนะครับปัจจัยก็บอกว่าแม่ปัจจัยอยู่สาราลอยก็มีน้ำปริ่มแล้วนะท่าเรือนะ
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: อ้าวใครเป็นยังไงบ้างในส่งข่าวกันหน่อยเร็วเนาะเออที่บ้านน้ำท่วมไหมล่ะครับอ้าวใครจะมารายงานตัวหรือเปล่า
2: โทรศัพท์ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับร้านขายยาใช่ไหมครับ
0: กำลังออกอากาศเลยนี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: อ๋ออยู่สามโก้ครับ
0: สามโก้จะซื้อยาอะไรครับ
3: ยาพิง
0: อ๋อยาบิงอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะ
3: ครับคร
0: ับ ยาสามโก้ยาบิงยังไม่มีขายมีแต่ไทยทิพย์โอสถยาบิงเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: ครับครับ
0: กำลังออกอากาศอยู่แป๊บเดียวครับ
1: สามโก้จังหวัดอ่างทองเนี่ย
0: สามโก้ก็มีร้านพี่สำรวยปากทางกับพระธาตุชุมนุม
1: ที่อ่างทองเนี่ยนะ
0: แล้วก็ประเจืออยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก้
1: ร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยอ่างทองเนี่ยมีไหนอยู่กันนะ
0: ครับ
1: อ่างทองเนี่ย
0: อ่างทองก็มีร้านพี่เสน่ห์พี่สำรวยพี่เสน่ห์ไม่อยู่แล้วไปราชการยังไม่กลับ
1: โอ้
0: ปากทางกับท่านชุมนุมแล้วก็ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาเนี่ยครับ
1: ม
0: ีแต่ไทยทิพย์โอสถนะ
1: ครับ
0: ยาย่าบิงเนี่ยมีร้านเจ๊หมูไง
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่เขามีทุกอย่างของเราน่ะ
0: เจ๊หมูป่าโมกแล้วก็ร้านน้ำบัวเภสัชโคกสำโรง
1: ไปซื้อกัน
0: แล้วก็จิ๋งวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะไม่ได้มีทุกร้านเพราะว่าราคา800บาทเจ้าของร้านกลัวขายไม่ได้เพราะตอนนี้ใครขายอะไรไม่ได้ผมไม่รับคืนไงไม่รับคืนแต่เปลี่ยนได้แต่ไม่รับคืนเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปคืนใครนะบริษัทเขาก็ไม่รับคืนผมนะ
1: ครับ
0: ผมก็รับภาระแต่เพียงผู้เดียวสิใช่ไหมป้าใจเมื่อกี้ผมประสานไปรษณีย์ท่าเรือแล้วนะครับคนนี้ก็สั่งวิทยุไว้นะก็จะทิ้งตังค์ไว้ให้200อุ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องเดี๋ยวผมให้ไปรษณีย์ท่าเรืออ
1: ีกกลับมา
0: ไม่รู้หัวหน้าบูมยังเป็นหัวหน้าไปรษณีย์ท่าเรือหรือเปล่าไม่รู้เมื่อก่อนพี่บูมเป็นหัวหน้าไปรษณีย์บ้านแพรกแล้วก็ย้ายไปอยู่ท่าเรือย้ายไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้
0: อยู่เขตเดียวกันนะเขตหนึ่งหรือไปอยู่บ้านหมออะไรนี่แหละ
1: แถวอยุธยาแถวบ้านหมอเนี่ยนะ
0: ครับแต่บ้านหมอนี่น้ำมาแล้วนะ
1: บ้านหมอ
0: เออเนี่ยก็ที่คันคลองอะไรอ่ะอะไรป่าสักนะ
1: อ๋อ
0: ละพีพัด
1: ละพีพัดเกิน
0: ป่าสักชัยนาทป่าสักก่อนมาวัดมาช้านี่คุณพี่จากบ้านกลับหนองโดนก็โทรมาสั่งซื้อไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม3กล่องเนี่ยบอกอีกหน่อยเดียวมันจะข้ามถนนแล้วลุง
1: กลัวน้ำ
0: กลัวน่ากลัวจริงอะนะ
1: ก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: เอาของจากที่ต่ำขึ้นไปไว้ที่สูงซะ
0: เตรียมแล้วที่บ้านแพ้วก็ต้องเตรียมเลยนะเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานมีรถกระบะถูกกระแสน้ำพัดตกถนนแล้วก็ลงไปในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็สามารถช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ได้อย่างบุดวิด
1: เป็นผู้ชาย2รายเนี่ย
0: โอ้โชคดีไปนะรอดตายมันควายขวิดนะ
1: ส่วนอีกรายเป็นยังไง
0: สูญหายไปกับสายน้ำบนถนนท้องที่บ้านห้วยเสือหมู่1ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
1: 5:00 นของเมื่อวานเนี่ย
0: สำหรับผู้ที่สูญหายทั้ง2รายประกอบด้วยนางตองอายุ55ปี
1: และอีกคนนึงอ่ะ
0: เด็กหญิงนิชาอายุ12ปีทั้ง2เป็นแม่ลูกกัน
1: โดยเฉพาะ
0: เด็กหญิงนิชาเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.5 โรงเรียนแห่ง1ครับ
1: โอ้เด็กยังเรียนอยู่ทางด้านของนายอนุสรสง่าแสง
0: ท่านเป็นนายอำเภอทองผาภูมิพร้อมด้วยนาง อัคคณิตกลางประพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
0: ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตอพอทองผาภูมิเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การจุดทองผาภูมิครับ
1: และก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไป
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิกาญจนบุรีฝ่ายปกครองทีมรถโฟร์วิลผู้ใหญ่บอยท่าขนุน
1: ชาวบ้านระดมกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่องเนี่ย
0: กระทั่ง4ทุ่มเมื่อคืนนี้ก็ถอนกำลังออกมาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที
1: ่เนื่องจากมันเป็นเวลากลางคืนแล้ว
0: ทั้งน้ำป่าก็ไหลหลากอย่างรุนแรงทำให้การปฏิบัติภารกิจในการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็อันตราย
1: ต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ไปช่วยเหลือ
0: ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็มารวมตัวการค้นหาอีกครั้งนึง
1: โดยตั้งศูนย์บัญชาการเป็นการชั่วคราว
0: โดยมีท่านนายสถาพรทองผาภูมิปัตวีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตทองผาภูมิ
1: และก็นายนิติพลสันติวานิช
0: ท่านเป็นกำนันตำบลแฉลก็เข้าไปร่วมงานนี้ด้วย
1: เจ้าหน้าที่ไปช่วยกัน
0: พยายามค้นหาสุดกำลังแต่ก็ยังไม่พบเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุค่อนข้างเป็นพื้นที่ทุรกันดาร
1: การสื่อสารก็ถูกตัดขาดนะ
0: เนื่องเป็นจุดอับสัญญาณทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตครับ
1: เจ้าหน้าที่ต้องประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
0: ในการใช้วิทยุสื่อสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองครับ
1: วิทยุสื่อสารกัน
0: อย่างไรก็ตามไม่ได้ค้นหาได้ยากลำบากขนาดใดแต่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ต้องช่วยกันขอให้มีปาฏิหาริย์พบสองแม่ลูกด้วย
1: ด้วยความปลอดภัยและยังมีชีวิตอยู่
0: สุดท้ายเป็นไงปาฏิหาริย์ที่ทุกคนภาวนาม
1: ันเป็นยังไง
0: ไม่เกิดขึ้นจริงครับ
1: เพราะอะไร
0: สิบห้านาฬิกาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาอีกรอบหนึ่งนะ
1: ตามเส้นทางที่กระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำเนี่ย
0: พื้นที่ดังกล่าวมีเศษสวะและต้นไม้โค่นล้มเป็นจำนวนมากสุดท้ายพบร่างของน้องนิชาอยู่ในสภาพนอนหงายถูกกิ่งไม้ทับร่างเอาไว้เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกร่างของน้องออกมาอย่างทุลักทุเลจากบริเวณจุดดังกล่าวต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะนำร่างออกมาได้ครับ
1: สงสารเน
0: า
1: ะ
0: ครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังออกค้นหาร่างของนางตอง
1: ผู้เป็นแม่จนกระทั่งตอน6โมงเย็น
0: เจ้าหน้าที่ก็พบร่างของนางตองผู้เป็นแม
1: ่เป็นไง
0: สภาพนอนหงายถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ทับร่างเอาไว้เช่นกัน
1: ซึ่งจุดที่นางตองห่างจากลูกสาวเป็น
0: 10เมตรเองแค่10เมตรต้องสองแม่ลูกถูก
1: กระแสน้ำพัดจากเกิดเหตุไปตั้ง300เมตรนะ
0: ครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ทองผาภูมินะ
1: น่าสงสารเนี่ย
0: น้ำมาปีนี้ร้ายกาจมากเลยคุณผู้ฟังเอ้ย
1: มันก็น่าเยอะตก3วัน3คืนไม่หยุดเนี่ย
0: ครับไม่รู้อะไรพายุอะไรเข้ามามันวนเวียนวนเวียนอยู่หลังคาบ้านประเทศไทยนี่แหละตอนนี้ก็พัดออกนอกบ้างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กาญจนบุรีนี่ก็จะโดนเต็มๆเหมือนกันแต่ว่าที่นครนายกนะเหตุผลก็จากรับน้ำมาจากข้างเหนือลงไปในเขื่อนไง
1: บางจุดก็น้ำท่วมหลายจุดแล้ว
0: นี่ไงผมเจอแล้วเนี่ยตำรวจ
1: ตำรวจไหน
0: ตั้งโรงครัวทางหลวงนี่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางตั้งเลยสอบสวนเองตรงนี้พวกเราต้องมาช่วยกัน
1: ช่วยทำอะไรนะ
0: ตั้งโรงครัวทางหลวงผัดมีโคราชแจกชาวปากช่อง
1: นี่โคราชไง
0: โคราชกันน้ำท่วมเหมือนกันปากช่องนะ
1: โคราชไง
0: ใช่
1: สองพันบุรีไม่เอาอย่างก็บ้างเอา
0: สองพันบุรียังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงต้อง 3,000 เมื่อไหร่แหละ
1: เอาอย่างตำรวจโคราชเขาบ้างเถอะ
0: ที่ไหนไม่รู้จังหวัดอะไรกับเรื่องสองพันบุรีผมก็จำไม่ได้
1: ไม่รู้อะ
0: แต่รู้ว่าโชเล่โดนจับ
1: 2,000บาทเน
0: ี่
1: ยนะ
0: แค้นอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะเมื่อวานนี้ครับตำรวจทางหลวงกองกับการ6จังหวัดนครศรีธรรมราชได้บอกว่าได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไปช่วยกันตั้งโรงครัวหน่อยเพราะว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปากช่อง
1: ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำ
0: ได้สั่งให้ตำรวจทางหลวงปากช่องเนี่ยทำโรงครัวเลข CIB เพราะสืบสวนกลางนะเพื่อนำทำอาหารปรุงสุกสำเร็จรูปไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: นั่นเจ้
0: คงไม่เหมือนข้างบ้านผมนะ
1: บ้านคุณก็เยอะมึงก็เน
0: า
1: ะ
0: ไม่กินแล้วมันไม่ต้องอาศัยไซเลียมจอยเลยอะ
1: เพราะอะไรอะเนี่ย
0: ท้องเสีย
1: ท้องเสียเน
0: ี่ยขอบพระคุณเพื่อนผู้การนะพี่ก้องพี่ก้องไม่ใช่พี่ก้องเลยชื่อคล้ายๆกันเนาะสารวัตรทางหลวงไงแม่บ้านตำรวจทางหลวงร่วมกับจิตอาสาชมรมฮักเขาใหญ่อาสาจราจรทางหลวงปรุงอาหารผัดมีคนราดข้าวราดกะเพราไข่เจียว
1: น้ำดื่มแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่ทุ่งท่าทุ่งมะนาวเนี่ยนะ
0: ครับตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา50ครัวเรือนครับ
1: บ้านท่ามะนาวเนี่ยนะ
0: เมื่อวานก่อนในจานเบียร์นะคนตื่นทำก็ทำผัดข้าวทำข้าวกล่องไป 5,000 ชุด
1: ไปให้กับ
0: พี่น้องเดือดร้อนที่บ้านลมเก้าอ่ะนะ
1: บ้านลมเก้าที่แฟตที่คอนโดอะไรเนี่ยนะ
0: วันนี้ 2,000 นะ
1: เอาไปแจกไปจ่ายกัน
0: ครับ
1: มีอาจารย์เบียร์ที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็ใครที่ชอบเล่นในเจ็ตสกีนะ
0: โอ้ไอ้นั่นไม่ใช่นะคนเมื่อวานโดนขังไปแล้ว15วัน
1: โดนปรับไปด้วย
0: แต่ถ้าเป็นของไอ้คุณเปิ้ลนครไง
1: เออเปิ้ลเขาคุยกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: คุยกับอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์กี่กล่องแล้วเขาก็คุยกันไปแจกไปจ่ายกัน
0: แล้วเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนขับเอาไปเสิร์ฟ
1: เอ
0: ้ยไม่ให้เน
1: า
0: ะ
1: เอ้ยแล้วไอ้ทนายบ้าทำอะไรไป
0: บ้าพลังอะไรเลย
1: เออบ้าพลังไม่ไปช่วยเขาบ้างอ่ะเนี่ย
0: ไม่ต้องช่วยแล้วพอละ
1: ชอบออกกล้องอย่างเดียวไง
0: สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองไงเขาเรียกว่าเปิดตัวตนเลยนะ
1: แทนที่จะมาช่วยชาวบ้านชาวช่องเขาบ้าง
0: แม่น้ำป่าสักจอที่จะล้นตลิ่งเตือนชุมชนเร่งขนทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะ
1: อ้าวปากทองแดงเลย
0: อ้าวพ่อค้าแม่ค้าวุ่นวายกันย้ายตลาดหนีน้ำกันหน่อย
1: อ้าวต้องหนีน้ำกันก่อนนะ
0: แล้วก็เขื่อนพระราม6ก็ปากทองแดงแล้ว
1: ปากแล้วทองแดงเนี่ย
0: อันตรายอันตราย
1: น้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีเนี่ย
0: ใช่ก็ในก็เขื่อนพระราม6อยู่ท่าหลวงอำเภอท่าเรือไงล่ะ
1: ท่าเรืออยุธยาเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้เทศบาลตำบลท่าเรือปักธงแดงแจ้งเตือนชาวบ้านชุมชนริมแม่น้ำและก็พื้นที่นอกแนวกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นมาที่สูงครับ
1: จากที่ต่ำไปที่สูงไว
0: ้ที่วัดร้อยไร่นี่ก็ไม่รอดนะ
1: วัดร้อยไร่ต
0: ำ
1: บลท่าช้าง
0: อายุอยู่ในเขตแม่น้ำป่าสักเมื่อกันไง
1: นครหลวงเนี่ยนะ
0: ก็หลังวัดกับแม่น้ำป่าสักเห็นไหมเล่าน
1: ั่นนะเด้
0: ใช่ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาล่าสุดเริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนึกว่าจะเบาเนาะ
1: เพิ่มขึ้นมาว่าผลน้ำฝนน่ะ
0: เขื่อนพระราม6นะครับปรับระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
1: ตอนนี้ทุกเขื่อนเขาระบายออกหมด
0: ใช่ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบชุมชนนอกแนวกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวง
1: อ
0: ำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักต้องเร่งเตรียมรับมือครับ
1: รับมือกันน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสัก
1: เจ้าหน้าที่ต้องนำธงแดงมาปักเอาไว้เพื่อเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะ
0: พื้นที่นอกแนวกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินขึ้นไว้ที่สูง
1: จากที่ต่ำไว้ที่สูง
0: หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณด้านล่างด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเนี่ยครับ
1: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ทยอยติดตามสถานการณ
0: ์และตรวจสอบระดับน้ำกันอย่างต่อเนื่องเนี่ย
1: น้ำสูงขึ้น
0: ทางได้ทหารตำบลท่าเรือก็ได้เตรียมกระสอบทราย
1: เพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำ
0: รวมทั้งจะเตรียมเรือไว้สำหรับให้ประชาชนใช้ในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ในการเดินทางและก็ขนย้ายสิ่งของหากสถานการณ์น้ำยังสูงขึ้นเนี่ยนะ
0: อย่างที่ลุงช้างบอกอ่ะไอ้ถุงขยะถุงดำเนี่ยมันหนานะถุงดำๆมันพวกเราหาทรายไม่ได้มันไปกันน้ำหมดอ่ะนี่เลยครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาน้ำตำก็ต้องใช้น้ำบ่งอะไรพวกเนี้ย
1: เอาน้ำใส่ถุงไง
0: เอาน้ำใส่ถุงรัดถุงให้แน่นเลยนะเอามาเป็นบังเกอร์เป็นกระสอบทรายได้ถุงมันใส่2ชั้นเลยก็ได้นะ
1: กลัวมันจะรั่วนะ
0: แต่กลัวอย่างเดียวกลัวจะรั่วก็หินจะมาใส่นะ อย่าลืมดูแลสายตากันนะฮะยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ดี
1: ถ้าเป็นยาย่าบิงนี่จะเป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: เป็นยาบิงก็800บาท60เม็ด
1: 60เม็ด800บาทซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ถ้าจะเป็นดีแคร์มันจะเป็นซอฟเยลกระปุกนึง30เม็ดซื้อกระปุกเดียว400บาทจะไปซื้อเสียทีเขา
1: ซื้อ2กระปุกไปเลย
0: 650บาท
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: 1,300แถมให้กระปุกนึง
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ครับอันนี้ก็เรื่องของการดูแลสายตาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดกิน2เม็ดเลย
1: รับประทานกัน
0: อย่าไปกินหน่อไม
1: ้ของแสลงเนี่ย
0: หน่อไม้น่ากลัว
1: อืม
0: ราคาของดีแคร์ในราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
1: เหมือนกันราคาเดียวกัน
0: โปรโมชั่นสลับกันได้เอาโปรมิกออย3กระปุกดีแคร์2กระปุกหรือเอาดีแคร์3กระปุกโปรมิกออย2กระปุกก็ได้ราคาเดียวกัน
1: หรือจะเป็น41ก็ได้
0: บางคนมากมายจะดูแลสายตาเอามา4กระปุกแล้วขอแถมเป็นโปรมิกออยกระปุกนึงได้มั้ยได
1: ้บอกมาจัดให้
0: เหมือนมะลากินกกับน้ำมันงาดำนั่นแหละได้
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับ
1: อืม
0: ด
1: มาลากินนกเนี่ย
0: ดูแลกันไปนะกินพอมียาโรงพยาบาลได้นะเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่แล้วก็กินมาลากินนกลุงช้างได
1: ้รับประทานควบคู่กันไป
0: ผู้แทนจำหน่ายนี่ผมส่งไปให้เจ๊หมูเจ๊หมูได้รับแล้วนี
1: ่ได้รับยัง
0: ได้รับแล้วโกโก้ไปซื้อได้เลยเจ๊หมูมีแล้ว
1: สั่งไปเยอะเนี่ย
0: สั่งไปเยอะไปร้านเจ๊หมูได้เลยครับมีแล้วเรียบร้อยนะครับซื้อโกโก้ของแท้แน่นอนนะชูของลุงช้างเนี่ยนะสองกล่อง500บาทครับ
1: สองกล่อง500กล่องเดียว300นะ
0: ประมาณซื้อคนเดียว6กล่องเลย 1,500 ไม่น่าเลย
1: นาน
0: ไปส่งเม็ดฟูให้เขาสองกล่อง 1,500
1: จะให้กินเม็ดฟูซะแล้ว เจ้าหน้าที่เรา
0: ประมาณอยู่บ้านลาดเพชรบุรีขอโทษนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งให้ใจล่มล่มเลยใจเย็นเย็นเนาะ
1: ส่งให้
0: จะกินโกโก้แม่ไปส่งเม็ดฟูให้ซะนี่
1: มันคนละอย่างกันเลยนะ
0: จริงๆแล้วผมไปเช็คแล้วผมเป็นคนผิดเอง
1: อ้าว
0: ผมผิดเองผมก็เลยไม่ว่าเขาแล้วผมก็หัวเราะ
1: ต้องไล่ออกแล้ว
0: เขาจะไล่ผมออกอยู่เนี่ย
1: นั่นเจ๊
0: เห็นไหมล่ะ
1: อ
0: ้าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812961690 2901691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็081924437 081924437
1: นะ
0: ตอนนี้คุณผู้ฟังยังไม่ต้องสั่งซื้อปุ๋ยนะถ้าจะเอากระสอบสองกระสอบไปขับรถมาซื้อที่โคกตูมได้เลย
1: ไปซื้อได
0: ้ครับ
1: แ
0: ต่ที่ลุงช้างในตอนนี้ไม่มีแล้วปุ๋ยเพราะว่าเอามาขนเอามากองไว้เดี๋ยวน้ำท่วมนี่
1: ตรงนี้ฝนมาตกด้วยต้องระวังน้ำ
0: ครับ
1: มัน
0: จะเป็นฮอร์โมนดึงรวงดึงเร็วเป็นเม็ดฟูนี่ได้เลย
1: สั่งซื้อได
0: ้ครับผมพวกนี้ยกขึ้นสูงมันสบายไม่หนักปุ๋ยมัน50กิโล
1: นาน
0: เผลอหลังจะพังก็เดือดร้อนไทยทิพย์โอสถอีกวันเมื่อวานก่อนไปยกของผิดท่าก็เดี๋ยวผมเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ปวดหลังต้องกินไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมมาสิ
1: โอ้
0: ของละ200บาทเนี่ยเหลือกี่ซองแล้วเนี่ยตอนนี้กิน2วันติดแล้วเนี่ย
1: อืม
0: เขายังชั่วกันเยอะเลย
1: ไทยทิพย์โอสถแบบ
0: สูตรดั้งเดิม
1: เดิมเนี่ยกล่องละ200
0: สมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกครับ
1: รับประทานถุงนึงเลยนะ
0: ถุงนึงมี5เม็ดกล่องนึงมี6ถุง200บาทเนี่ยกินสัก3กล่อง
1: สามกล่องนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเน
0: ี่
1: ย
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมฟรีให้กล่องนึงนะ
1: ถูกต้องเน
0: ี่ยเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากบรรเทาด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
1: แบบชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: ครับซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุก
1: เขาแถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับผมอย่าทนปวดทนเมื่อยดินะบางคนกระดูกผูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยนะอนาคตมันจะแม่มันจะซุดเอานะ
1: นาน
0: ไปพบแพทย์พบหมอบ่อยๆนะ
1: หาหมอกัน
0: ครับแล้วก็เอาไทยแคลพัดรับประทานไปเพื่อเสริมกระดูกและข้อต่อนะครับสองกระปุก500บาทครับ
1: 500นะ
0: โทรหาลุงช้างกับเบอร์เนี่ยเบอร์อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกกันแหละ
1: นั่นเต
0: ้พบร่างชายเสียชีวิตปริศนาโผล่ลอยน้ำป่าสักมาติดโป๊ะเรืออาหารหน้าริมแม่น้ำครับ
1: ร้านอาหารริมแม่น้ำเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.พระนครศรีอยุธยา
1: ได้รับแจ้งบอกมีผู้ชายลอยน้ำเสียชีวิต
0: ติดอยู่บริเวณใต้โป๊ะร้านอาหารริมแม่น้ำแห่งหนึ่งใกล้กับท่าน้ำวัดสุวรรณดารามวรราชวรวิหารตำบลหอรัตนชัย
1: อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ก็ไปตรวจสอบกันครับพร้อมกับทางมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์นะครับ
1: ที่เกิดเหตุริมแม่น้ำป่าสักเนี่ย
0: พบว่าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยว
1: พบศพผู้ชายคนหนึ่ง
0: อายุประมาณ50ปีสวมเสื้อคอกลมสีน้ำตาลด้านหลังเสื้อสกินเป็นรูปการ์ตูนรถตู้แล้วก็ภูเขา
1: สวมกางเกงยีนส์ขา3ส่วนเนี่ย
0: สภาพศพก็เริ่มขึ้นอืดและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า
1: 2-3 วันด้วยกันเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ใช้เรือยนต์นำร่างผู้เสียชีวิต
1: มาที่บริเวณท่าน้ำสุวรรณดารามราชวรมหาวิหารเนี่ยนะ
0: ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลที่บ่งบอกถึงการถูกทำร้าย
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: ตรวจสอบแล้วในพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งคนหายหรือสูญหาย
1: จึงต้องประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามหาญาติกันต่อไป
0: แต่โชเล่ไม่มาผมกะโชเล่แน่เลยนะเนี่ย
1: มันอายุเท่ากันเลย50เนี่ยนะ ประมาณเนี้ย
0: แหมวันนี้นะว่าจะไม่เกลียดใครเพิ่มแล้วนะเนี่ย
1: เป็นไงเอ่อน่ะ
0: โกหกกันได้ว่าอายุน้อยกว่าเราปัดโทรหรือตีตาย
1: เอาบอกกัน
0: ครับดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี
0: ่ยไม่อยากกินกาแฟรักษาเบาหวานนะท่านต้องดูแลสุขภาพท่านด้วยการรับประทานหรือการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: จะได้สดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
0: ส่วนผสมก็คือสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและ
1: กระชายดำนะ
0: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: อันนี้เพิ่มเข้าไป
0: ท้าให้มวลมนุษยชาติทั่วโลกเลยนะดื่มในที่เป็นเบาหวานเนี่ย
1: เบาหวานเป็นเบาหวานแล้วรับประทานได้เด็
0: ตอนนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคำสั่งคุณหมอเลยหมอไม่ดื่มนะกาแฟเนี่ยไม่ดีนะเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยครับ
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลไง
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เราไม่ได้ใช้ไขมันทรานส์เนี่ยกาแฟเนี่ยเราใช้สุครสตัดความขม
1: ใช
0: ่ใช้ถั่วขาวนะแทนไขมันทรานส์เหมือนโกโก้โกโก้ใช้
1: มะพร้าว
0: มะพร้าวแทนไขมันทรานส์แล้วก็ความหวานที่เกิดขึ้นในโกโก้ก็เกิดจากสุครสเหมือนกันแต่ทำไมกาแฟเราไม่หวานก็เพราะความขมของไอ้โสมทางเช่าพวกนี้แหละ
1: ใช่
0: มันขมเขาไม่ได้มาปรุงรสเขาเอามาตัดความขมเท่านั้นเองนะครับหาซื้อไม่ยากสั่งซื้อวันนี้เลยสูตรดั้งเดิม490บาท2ถุง900รับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก2ถุง700ถุงเดียว380นะ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: นายกพัทยาสั่งพักราชการ3เทศกิจครับ
1: ผมเรียกรับเงินนักท่องเที่ยว
0: เอาตัวเองไปรับเงินนักท่องเที่ยวได้อย่างไรกันนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาและก็ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาแถลงความคืบหน้า
1: อาจารย์คลิปแพร่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่ง
0: เรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวโดยอ้างเหตุสูบบุหรี่ขับรถจักรยานยนต์ดัดแปลงท่อไอเสียเหมือนใครบางคนนี่แหละ
1: นั่นเจ
0: ้แต่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินตามขั้นตอนของราชการอย่างที่เราเคยอ่านข่าวกันไป
1: ปรับแล้ว
0: เอาบินร้านอาหารออกให
1: ้รับเงินแล้วก็ไม่ให้บินก็เนี่ยนะ
0: หลังที่มีเผยแพร่คลิปเมืองพัทยาก็ตรวจสอบด้วย
1: กับผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอก6รายด้วยกัน
0: แบ่งเป็นพนักงานเทศกิจ3รายพนักงานจ้างเหมาจากบริษัทเอกชน3ราย
1: โดยเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา
0: ประสานบริษัทผู้รับจ้างให้พนักงานทั้ง3รายชี้แจงข้อเท็จจริงและหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
1: ส่วนพนักงานเทศกิจทั้ง3ราย
0: พนักงานตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่20สิงหาคม
1: และก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยา
0: เมื่อวันที่21สิงหาคมเพื่อดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้ง6ราย
1: ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
0: และก็เรียกเก็บเงินโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ครับ
1: และล่าสุดเป็นยังไง
0: ปรเมศนายกเมืองพัทยาก็ให้ประสานติดความคืบหน้าคดีและได้รับแจ้งว่าคดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: พร้อมกับมีคำสั่งพักราชการกับพนักงานเศรษฐกิจทั้ง3ราย
0: เพื่อรอผลการสอบสวนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับด้านนายกบอกว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา
1: และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
0: จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและก็เด็ดขาดควบคู่ไปกับความเป็นธรรมตามระเบียบราชการ
1: หากผลการสอบพบว่ามีความผิดจริง
0: จะดำเนินการทางวินัยตามลำดับความผิดตั้งแต่การลดเงินเดือน
1: และก็ให้ออกจากราชการ
0: หรือไล่ออกรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
1: พร้อมกระชับกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
0: ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและก็โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ย
1: สามารถเผยแพร่เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ย
0: ครับพูดถึงโซเชียลมีเดียผมนึกถึงคำพูดของคุณมาร์คพิบูลเนี่ยที่เป็นอินฟูด้วยเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองด้วยนะแกไปพูดในงานนักข่าวแกบอกว่าตอนเนี้ยพวกเรานักข่าวเนี่ยไม่ต้องไปหาข่าวแล้วชาวบ้านหาไวกว่าเพราะทุกคนมีโทรศัพท์หมด
1: มีอะไรเขาก็ต้องถ่ายไว้ก่อนละนะ
0: นักข่าวนี่ต้องมีหน้าที่แค่อะไรวิเคราะห์ข่าวเท่านั้นเองไงนะครับ
1: นาน
0: เดี๋ยวใครโทรมาเดี๋ยวโอนไปที่ประแชมนะนะครับ
1: เดี๋ยวประแชมรับสาย
0: นักข่าวนี่ตอนนี้วิเคราะห์ข่าวแค่นั้นแหละแต่ชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์ครับ ถ่ายปุ๊บส่งเลยถ่ายปุ๊บส่งเลย
1: เดี๋ยวนักข่าวก็จะไปติดตามด้วย
0: อย่างเมื่อวานเนี้ยรถทหารกำลังไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็มีผู้หญิงคนนึงออกมาพูดไง
1: ว่าไง
0: น้ำท่วมไฟไหม้แดดร้อนแดดล่มลมตกอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: เห็นแต่ทหารมาช่วยเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะแต่คนที่ชอบตั้งด่านตรวจนู่นตรวจนี่ไม่เห็นมาช่วยเลย
1: ใครละตั้งด่าน
0: ไม่รู้แต่รู้ที่ปากช่องกำลังผัดบะหมี่โคราชแจกชาวบ้านเขาอยู่เนี่ย
1: เอาอย่างเขาบ้างเซ่
0: ที่ไหนไม่รู้ผมไม่ได้พูดนะ
1: ว่ากันไป
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ไปบ่อยนี่เอาฟอกคัดไปกินนะพ่อนะ
1: อีจะได้พุ่งจุดเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ออกัดนี่แหละ
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียวนี่เยี่ยวคล่อง
1: เยี่ยวคล่องนะ
0: ฉี่เล้าหรือนี่คนนึงฉี่นิดเดียวนะไม่ใช่ฉี่เยอะแยะบางคนนี่ฉี่ยาวเหยียดเลยพักนึงเลยฟองฟัดเลยนะ
1: เป็นไง
0: โอ้โหเหม็นปวดหลังโรคไตก็ถามหา
1: เนี่ยโรคไต
0: ครับ
1: เบาหวาน
0: ทำมดขึ้นด้วยกันเรียบร้อย
1: เบาหวานแน่นอน
0: แต่กระปิบกระปอยรถหัวนี่โป้เท้านี่ต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะนะคร
1: ับ สาเหตุมันเพราะอะไรอ่ะ
0: ก็ต่อมลูกหมากเขามีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งเลยรู้จักสารคัดหลั่งไหม
1: ไม่เห็นผมไม่รู้มันเรียนไม่ถึงอ่ะ
0: แกง
1: สารคัดหลั่งพอผลิตมาแล้ว
0: สารคัดหลั่งเนี่ยตัวที่ผลิตสเปิร์มของผู้ชายเอาไปผสมกับสเปิร์มของผู้หญิงในหลังไข่แหละ
1: อ๋อมันไม่ได้ไปไหนอ่ะนะ
0: ทีนี้คนมันอายุมากขึ้นเนี่ยไม่ได้ใช้หรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าดิ่งไม่ได้ใช้เลย
1: น่าสงสารพระเน
0: า
1: ะ
0: มันก็ผลิตเรื่อยมันก็น้ำหนักมันก็สะสมเลย
1: นาน
0: มันสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยมันก็โอ้โหมันอยู่ในต่อมลูกหมากใช่ไหมเล่าน้ำหนักมันเยอะ
1: นาน
0: มันอักเสบมันก็บวมมันก็กดทับท่อปัสสาวะ
1: นี่ต่อโตแล้วมันไปกดทับท่อปัสสาวะเนี่ยนะ
0: มันสายยางใครเอาอะไรไปเหยียบไว้รถน้ำก็ไม่ออกนะ
1: มันก็สะดุดนะ
0: ปุดปัดปุดปัดประมาณนั้นนะเรารับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะนะถ้าจะรักษาต่อมลูกหมากเนี่ยต้องโรงพยาบาลนะไอ้กองเขียวๆเราเนี่ยจะไปขยายท่อปัสสาวะจะได้ปัสสาวะคล่อง
1: เขาเรียกฟอกัสนี่แหละ
0: 390 บาท2กล่อง700ซื้อ3กล่องเด
1: ้3กล่องก็ 1,000 บาทเนี่ย
0: ครับใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที่ 4-5 ตำบลเอาไซเลียมจอยไปรับประทานเป็นแคปซูล
1: ไซเลียมจอย
0: จะชงน้ำเย็นดื่มเหมือนกับจิจูจาร์ดอันนี้เขาเรียกว่าจอยมิกฟรุตนะครับ
1: จอยมิกฟรุตนะ
0: ราคาเดียวกันนะ2กล่อง700แถมกล่องหนึ่งราคาเดียวกันไอ้ห้าวนี
1: ่นาน
0: ไอ้ห้าวคืออะไรจ้างก็ไม่บอก
1: แ
0: ต่หลายคนอายุมากๆยังห้าวกันอยู่เนี่ยระวังให้ดีฮะ
1: เป็นไง
0: ห้าวยังตายนะอายุเยอะเลยยังจะห้าวอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ รู้ตัวว่าห้าวแล้วไม่เห่าโทรมาน
1: าน
0: 0812916691
1: นะ
0: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนเนาะ
1: ไม่ไปไหนอยู่ที่โคกตูบะนะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไป
1: พรุ่งนี้ที่ไหนนะ
0: หน้าวัดประดับนะครับตำบลบางระจัน
1: อำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพรุ่งนี้คอยซื้อสินค้าของเราอ่ะนะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้เขาไปละ
0: ลิติดวงทวารนะกระปุกหนึ่งเนี่ย350 บาทของไทยทิพย์โอสถเรารับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการที่สีดวงทวารเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ3เลย
0: สามกระปุกละ1,000
1: สามกระปุก 1,000
0: เนี่ยก่อนนอน2เม็ดเนี่ยคนไม่เป็นที่สีดวงรับประทานได้นะมันเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับนะก็ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ไม่ต้องดูรูปลุงช้างนะฤทธิดวงไม่มีรูปลุงช้างครับ
1: นั่นเ
0: ต้กาแฟก็ไม่มีรูปลุงช้างยาย่าบิงก็ไม่มีรูปลุงช้างนะถ้าดีแค่นี่มีนะครับ
1: นอกนั้นมีหมดนะ
0: ครับ
1: มีรูปลุงช้าง
0: นี่ปลัดกระทรวงกลาโหมห่วงน้ำท่วมเมืองทองนะ
1: มอบ
0: ส่งมอบถุงยางชีพถึงมือกำลังพลแล้วก็ประชาชนครับเมื่อวานตำรวจทางหลวงไปมัวไปช่วยชาวบ้านเขาไง
1: ครับ
0: พอกลับมาบ้านตัวเองจมน้ำไปแล้ว
1: บ้านตำรวจมันยังท่วมไม่กลัวตำรวจระบังกับน้ำเนี่ย
0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รอบอาคารที่พักอาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งอาคารซันมูเล็ก
1: อ
0: าคารโพลินสแควร์
1: เมืองทองธานี
0: ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของกำลังพลและครอบครัว
1: ในพื้นที่เนี่ยนะ
0: ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงก็มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบ
1: จึงสั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
0: และบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีนะครับ
1: ท่านก็ไปด้วยเนี่ย
0: ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกลาโหม และหัวหน้าหน่วยที่ขึ้นตรงกับสำนักงานปศุสัตว์กระทรวงกลาโหม
1: น้ำถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้ง
0: สิ่งของจำเป็นมอบให้กำลังพลแล้วก็ครอบครัวได้รับผลกระทบครับ
1: รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
0: เขาไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะให้ลูกน้องตัวเองให้เพื่อนบ้านด้วยนะ
1: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดผลกระทบ
0: ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเลยครับ
1: และก็ที่สำคัญเนี่ย
0: เป็นการดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงครับ
1: นี่ท่านลงไปเองเนี่ย
0: ใช่ดูตัวอย่างเขาบ้างดิ
1: ดูเขาบ้างทหารเขาก็ไปนะ
0: ทหารก็ไปตำรวจก็ไปแหมไปว่าเขา
1: ตำรวจโคราชนะไปช่วยกันนะ
0: ครับ
1: เอาอย่างเขาบ้างนะ
0: ผมไม่ได้พูดนะภูมิกับ
1: ผมก็ไม่ได้ว่าที่ไหนเนี่ย
0: เอาไปทำบุญกันเถอะ
1: ทำบุญไง
0: เจ้าวาดเจ้าวาดคณะกรรมการกันร้อยเมื่อไหร่จะประกาศที่วัดกูทุกทีไปเนี่ย
1: คือเราจะบอกรวมกันไปเลยนะ
0: ครับไม่แบ่งแยกนะ
1: จะเป็นกอง500 พัน 2,000 แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
0: 5บาท10บาทไปเถอะ
1: จะบริจาคโรงทานใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือจะไปทุกวัดก็ได้3 40วัดแล้วเนี่ยนะ
0: ที่จังหวัดตากเป็นไงน้ำท่วม
1: เป็นไง
0: ลงเย็นลอยตามน้ำ
1: โอ้มีผีไว้แล้วนะ
0: ไม่รู้มีหรือเปล่าม
1: ีแต่ลงเย็นนึงไง
0: ลงเย็นลอยตามน้ำอ่ะ
1: โอ้ตามลอยน้ำมาเนี่ยนะ
0: อยุธยา7อำเภอชาวบ้านรอบเกาะโดนหนักครับ
1: โอ้โห
0: สัปดาห์เดียวขึ้นพรวด2เมตรนะ
1: โอ้โหเรื่องของน้ำมันท่วมเนี่ยนะ
0: หนุ่มที่สิงเจ็ตสกีก็ไปไง
1: 15วันเนี่ยจับ
0: แต่ล็อกการลงโทษไว้ปีหนึ่งครับ
1: นั่น
0: เต้แล้วก็โดนริบเจ็ตสกีของกลางนะ
1: โอ้โดนริบด้วยไงเนี่ย
0: โดนริบไปแล้ว
1: หลายจังเลยเนี่ย
0: จะได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านเขา
1: ที่กำลังน้ำท่วมตอนนี้นะ
0: ครับ
1: ปัดโถ
0: เขื่อนพระรามหกกระปักธงแดงแล้ว
1: นั่นเ
0: ต้อ้าวกระถินกระถิน
1: วันที่31ตุลาคมกระถินสามัคคีวัดบางพึ่ง
0: ครับ
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดโคราชจังหวัดราชบุรี
0: อาจจะย้ายจังหวัดแต่ละ
1: ส่วนวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
0: คุณทั้งใบแจ่มแจ้ง
1: เป็นเจ้าโป๋ไง7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่
0: วัดโคกพรมไอ้อยู่หลุมข้าวโคมลงนะไม่ใช่โคกตูมนะเดี๋ยวโดนเบรกอีก
1: วันที่8พฤศจิกายน
0: ครับ
1: วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาผ่านวัดป่าเขาผ่านทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวันที่29 30ตุลาคมถึง31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าหงลพบุรีอันนี้มี2คืน2วันก็ชมลิเกคณะโชคดีมีสุขกัน
0: เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะการนำจ่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นรายการใครก็ตามที่ใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์แห่งประเทศไทยชะมีล่าช้าก็ปน.พระโขนงปน.พระประแดงปน.ภาษีเจริญปน.หลัก4ปน.รามินทราปน.จระเข้บัวคลองจันอ่อนนุชบางนาสมุทรปราการบางปูลาดพร้าวมินบุรีลาดกระบังหนองจอกบางพลีคลองด่านบางบ่อบางเสาธงจตุจักรนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางกรวยบางใหญ่ปทุมธานีธัญบุรีคลองหลวงรังสิตลาดหลุมแก้วลำลูกกาสามโคกหนองเสือพระนครศรีอยุธยาเสนาผักไห่ท่าเรือวังน้อยบางไทรบางผานลาดบัวหลวงบ้านแพรกบางบานนครหลวงศูนย์ลึกประชีพบางไทรป่าโมกลพบุรีบ้านมีพัฒนานิคมอินบุรีพรหมบุรีวัดสิงห์หนองแคสระบุรีชนบุรีบางแสนพนัสนิคมบางละมุงพานทองบ้านบึงสัตหีบหนองใหญ่หัวกุญแจอ่าวอุดมท่าบุญมีบ่อทองระยองกระเฉดแถลงบ้านค่ายโปรกแดงเพปากน้ำประแสท่าใหม่โป่งน้ำร้อนมะขามนายายอามทุ่งเบญจาสอยดาวเขาคิจกูดตลาดก็มีเขาสมิงบ่อไร่ฉะเชิงเซาบางคล้าพนมสารคามบางปะกงบ้านโพบางน้ำเปรี้ยวสนามชัยเขตดอนฉิมพลีปราจีนบุรีศรีมหาโพบ้านสร้างนาดีกบินเก่านะครับสักแก้วอรัญญประเทศวัฒนานครวังน้ำเย็นปากช่องบ้านกรวดประสาทเกษตรสมบูรณ์ชุมแสงลาดยาวจันเสนคลองขลุงขานุวรลักษบุรีวังตะกูสีเทพโพธารามสองพี่น้องครับ
1: ตะก้อไทยตะก้อไทย
0: เป็นไงเป็นไง
1: แข่งกับมาเลเซียเนี่ย
0: แข่งไปยัง
1: แข่งไปแล้วกู้หน้าไว้ได
0: ้เป็นไง
1: ชนะได้เหรียญทองเลยเน
0: ี่
1: ย
0: อ้าว ยินดีปีดาปราโมทตโนดทุ่งหลวงสามพวงมังกรตาย
1: ทีมชุดแพ้เขา
0: ครับทีมเดียวชนะใช่ไหม
1: ทีมเดียวชนะเนี่ย
0: ครับ
1: ล้างแค้นได้สำเร็จนะล้างตาเนี่ย
0: น้ำท่วมกระทบ23จังหวัดสังเวยไปแล้ว19ศพครับระยองน้ำสูงเตรียมแผนย้ายผู้ป่วยเกินร้อยรายนะฮะ
1: เมืองระยองเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
1: มีทีมแพทย์และก็สาธารณสุขลงพื้นที่ต่าง
0: ๆไม่ว่าจะเป็นทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินขนาดเล็กกรมการแพทย
1: ์
0: ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะครับ
1: ไปดูไปช่วยเหลือการ
0: เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยสุขภาพประชาชนเขตสุขภาพลงพื้นที่อำเภอปากช่องนครราชสีมา
1: แบ่งเป็น3ทีมอ่ะ
0: ครอบคลุมชุมชนพื้นที่ประสบภัยสำรวจความผลกระทบติดตามดูแลพี่น้องประชาชนศูนย์พักพิงนะครับ
1: แล้วก็เตรียมบุคลากรยาเวชภัณฑ์และก็ทรัพยากร
0: ที่จะเป็นดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับ
1: ขอบคุณช่วยเหลือกันไป
0: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็เตรียมการทุกภาคส่วนเลยนะ
1: หน่วยงานก็ช่วยกันนะ
0: บางกะปิแฮปปี้แลนด์ของจันอ่วมอรไทยชาวบ้านตุนอาหารเนี่ยนะครับบางรายอพยพไปนอนที่สกายวอล์กแล้วนะครับบางกะปิแฮปปี้แลนด์ของจันอ่วมชาวบ้านตุนอาหารไปห้างสรรพสินค้าก็ยังเปิดได้นะแต่ก็ตุนสินค้ากันไม่ใช่น้อยเหมือนกัน
1: ต้องซื้อเอาไว
0: ้ครับ
1: ในบ้านยังไงเดี๋ยวมีเตาแก๊สอยู่บางทีไฟไม่มีอะนะ
0: บริเวณดังกล่าวยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนบางส่วนทยอยหาซื้อแล้วก็กักตุนอาหารรวมถึงสิ่งของจำเป็นนะครับ
1: เนื่องจากเกรง กังวลว่าจะมีน้ำท่วมยังไม่ลดนะ
0: คงยังไม่ลดนะเกรงว่าหากน้ำท่วมต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
1: ทำให้ไม่มีอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะ
0: จึงต้องเตรียมอาหารเอาไว้ล่วงหน้ากันไม่ดีก็แก้ครับ
1: เราเตรียมของเราดีแล้วล่ะ
0: ดีแล้วครับ
1: ยังไงก็ต้องเตรียมให้ได้นอกจากมันจำเป็นจริง
0: ๆอาศัยพึ่งพิงหน่วยงานก็ไม่ได้
1: บางทีเขาก็ไม่ไปไม่ถึงนะบางทีเขาก็พยายามช่วยนะ
0: เขื่อนพระราม6ในปักธงแดงเตือนท้ายเขื่อนน้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
1: ปักธงแดงแล้วนะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่น
0: พี่น้องที่ฟังวสป .711 นะเดี๋ยวตามไปฟังที่จทล .1197
1: หมุนไปทางขวานะ
0: ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: เดี๋ยวฟังกันต่อนะ
0: ตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่ด้วยกัน
1: ฟังกัน
0: อชด.กาญจนบุรีจส.1ยังอยู่ด้วยกันแต่ที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกัน
1: นครเนี่ยนะ
0: ครับผมแล้วก็ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆจากอินตาช้างนะจ๊ะชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: น
5: ี
6: ่ค
7: ือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
8: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำช่วง29กันยาถึง4ตุลาคมนี้หลังมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตั้มจ้าว

0: คมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: ฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้ปีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเวลา19นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจากมติที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทช.ได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยวันนี้จะมีการปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างเคร่งครัดโดยกฟผ.จะติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำจากกรมอนามัยเพื่อให้มีน้ำสะอาดใช้ในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
5: กรมอนามัยให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยได้ประสานกับการประปานครหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับกระจายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสนับสนุนชุดวีควีนคอรีและคอรีนเม็ดสำหรับฆ่าเชื้อรวมทั้งชุดทดสอบน้ำเพื่อช่วยให้ประชาชนมีน้ำที่ปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิตในช่วงน้ำท่วมสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควรระมัดระวังเรื่องการใช้น้ำโดยน้ำดื่มและน้ำสำหรับปรุงอาหารควรเลือกใช้บรรจุขวดที่ได้มาตรฐานหรือน้ำประปาที่ต้มให้เดือดก่อนบริโภคโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประกาศเตือนว่าน้ำประปาไม่ปลอดภัยควรเก็บน้ำในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดและใช้ภาชนะตักน้ำที่สะอาดทั้งนี้หากเป็นน้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนไม่ควรนำมาดื่มหรือประกอบอาหารโดยตรงแม้น้ำจะดูใสเนื่องจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนบางชนิดไม่สามารถมองเห็นได้หากจำเป็นต้องนำน้ำมาใช้ให้ปรับปรุงคุณภาพก่อนใช้โดยใช้ชุดวีคลีนตามคำแนะนำและสามารถใช้ชุดทดสอบน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้น้ำได้ทั้งนี้หากสงสัยว่าน้ำปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำเสียหรือมีสิ่งปฏิกูลไม่ควรนำมาใช้สำหรับดื่มหรือประกอบอาหารกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านและ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับมาพบกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะครับว่าถ้าเรามีศีลนะครับแล้วก็มีทานแล้วก็ภาวนาด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรานำพาให้มีความสุขมากนะครับแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงอย่างแน่นอนนะครับลองทำกันดูนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ฝึกทำฝึกปฏิบัตินะครับก็จะเกิดผลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครได้ทำในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เนี่ยนะครับก็จะนำพาให้เรามีความสุขมากจะเหลือความทุกข์แค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นนะครับแต่ความสุขเนี่ยจะมีมากเปรียบเทียบกับดินมหาปัตตภีนะครับเทียบกันไม่ได้แต่ฉะนั้นที่เรายังไม่มีความสุขมากนั้นเราได้ทำแล้วหรือยังนะครับพระที่สอนจึงมาเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับได้มาทำกันแล้วก็มาปฏิบัติกันนะครับทานศีลภาวนาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับสร้างบุญนะครับบุญกิริยาที่มันจะเกิดนะครับกับเรานะครับแต่ถ้าเรายังไม่ก้าวทําไม่ก้าวเดินนะครับยังคิดว่ายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังเชื่อว่านรกไม่มีจริงหรอกสวรรค์ไม่มีบาปบุญก็ไม่มีจริงนะครับทำกรรมอย่างไรก็ไม่ได้รับไม่ได้ส่งผลหรอกเห็นทั่วไปเลยคนทําดีก็ยังไม่เห็นได้ดีเลยคนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความเห็นที่ผิดนะครับฉะนั้นทำไม

แน่นอนนะครับเราต้องปรับความคิดของเราก่อนนะครับวันนี้พี่ที่สอนอยากจะมานำสิ่งที่คุณฟังเนี่ยอาจจะยังคิดเครือบแคลงใจไม่แปลกอะไรครับเพราะว่าในอดีตเพชรอดิสรก็มีความคิดเหมือนกับใครหลายๆคนเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะมีจริงเหรอนรกเนี่ยสวรรค์เนี่ยมีจริงเหรอบาปบุญมีจริงไหมกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยจริงหรือเปล่าทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นจริงหรือไม่ฉะนั้นถ้าเรามีความคิดเห็นที่มันเห็นผิดแบบนี้แสดงว่าเราก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ฉะนั้นเราจะต้องปรับเคลียร์ความเห็นผิดก่อนนะครับในโลกใบนี้ว่าเราเกิดมาเราดูได้นะครับว่าทำไมมีสัตว์เดรัจฉานทำไมบางตัวแหมหมาสุนัขอยู่บ้านเศรษฐีมีกินดีอยู่อาศัยอย่างดีบางตัวหมาขี้เรื้อนต้องนอนข้างทางตายข้างถนนแมวก็บางบ้านก็เลี้ยงอย่างดีอยู่ในกรงทองติดแอร์ให้นอนสบายมีอาหารให้กินอิ่มหนำสำราญแต่บางทีแมวต้องเล่ร่อนพเนจรอยู่ไปโดนปล่อยวัดบ้างอยู่ตามธรรมาต้องหากินด้วยตัวเองบ้างโดนหมาสุนัขไล่กัดเสียชีวิตบ้างพิการก็มีคนก็เหมือนกันครับมนุษย์ก็เหมือนกันลำบากส่งกรรมส่งผลไปเกิดในดินแดนที่คับแค้นยากไร้หากินยากอาหารไม่ค่อยจะมีกินนะอย่างประเทศที่ยังด้อยพัฒนาใช่ไหมครับนั่นแหละฮะก็เป็นปัจจัยที่มันส่งผลทุกสิ่งเป็นเหตุและเป็นปัจจัยทั้งนั้นนะครับที่จะทำให้เราเกิดในแดนไหนเขาเรียกว่ากรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นทำไมคนเราเกิดมารูปหล่อขี้เลรูปสวยไม่สวยพิกลพิการผิวพรรณสะอาดหมดจดขาวนวลชวนชมแหมบางคนผิวดูไม่สะอาดเลยดูซกมกดูสกปรกอย่างไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนกันครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและปัจจัยส่งผลทั้งนั้นนะครับบางคนตาบอดหูหนวกแขนขาขาดนะครับปัญญาอ่อนบ้างก็เพราะว่าเป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นครับทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องเริ่มมองให้เห็นก่อนใช่ไหมครับและทำไมเราต้องเจอปัญหาชีวิตเข้ามารุมเร้าในครอบครัวบางทีเจอปัญหาเศรษฐกิจบางทีเจอปัญหาครอบครัวมีปัญหานะครับต่างๆนานาบางทีทำไมเกิดอัคคีภัยบ้านเราโดนไฟไหม้บางทีทำไมสามีของเราไปมีชู้บางทีภรรยาของเราไปมีกิ๊กนี่นะครับมีเป็นเหตุและปัจจัยทั้งนั้นว่าทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับและทำไมลูกติดยาเสพติดบางคนลูกคนอื่นเขาไม่เห็นติดยาเสพติดเลยทำไมลูกเราติดยาเสพติดทำไมลูกคนอื่นเขาดีจังเลยขนาดเขาไม่ได้อยู่ด้วยทำไมลูกเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุและปัจจัยทั้งนั้นนะครับมาส่งผลหมดนะครับเราเคยทำกรรมมาอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นลูกเราเคยเกิดมาอยู่ในอดีตเคยเป็นคนที่เคยผูกเวรผูกกรรมกันมาก็กลับมาเกิดมาเป็นลูกเราแล้วทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจก็เป็นไปได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่ากรรมที่ส่งผลน้อยที่สุดนะครับที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับทำให้เราอายุสั้นนะครับอันนี้คือผลน้อยที่สุดนะครับแต่ผลใหญ่นั้นคือส่งผลให้เราตกไปอยู่อบายภูมิทุคติวิธิบาตนรกเป็นสัตว์นรกต้องไปรับผลกรรมอย่างยิ่งเลยนะครับและกรรมที่เราเนี่ยลักทรัพย์บ่อยๆนะครับเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยส่งผลให้เราได้รับกรรมเป็นส่วนน้อยที่สุดในปัจจุบันชาติเนี่ยก็จะคือทำให้เราเนี่ยเสียทรัพย์ครับแต่

0: ที่หนักส่งผลก็คือทุกขติวิบัตินรกลงนรกอยู่แล้วนะครับและกรรมของการประพฤติผิดในกามเนี่ยส่งผลน้อยที่สุดอยู่ในเหตุปัจจุบันก็คือทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแล้วก็มีศัตรูเยอะนะครับแต่ถ้ากรรมส่งผลหนักก็ลงสู่อบายทุกขติวิบัตินรกนะครับและกรรมที่เราได้ชอบพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนะครับยุแยงตะแคงด้วยเขาทะเลาะกันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันที่ที่จะทำเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยมีคนเชื่อถือพูดอะไรก็ไม่มีคนฟังเราแต่กรรมที่ส่งผลมากก็นะสู่อบายถ้าเรายิ่งโกหกเป็นประจำทุกเมื่อเชื่อวันทุกนาทีอะไรชีวิตนี้ก็มีแต่โกหกไปหมดมันก็จะทำให้เราลงนรกได้เช่นกันนะครับและกรรมที่ทำให้เราดื่มสุราเมรัยติดยาเสพติดนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยส่งผลในน้อยที่สุดในปัจจุบันของเราก็จะทำให้เราเสียสตินะครับมีสติไม่ดีมีมันสมองที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสติปัญญาได้ด้วยเช่นกันแต่กรรมที่ส่งผลหนักก็ลงสู่อบายทุกขติวิบัตินรกนั่นเองนะครับเนี่ยแหละนะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องเริ่มเคลียร์ความเห็นผิดของปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานะครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังดำเนินชีวิตกันพระพุทธองค์บอกว่าเราอย่าประมาทนะครับเราต้องรีบเร่งเรียนรู้อริยสัจ4แล้วก็ธรรมะของพุทธองค์เนี่ยนะครับเป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะครับถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลานะครับไม่ว่าจะผ่านมา 2,500 กว่าปีแล้วคำสอนของพุทธองค์ยังสามารถที่จะฟังแล้วก็เข้าไปศึกษาเข้าไปใส่ใจแล้วก็ไปพิสูจน์เพ่งพิสูจน์ดูนะครับเมื่อปฏิบัติแล้วค่อยเชื่อนะครับว่าเห็นผลแล้วหรือยังพอเห็นผลแล้วเราค่อยศรัทธาเราค่อยเชื่อว่าเนี่ยมันจะเกิดจริงๆแต่ทุกๆครั้งเนี่ยเราเนี่ยเกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ลึกซึ้งเราอาจจะเกิดมาอยู่อ่ะเห็นพ่อเห็นแม่เข้าวัดเข้าว่าเอาไปถึงทำบุญใส่บาตรเสร็จก็รับพรปะพรมน้ำมนต์กลับแล้วแต่เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเนี่ยและพระพุทธองค์เนี่ยทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมาเนี่ย4อสงไขย 100,000 มหากัปเนี่ยเพื่ออะไรพระพุทธองค์เห็นหมดทั้ง3โลกธาตุเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นหมดนะครับนรกสวรรค์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมต่างๆเห็นไปถึง3โลกธาตุหมดว่าการเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะครับในสังสารวัฏเนี่ยไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเนี่ยมันยาวนานไกลเหลือเกินนะครับฉะนั้นเราต้องรีบเรียนรู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าถ้าเรายังอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเราก็จะยังอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไปเป็นมนุษย์บ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างหรือจะเป็นถ้าทำสร้างกุศลดีก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นมนุษย์นะครับก็ยังไม่หลุดพ้นจากวัฏสงสารแต่สิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสและอยากให้ทุกคนเนี่ยออกจากสังสารวัฏหรือว่านำสัตว์เนี่ยออกจากกองทุกข์นี่คือเหตุปัจจัยเลยนะครับทำไมพระภิกษุนะครับถึงไปบวชก็มีมากมายนะครับที่ไปบวชไปเพื่อฝึกสติฝึกสมาธิต่างๆนะครับแต่ก็ยังอาจที่จะไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพระองค์เนี่ยทรงอยากให้การบวชหรือว่าการเป็นสาวกสมณะสักยะพุทธิยะของพระภิกษุหรือว่าผู้เรียนรู้ใฝ่ธรรมเนี่ยนะครับอยากให้เดินออกจากกองทุกข์กันนะครับแต่ถ้าเราเดินออกจากกองทุกข์ยังไม่ได้อย่างน้อยก็ยังมีติดนะครับทรัพย์สมบัตินี้สติปัญญานี้ก็จะติดของเราไปนะครับทำไมถึง บางคนเกิดมาเห็นไหมฮะตั้งแต่เด็กเลยก็เริ่มใฝ่ธรรมอยากเรียนรู้อยากศึกษาในธรรมบวชเป็นสมณเณรบวชเป็นภิกษุแล้วก็บวชไปตลอดชีวิตเลยเพราะจิตเขาปรารถนามาตั้งแต่อดีตนะครับเป็นการปรารถนานะครับบางคนปรารถนาที่จะสำเร็จเป็นพุทธภูมินะครับเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปบางคนก็ปรารถนาที่จะสำเร็จพระอรหันต์ปรินิพานนะครับไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็มากมายแล้วแต่เจตนาแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะครับที่จะส่งผลให้เราเกิดเป็นอะไรนะครับและทำให้เราพบเจออะไรทำไมเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยบางคนยากจนยากแค้นต้องไปเป็นโจรปล้นจี้เขานะครับก็ส่งผลทั้งนั้นที่เราเคยกระทำมาทั้งนั้นในการกระทำมันส่งผลนะครับวันนี้เพชรอดิศรจึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาต่างๆเนี่ยเริ่มเคลียร์ก่อนเคลียร์ความเห็นผิดก่อนว่าเราเกิดมาเนี่ยทั้งทีเนี่ยเราอย่าทิ้งโอกาสเราอย่าทิ้งโอกาสที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมันยากเหลือเกินที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมันยากเหลือเกินที่จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอุบัติขึ้นแล้วก็มันยากเหลือเกินครับกว่าศาสนาพุทธจะเจริญนะครับไปทั่วโลกแบบนี้เนี่ยแหละนะครับความยากของ3อย่างที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะครับ1ยากที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็ยากที่2ก็คือยากที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยมาอุบัติและประกาศศาสนานะครับยากที่3เนี่ยก็คือศาสนาพุทธเนี่ยมันเจริญนะครับไปทั่วนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยวันนี้เราได้เจออยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วแล้วเราจะทิ้งความยากนี้ไปทำไมล่ะครับเราต้องเอาความยากเนี้ยสักคนสักส่วนหนึ่งที่เราจะไปอยู่ในความยากนี้ให้ได้เราเริ่มเคลียร์ความเห็นผิดก่อนเราจะไม่เกิดมาแค่ในนามว่าเราเกิดอยู่ในเป็นนับถือศาสนาพุทธในสัมมโนครัวในบัญชีสัมมโนครัวเท่านั้นเราจะต้องเป็นพุทธศาสนิกชนผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับผู้เห็นธรรมของพุทธองค์ซึ่งตรัสไว้แล้วเราจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะมีโอกาสอีกไหมที่เราจะมาเจอพระพุทธศาสนาแบบนี้เพราะยากยิ่งนักการที่เราจะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้เกิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมาถึงเราแล้วเราได้มาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แบบนี้ฉะนั้นวันนี้รีบคว้าไว้ครับรีบจับรีบต้องรีบเอาทรัพย์เนี่ยอริยทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าเป็นอริยทรัพย์ที่เราจะต้องรีบขวนขวายรีบนำติดตัวให้ได้มากที่สุดนะครับการสร้างบุญก็ต้องรีบทำนะครับการสร้างกรรมดีก็ต้องรีบสร้างรีบทำนะครับเพราะว่าสิ่งนี้คือการที่เราจะเดินทางออกจากสังสารวัฏนี้เมื่อไหร่เราเห็นทุกข์เราก็เห็นธรรมเห็นคำสอนของพุทธองค์ก็คือเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถที่จะปรินิพพานได้นะครับฉะนั้นเราต้องรีบเรียนรู้ให้มากเจริญให้มากนะครับแล้ววันนี้พระที่สอนอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังเนี่ยเคลียร์ความเห็นผิดกันก่อนนะครับในเรื่องของยังไม่เชื่อว่านรกมีจริงเหรอสวรรค์มีจริงหรือเปล่าไม่มีหรอกมั้งแบบนี้ไม่ตัดไปเลยครับเชื่อไปเลยและศรัทธาพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวอย่างลงมั่นเหมือนเสา16ศอกปักลงในดิน8ศอกสูงขึ้นมาบนฟ้าอีก8ศอกแม้กระทั่งพายุลมแรงใดๆมาพัดโหมกระหน่ำเสาต้นนี้ก็จะปักหลักมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหว และจะไม่ศรัทธาสิ่งอื่นใดเพราะเราเห็นแล้วว่าสิ่งอื่นใดนั้นไม่เห็นมีคำสอนอะไรเลยครับมีแต่เขาเล่าว่าแม่เห็นเขาเล่าว่าเทพองค์นั้นเนี่ยแสดงปฏิหาริย์ทำให้คนนั้นรวยทำให้คนนั้นหายโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนนั้นมั่งมีสีสุขเป็นเพียงเขาเล่าว่าเท่านั้นเพชรอดิศรบอกอย่างนั้นลองเอาคนร้อยคนไปเลยครับไปนั่งเรียงตรงเทพที่คุณบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาไปนั่งเรียงแล้วไปกราบไหว้เลยได้ทุกคนไหมครับร้อยคนเป็นไปไม่ได้กล้าท้ากล้าพิสูจน์แล้วก็กล้าแล้วก็ท้าเชิญเพชรอดิศรไปด้วยนะเพชรอดิศรจะได้ไปขอ1ใน100คนนั้นเหมือนกันว่าตรงไหนในโลกใบเนี้ยที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มหาเทพมหาพรหมอินพรหมยมยักษ์ต่างๆนะครับเขาบอกว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เอาเพชรอดิศรไปด้วยนะครับแล้วก็1ใน100เนี่ยเอามา100คนเลยครับแล้วบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเราเชื่อมาแบบนี้ในรุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราบอกว่านั่นแหละพอไปไหว้พระภูมิก็เอาข้าวแกงไปไหว้แล้วเอาไปดิเอาไปไหว้เช้ามาเอาข้าวไปถวายหน่อยก็ไปกันสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นการสะสมผูกจิตผูกใจมาแต่เราไม่เคยได้รับฟังคำสอนไหนแล้วครับความจริงอยู่ตรงไหนแต่ความจริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีให้เพ่งพิสูจน์เพราะเป็นธรรมะเป็นพระสูตรเป็นพระไตรปิฎกซึ่งให้เราได้สดับฟังแล้วพิจารณาธรรมว่าเนี่ยแหละเป็นคำสอนจริงและถูกต้องตรงจริงเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งชัดแจ๋วเลยครับว่าคำสอนของพุทธองค์นั้นเป็นสิ่งที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งแล้วพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากจะสมปรารถนาอะไรนะครับก็ให้สร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พระพุทธองค์บอกลองมาทำกันดูนะครับใครอยากได้สมความปรารถนาอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ความร่ำรวยพระพุทธองค์บอกว่าให้ทำแบบนี้ครับ1เลยให้ศรัทธาพระพุทธองค์อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวนี่ต้องศรัทธาก่อนนะครับศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระองค์อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวนะครับมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับศรัทธาแล้วใช่ไหมครับและพระพุทธองค์ข้อที่2ให้เราไปรักษาศีลศีล5ข้อเท่านั้นครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกแล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเสพติดเนี่ยแหละครับ5ข้อเนี่ยศีล5นี่พระพุทธองค์บอกผ่านมาแล้วใช่ไหมครับรับรองว่าสมปรารถนาแน่นอนทำไม่เกิน1ปี2ปี3ปีรับรองว่าเริ่มทำเมื่อไหร่ก็จะเริ่มเห็นผลสังเกตนะครับว่าใครที่จะทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีสิ่งดีๆจะปรากฏเกิดขึ้นนะครับและ3สุตตะครับสะสมสุตตะก็คืออาวุธติดอาวุธทางปัญญาเราเนี่ยแหละก็คือคำสอนของพุทธองค์เนี่ยพระสูตรต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างเช่นพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอิทธิบาท4ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาหรือจะเป็นสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะครับตามเห็นกายในกายตามเห็นเวทนาในเวทนาตามเห็นจิตในจิตตามเห็นธรรมในธรรมหรือจะเป็นปฏิจจสมุปบาทหรือจะเป็นบทอิทัปปัจจยตานะครับพระสูตรต่างๆเนี่ยเราก็สะสมนะครับให้มากๆนะครับเรียนรู้ให้เยอะๆรักละสัญโยชน์5เบื้องต่ำสัญโยชน์5เบื้องสูงนะครับทั้งหมดละสัญโยชน์ให้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบทสัมโพชฌงค์7นะครับ ต่างๆเนี่ยก็สะสมพระสูตรเป็นคำสอนของพุทธองค์ซึ่งตรัสไว้นะครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสไว้แล้วพูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์เนี่ยทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดฉะนั้นพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้เป็นคำสอนซึ่งเป็นอากาลิโกแล้วเพ่งพิสูจน์ได้ถูกต้องตรงจริงนะครับใครฟังแล้วนำไปใคร่ควรนำไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเห็นผลถึงเชื่อพระพุทธองค์ครับพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับมีพระมหากรุณาธิคุณปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและเป็นมหาบุรุษนะครับเป็นมหาบรมครูฝึกบุรุษให้รู้และฝึกบุรุษให้ออกจากสังสารวัฏนะครับขนสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเดินออกจากกองทุกข์นี้โดยที่ให้เห็นอริยสัจ4มรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือครับนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องควรเรียนรู้กันนะครับก็คือสุตตะสะสมสุตตะยิ่งสะสมมากก็ยิ่งทำให้เรารอบรู้ในคำสอนของพระพุทธองค์และจะเห็นเลยว่าพระพุทธองค์นั้นเก่งจริงๆนะครับเก่งมากๆนะครับมีบุคคลที่เป็นศาสดาเอกในโลกนี้ซึ่งนำพาให้เราได้รู้ถึงการเดินทางออกจากสังสารวัฏนี้ได้เป็นอมตะธรรมได้นะครับและ4ก็คือจาคะจาคะเนี่ยก็คือการที่ให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ขี้ตนีทีเหนียวละความตนีทีเหนียวในใจของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าทำทานแล้วคิดว่าทำทานแล้วดีนะทำทานแล้วทำตามประเพณีผู้ใหญ่ทำทานแล้วจะได้ผลตอบแทนนะครับมากมายคิดว่าทานเนี่ยทำแล้วเนี่ยจะส่งผลให้เรามีสุขเนี่ยแหละนะครับก็คือหวังผลในทานฉะนั้นเราต้องคิดแบบนี้เลยว่าไม่หวังผลละความตนีขี้เหนียวในใจละออกไปโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอันนี้ก็เรียกว่าจาคะสัมปทาเป็นทานที่เป็นมหาทานเป็นอย่างยิ่งอันนี้ได้ผลมากนะครับได้อานิสงส์ใหญ่ด้วยนะครับเป็นอริยบุคคลได้ด้วยถ้าทำจาคะสัมปทานสามารถบรรลุโสดาบันได้ด้วยเช่นกันนะครับและ5นี่ข้อที่5นะครับก็คือปัญญาต้องเรียนรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ให้เล็งเห็นถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เป็นเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเราครับทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาให้เราเกิดเหตุสมปรารถนาอย่างแน่นอนจะได้ทำอัน4ประการทำอันน่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาทำอันหาได้ยากจะเกิดขึ้นกับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องแน่นอนอย่าลืมทำกันนะครับใน5ข้อนี้นะครับรับรองว่าถ้าทำแล้วจะเกิดส่งผลที่ดีและได้เอกราชปัจจัย1ได้ทรัพย์สินเงินทองโภคทรัพย์มากมาย2มีกัลยาณมิตรมีเกียรติยศอำนาจวาสนาเฟื่องฟู3จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืน4จะมีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปอย่างแน่นอนครับนี่แหละนะครับรีบทำรีบสร้างแล้วพอเราเล็งเห็นเคลียร์ความเห็นผิดของเราแล้วพอเราได้สร้างเอกราชปัจจัยแล้วเราก็เดินมรรคครับรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคหนทางแห่งการดับทุกข์เมื่อไหร่เรายังไม่อยากออกจากกองทุกข์เราก็ยังเดินไปไม่สุดทางแต่เรายังคิดว่าเรายังมีกิเลสตัณหาอุปาทานเราก็ยังต้องตายจากโลกนั้นสู่โลกนี้ตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ถ้าลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางฝั่งกุศลก็ไปเป็นมนุษย์เทวดาถ้าลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางอกุศลก็เป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเราก็ยังไม่พ้นอยู่ในสังสารวัฏแบบนี้แต่ถ้าเรารู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เมื่อไหร่เราเบื่อจากการที่เราอยู่และเห็นว่ามันเป็น ความทุกข์จริงๆแล้วเราก็จะต้องการดับทุกข์ก็คือนิโรธเราก็ต้องหาสิ่งที่จะมาดับทุกข์ได้ก็คือวิชาก็คือมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์นั่นเองครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณฟังนะครับที่ติดตามรับฟังรายการความสุขมากนะครับความทุกข์น้อยเนี่ยนะครับถ้าเราปฏิบัติเจริญนะครับเราก็จะมีความสุขที่มากแล้วก็จะมีความทุกข์ที่น้อยนะครับด้วยเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยกับผลิตภัณฑ์ดีๆครับสิ่งตรงนี้สนับสนุนของเรานะครับขอขอบพระคุณน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกครับผสมผสานทั้งวิตามินและสมุนไพรมากมายนานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีเห็ดลิ้นจือแดงจากประเทศจีนนะครับตังถังเช่าจากทิเบตนะครับแล้วก็จะเป็นชะเอมเทศจากประเทศอินเดียนะครับหรือว่าจะเป็นนี่เลยครับผมโกจิเบอร์รี่นะครับจากประเทศจีนหรือว่าจะเป็นประเทศไทยก็มีขมิ้นชันนะครับแล้วก็กระชายดำแล้วก็สารสกัดจากภูคาวนะครับแล้วก็สารสกัดจากมะขามป้อมสมอพิเภกนะครับสมอไทยนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากอัญชันใบบกอีกมากมายจริงๆนะครับที่รวบรวมอยู่ในน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกและแคปซูลพลังชีวิตครับ1ชุดเราขายเพียงแค่800บาทเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษสั่ง2ชุดครับ 1,500 บาทคุณจะได้น้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกเนี่ย2ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก2กระปุกแล้วผมแถมฟรีอีก1ชุดครับเป็น3ชุดเลย 1,500 บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก3ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก3กระปุกไปเลยครับนี่เลยครับซื้อ2ชุด 1,500 บาทแถมฟรีอีก1ชุดครับเป็น3ชุดทันทีคุ้มแบบนี้ไม่สั่งไม่ได้แล้วนะครับแล้วถ้าสั่งซื้อนะครับนี่เลยครับ3ชุดครับ3ชุดวันนี้นะครับ3ชุดกับโปรโมชั่นใหญ่ไปเลยครับผมแถมฟรีอีก2ชุดในราคา 1,999 บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด5ชุดไปเลยครับเต็มๆได้น้ำสมุนไพรวิตามินชิวโกเนี่ย5ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกไปรับประทานครับใครที่มีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะสามารถรับประทานได้เลยนะครับไม่ใช่ยาเป็นอาหารเสริมไปลดทอนในส่วนที่เกินไปเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดครับในราคาแค่800บาทแต่วันนี้คุณสั่ง2ชุดนะครับผมแถมฟรีอีก1ชุดเป็น3ชุดในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้ครับสั่งโปรใหญ่ไฟกระพริบไปเลย5ชุดครับ5ชุดไปเลย 1,999 บาทเพิ่มอีกแค่499บาทคุณได้ไปเลยถึง5ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกครับแล้ววันนี้ครับบำรุงสายตาด้วยดีสตาร์ครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆใหญ่ๆวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์2แคปซูลก่อนนอนวันนี้คุณกำลังมีปัญหาเรื่องสายตาหรือเปล่าครับถ้ามีรีบเอาดีสตาร์ไปดูแลและวันนี้มีคำตอบอย่างมากมายเพราะคนใช้จริงรับประทานจริงสายตาเห็นชัดแจ่มแจ้งจริงและปกป้องเพราะมีสารสกัดจากมาริโกสารสกัดจากดอกดาวเรืองวิตามิน A เบต้าแคโรทีนนะครับแล้วก็สารสกัดจากบิวเบอรี่ซึ่งเป็นราชาสมุนไพรของดวงตาไปช่วยปกป้องฟื้นฟูต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมเวลาขับรถยามกลางคืนมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยเห็นแต่เดี๋ยวนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะอย่างลุงแป๊วแพงเดี๋ยวนี้มองชัดขึ้นมองเห็นหน้าคนอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นต้องดีสตาร์ครับ1กระปุก650บาทสั่งซื้อวันนี้1กระปุก650บาทแถมฟรีอีก1กระปุกแต่ถ้าสั่งซื้อ2กระปุกผมลดไปเลยครับ 1,200 บาทแถมฟรีอีก2กระปุกวันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบไปเลยครับจัดหนักเต็ม7กระปุกครับ7กระปุก 1,999 บาทกระปุกหนึ่งมี30แคปซูลนะครับและวันนี้น้องชายของคุณดื้อหรือเปล่าครับแหมไม่ว่านอนสอนง่ายเลยเดี๋ยวนี้ต้องรับประทานตัวนี้ครับเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายให้น้องชายของเรากลับมาเป็นเด็กดีเป็นน้องชายที่ดีที่แสนน่ารักแน่ ถ้าคิดจะทำอะไรก็ทำได้สั่งได้แบบนี้ต้องคืนความสุขปลุกความเป็นชายให้น้องชายของเรากลับมาแข็งแรงด้วยเคลุกดี1กระปุก650บาท2กระปุก 1,200 แถมฟรีอีก2กระปุกเป็น4กระปุกแต่วันนี้โปรใหญ่ครับราคาเดียวโปรเดียวกับ D Star 7กระปุกก็ 1,999 บาทครับจะเป็นอาหารเสริมของลูเซียคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับก็ต้องรับประทานลูเซียราคาเดียวโปรเดียวกันนะครับและวันนี้กาแฟที่หลงไหลกันไปแล้วไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจประทับใจกันไปแล้วนะครับอยู่ในความประทับใจนะครับเป็นเรียกว่าเป็น FC ของกาแฟเทวโดของเมดิสันไปเรียบร้อยเพราะว่าเป็นกาแฟที่หลงรักไปเรียบร้อยรับประทานและอร่อยสดชื่นจริงๆต้องกาแฟเทวโดนะครับ1ห่อใหญ่50ซอง550บาทแล้วก็100ซองครับ2ห่อใหญ่ลดทันทีเหลือ999บาทครับช้าช้าชัดชัดกับผลิตภัณฑ์ของเพดิสอนนะครับเบอร์โทรนี้เลยนะครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับย้ำอีกครั้งนะครับกับหมายเลขนี้โทรได้เลยทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์เราก็ไม่หยุดตลอด24ชั่วโมงว่างเวลาไหนสะดวกตอนใดโทรได้เลยนะครับเพดิสอนรอรับสายตรงนี้ครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับย้ำนะครับ089-413-1313อยากจะมีสุขภาพดีโทรมาสั่งได้ที่2หมายเลขนี้นะครับสวัสดีครับป้าครับอันนี้ป้าบุญเสริมใช่ไหมครับ
1: ใช่จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อป้าบุญเสริมนามสกุลอะไรนะครับ
1: อุดมผลจ้ะ
0: อุดมผลอายุเท่าไหร่แล้วครับป้าครับ
1: ปีนี้75ค่ะ
0: 75ปีแล้วเนาะครับอยู่จังหวัดอะไรจ้ะป้า
1: สมุทรปราการ
0: สมุทรปราการอำเภออะไรครับ
1: บางบ่ออ
0: ำเภอบางบ่อนะครับผมและเป็นคนสมุทรปราการตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือเปล่าครับ
1: จ
0: ้าอยู่ตำบลอะไรอะครับป้า
1: ตำบลคลองด่านจ้ะ
0: ครับทราบว่าคุณป้าเนี่ยโอ้โหเป็นอาการเจ็บป่วยมาตอนนั้นเดินไม่ไหวเลยเหรอจ้าป้าสมัยก่อน
1: จ้าตอนก่อนเนี่ยมันเดินไม่ไหวมันตันหัวเข่าแล้วก็กินยาคุณเพชรแล้วก็เลยหายดิ้นเรื่อยมาเลยอะ
0: มันเป็นอะไรนะป้ามันเป็นอะไรที่ว่ามันตันมันคุกเข่ายังไงครับมัน
1: ปวดแล้วมันตำเดินแล้วก็มันเสียวไม่มีแรงเดิน
0: อ๋อมันปวดมากเลยเหรอตรงหัวเข่าเนี่ยเหรอครับผม
1: จ้าแล้วจังกับกินของคุณเพชรก็หายเรื่อยมาแล้วก็มาเป็นอีกตอนที่ไปฉีดโควิดแล้วโดนข้างเคียงโดนข้างเคียงโควิดมาไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนให้น้ำเกลือไปจนบวมหมดก็ไม่ได้กินยาคุณเพชรช่วงนั้นหยุด
0: ครับ
1: ก็มันก็เลยเดินไม่ได้พอหายมาแล้วขามันเลยไม่มีแรง
0: อ๋อขาไม่มีแรงนะครับ
1: จ้าแล้วก็มันก็ขามันก็บวมใช่ไหม
0: ครับ
1: ขามันบวมแล้วทีนี้พอหายดีแล้วค่อยชั่วแล้วฉันก็รวมตังค์สั่งซื้อคุณเพชรมากินอีก
0: ครับ
1: ก็เลยหายบวมแล้วก็ดีขึ้นแต่ทีนี้แบบกระดูกหลังตอนนี้มันเสื่อมอ่ะมันจะเป็นที่หลังเข่าขาดีหมดแล้วอ่ะ
0: ขาเขอดีเลยโหแต่ก่อนนี่เดินกันไม่ไหวเลยนะป้าเนาะเสียวแป๊บ
1: ใช่ใช่เดินร้องไห้เลยอ่ะ
0: ที่ว่าคุณป้าเหมือนมีอะไรมาตำเลยเหรอจ๊ะป้า
1: ใช่ใช่เหมือนมีอะไรมาตำเลยตอนนั้นอ่ะ
0: โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมป้าที่ว่าตำแป๊บเสียวแป๊บแป๊บ
1: มันไม่ตำแล้วมันไม่ปวดมันไม่ปวดเข่าหรอกแต่มันมาเป็นที่หลังอ่ะเพราะกระดูกหลังมันทรุดเสื่อม
0: พอเลิกอายุ
1: เสียว
0: อายุเริ่มมากขึ้นนะเนาะป้าเนาะแต่โอ้โหตอนนั้นที่จากฉีดวัคซีนมาหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็ขาไม่มีแรงเลยนะป้านะ
1: ใช่ใช่
0: อ๋อตอนนี้ก็กลับมากินต่อแล้วก็มีเลี้ยวมีแรงเนี่ยเหรอครับ
1: พอกินแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็มันดีตรงไหนไหมคุมไอเนี่ยไตดีมาก
0: อ๋อไตไปเจาะเลือดมาเหรอจ๊ะป้า
1: เจาะเลือดไตระยะ3
0: โอ้โ
1: หไปตอนนั้นหยุดใช่ไหมหยุดมันไประยะ4
0: โอ้ไประยะ4เลย
1: แล้วเขาบอกว่าจะล้างไตฉันบอกว่าฉันไม่ล้างฉันไม่ฉีดเงินล้างก็ตายไม่ล้างตายหมอบอกยอมตายบอกยอมตาย
0: แ
1: ล้วฉันมากินยาคุณเพชรอีก
0: ครับ
1: กินยาคุณเพชรก็เลยไม่ต้องล้างแล้วไต
0: โอ้โหดีจังเลยครับดีใจด้วยจริงๆครับเนี่ยแหละครับเพราะว่าบางคนเนาะก็อาจจะฟังดูเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมีภาวะมีปัญหาในเรื่องไตแต่ก็ว่ากลัวกินแล้วมีส่งผลเรื่องไตแต่คุณป้ากินแล้วไตดีขึ้นเลยนะครับผมจากที่คุณหมอสั่งให
1: ้
0: คุณหมอสั่ง
1: ให้ดีนะแค่ร้อยเดียวอ่ะ
0: คุณหมอสั่งให้ล้างไตเนาะแต่ตอนนี้ไม่ต้องล้างแล้วนะป้านะ
1: ไม่ต้องแล้ว
0: โอ้ดีใจด้วยครับผมแล้วก็เบาหวานเท่าไหร่นะป้าตอนนี้คุมเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับเบาหวานเหลือเท่าไหร่นะครับ
1: ร้อยเดียว
0: ร้อยเดียว
1: มันสองปีแล้วนะ
0: โอ้โหคุมดีมากๆเลยนะป้าเนาะดี
1: ฉันกินทุกอย่างแต่มันดีที่ยาคุณเพชร
0: จ้ะดีมากเลยนะครับผมป้ากินตัวน้ำสมุนไพรเนาะแล้วก็กินตัวแคปซูลพลังชีวิตคู่ด้วยนะครับครับผมกินคู่กันเนี่ยดีมากๆเลย
1: คนที่อยู่ปทุมที่บอกคุณเพชรนะ
0: ครับ
1: เขาไอ้เนี่ยตอนนี้ตาลเขาอ่ะเขากินก่อนนอนด้วยกินเขาอยากกินแล้วก็กินไม่มีมากไป
0: ครับ
1: เหลือน้ำตาล70
0: โอ้โห
1: ยาเบาหวานแล้ว
0: โอ้โหคุมเบาหวานด้วยแบบดีเยี่ยมเลยนะครับผมดีมากมากเลย
1: โทรมาบอกเขาหมอไม่ให้กินยาเบาหวานแล้วเพราะว่าน้ำตาล
0: ดีใจด้วยกันจริงๆเลยครับเนี่ยก็ทานดีบอกต่อนะแต่แนะนำให้ทานเป็นชุดเนาะมีน้ำด้วยแล้วก็มีแคปซูลเหมือนป้าเนี่ยเนาะแล้ววันนี
1: ้
0: ไปที่สอนเนี่ยจัดโปรโมชั่น1ชุด800สั่งซื้อ2ชุด 1,500 เนี่ยแถมฟรีอีก1ชุดด้วยได้น้ำ3ขวดได้แคปซูลมาริมอีก3กระปุกนะครับ
1: ถูกกันตอนนี้จะถูกมาก่อนนี่มา 5-6 ป
0: ีแล้วเนี่ยใช่ครับยิ่งนานพัฒนาสูตรมากแล้วก็ทำให้เราได้กินกันช่วยเหลือกันเนาะป้าเนาะคนเรามันอยู่ไม่เกิน100ปีนะจะต้องจากกันนะป้ายังไง
1: เนี่ยฉันพยายามนะพ่อไม่มีใครให้เก็บเงินเดือนที่50 60พอหมดพอรวมได้ฉันก็สั่งรวมได้ก็สั่งฉันกินไม่ขาดหรอก
0: รักษาสุขภาพไว้เนาะป้าเนาะ
1: ใช่มันคุมน้ำตาลได้ดีอะ
0: คุมดีครับแล้วก็ป้าได้กินบำรุงสายตาด้วยหรือเปล่าครับครับแล้วตามองชัด
1: สว่าง
0: มองสว่างดีนะป้านะ
1: จ้า
0: โอ้ดีครับผม
1: ผิวก็ขาวด้วยนะ
0: โอ้ผิวพันขาวด้วยนะ ครับกินนี่คุณป้า
1: ก่อนนี้มันตกกะเดี๋ยวนี้
0: จ้าแล้วอายุ75แล้วนะป้าเนาะครับผม
1: จ้า
0: เนี่ยถ้าเขามีปัญหาเหมือนป้าเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับป้าครับถ้าเป็นเหมือนป้าเลยเนี่ยเป็นทั้งปวดหลังปวดขาเบาหวานโรคไต
1: ครับมันไม่แพงหรอกแล้วกินแล้วมันกินได้ดีนะถ้าเราไม่จุกจิกเกินไปนะตัวนี้คุ้มอยู่มากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ฉันก็กินทุกอย่างอ่ะทุลงทุเรียนฉันกินแต่ฉันกินไม่มากไง
0: ก็กินพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ไม่อดหรอกใช่พอดีคำน้องคำแล้วก็เราก็มันคิดว่ามันคุมน้ำตาลได้ดีมากอ่ะ
0: ครับผมคุมได้แล้วก็
1: ดูนะฉันสังเกตดูนะคุณเพชร
0: ครับ
1: พอหยุดตอนหยุดช่วงเงินขาดไม่ได้กินนะน้ำตาลขึ้นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้ำตาลขึ้นเลยเพราะว่าหยุดไปใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่เพราะ
1: มันขึ้นไม่มากมันขึ้นมา120กว่า
0: แต่พอกลับมากินก็คุมได้ใช่ไหมป้า
1: ใช่ถ้า จริงแล้วมันก็คุมอยู
0: ่ดีใจด้วยครับป้า
1: หมอเขาลดหมดแล้วอ่ะยาเหลือ5เม็ดเดียว
0: ใช่ดีใจด้วยแล้วก็เนี่ยแหละครับเรื่องที่ดีมากๆก็คือเรื่องไตด้วยนะป้าเนาะจากคุณหมอสั่งให้ล้างไตแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องล้างแล้วนะป้านะ
1: ค่ะมันดีตรงที่ว่าคุณไตดีอ
0: ่ะดีใจด้วยแล้วการเหินการเดินก็มีเรี่ยวมีแรงดีนะป้านะ
1: ก็ยังเดินได้จ้ะ
0: เดินได้สะดวกดีเน
1: า
0: ะใส
1: ่เพราะว่าแต่ทีนี้แบบเวลาเราอยู่เฉยไม่เป็นไรถ้าเดินแล้วมันปวดตรงก้นกบ
0: อ๋อจ้ะ
1: มันซุดลงไปต่ำอ่ะ
0: อายุมากขึ้นนะป้าเนาะแล้วบำรุงสายตาก็กินทุกก่อนนอนหรือเปล่าจ้ะป้าก
1: ินก่อนนอน
0: ครับตานี่75นี่ยังมองสว่างมองชัดดูทีวีนี
1: ่ชัดมองได้ไกล
0: แจ๋วเลยนะป้าเนาะเอาละครับอย่างนั้นขอบพระคุณคุณป้ามากๆขอชื่ออีกครั้งครับป้า
1: ชื่อบุญเสริมอุดมผล
0: อายุครับ
1: 75จ้ะ
0: ครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะป้า
1: 222ทับ1
0: หมู่ครับ
1: จ้ะ
0: หมู่อะไรนะครับป้า
1: หมู่3
0: หมู่3ตำบลครับคลองด่านเหรอฮะ
1: จ้าคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ
0: จ้านี่แหละเนาะป้าบุญเสริมนะครับเบอร์โทรก็081นะป้าเนาะเผื่อมีคนโทรไปหาป้า
1: จ
0: ้า583-1194นะป้าเนาะขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็คนที่รับประทานมาด้วยกันนี่ก็โทรคุยกันเป็นประจำนะป้านะป้าพัชรีเสียงลอยใช่ไหม
1: เขาติดเตียง10ปีแล้วฉันบอกให้เขาแล
0: ้
1: วเขาหายเด
0: ิน
1: ได้อย
0: ู่
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ไง
0: โอ้โหดีใจด้วยต้องติดเตียงมา10ปีใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเขาโทรมาหาแล้วฉันบอกเขาลองขวดหนึ่งเขาลุกขึ้นนั่งได้เขานอนหยอดข้าวแล้วนะ
0: จ้าโหดีใจจังเลยครับเขาชื่ออะไรนะป้า
1: เขาชื่อบุญตาแล้วชื่อจริงแล้วชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเขาใช้ชื่อลูกเขา
0: ครับดีใจกับเขาด้วยจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: ไปหาเขาเลย
0: จ้า
1: เขายังบอกเลยไปเพราะว่าลูกเขาสั่งให้เขาสั่ง
0: ที่4
1: ขวดเน
0: ี่
1: ย
0: ดีใจมากๆเขาเดินได้จากติดเตียงมา10ปีเนาะป้าเนาะอ่ะแข็งแรงกันดีวันดีคืนก็บอกต่อกันนะครับป้าเนาะจ้าให้ป้าโชคดีนะครับขอบพระคุณมากๆครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับก็ผ่านไปนะครับกับประสบการณ์จริงชีวิตจริงนะครับกับผลิตภัณฑ์น้ำวิตามินสูตรไพชีวาโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวาโกกันนะครับ1ชุดเนี่ย800บาทจะได้น้ำวิตามินสูตรไพชีวาโก1ขวดแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตอีก1กระปุกแต่วันนี้สั่งซื้อ2ชุดครับ 1,500 บาทได้ไปเลยครับแถมฟรีอีก1ชุดเท่ากับได้น้ำวิตามินสูตรไพ3ขวดและแคปซูลพลังชีวิต3กระปุกครับแล้ววันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับสั่งซื้อไปเลยครับ 1,999 บาทจะได้ไปทั้งหมด5ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกครับ 2,000 นะครับมีทอน1บาทด้วยนะ 1,999 บาทแบงค์พัน2ใบมีทอนครับผมได้ไปเลย5ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกนะครับต้องกินคู่กันนะน้ำสมุนไพรวิตามินชีวโก1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตอีก1กระปุกแบบนี้ดีแน่นอนครับและเคลุกดีครับคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงนะครับหรือว่าจะเป็นบำรุงสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อๆย่อยหุ่นจอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นกาแฟเทวโดเป็นกาแฟที่ประทับจิตประทับใจใครหลายๆคนอร่อยมากหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟเทวโด100ซองห่อใหญ่ไปเลย999บาทเท่านั้นครับเอาละครับวันนี้โทรสั่งเลยครับที่เบอร์โทรนี้ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818 18ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ครับทบทวนโปรโมชั่นอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครที่ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวโกกันนะครับ1ชุด800บาทวันนี้สั่งซื้อ2ชุดลดไปเลยครับเหลือ 1,500 บาทและยังไม่พอเท่านั้นผมแถมฟรีให้อีก1ชุดครับจะได้น้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก3ขวดและแคปซูลพลังชีวิตอีก3กระปุกครับแต่วันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับสั่งไปเลยครับวันนี้5ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุกจ่ายเพียงแบงค์พัน2ใบมีทอนครับ1,999 บาทได้ไปเลยครับ5ขวดแคปซูลพลังชีวิตอีก5กระปุก1,999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับกับโปรโมชั่นบำรุงสายตาครับดีสตาร์ตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นเยื่อๆใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทานดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอนเป็นประจำแล้วคุณจะได้คำตอบที่ดีทางด้านสายตาอย่างมากๆนะครับกำลังมีปัญหาอย่ารอช้ารีบทานดีสตาร์กัน1กระปุก650บาทแต่วันนี้สั่งซื้อ1แถม1แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าสั่งซื้อ2กระปุก 1,200 บาทผมแถมฟรีอีก2กระปุกแต่โปรใหญ่ไฟกระพริบครับ7กระปุกไปเลยครับเฉลี่ยแล้วไม่ถึงกระปุกละ300นะครับตกกระปุกละ200กว่าบาทเท่านั้นนะครับ 1,999 บาท 1,999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศได้รับบำรุงสายตาดีสตาร์ไปเลยครับ7กระปุกครับหรือว่าจะเป็นเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยทองหรือสูงวัยรับประทานเคลุกดีเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงแข็งแข็งแข็งแรงแรงแรงอะรับประทานกันนะครับกับเครุกดีครับและกาแฟเทวโดครับยามเช้าๆตื่นมาจิบกาแฟทั้งทีต้องให้มันหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟที่โปรดปานกาแฟที่ประทับใจต้องกาแฟเทวโดครับกับเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำ0894181818ครับถ้าใครอยากสั่งรีบสั่งได้เลยนะครับแล้ววันนี้รายการเดินทางมาถึงสุดท้ายของรายการนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับสิ่งดีๆจากธรรมะของพุทธองค์พรุ่งนี้พบกันนะครับกับเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผล ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 08
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6อยู่ที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์สักครู่มาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและปริมาณน้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กรมชลประทานได้พิจารณาทยอยปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่าเรือและพื้นที่ตำบลท่าหลวงตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลจำปาและตำบลท่าหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงตลอดจนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามมาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมชาติไทยแชมป์6สมัยติดต่อกันลงสนามพบกับมาเลเซียอดีตแชมป์2สมัยและนับเป็นแมตช์ล้างตาหลังไทยแพ้มาเลเซียมาในประเภททีมชุดชายโดยทีมเดี่ยวไทยประกอบด้วยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอซึ่งก็ช่วยกันฟาดได้อย่างยอดเยี่ยมแก้แค้นมาเลเซียได้สำเร็จชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์15ต่อ9และ15ต่อ8ทำให้ทีมเดี่ยวชายของไทยคว้าแชมป์ไปสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ต่อจากประเภททีมชุดหญิงโดยตะกร้อไทยยังเหลือลุ้นอีก1เหรียญทองในประเภททีม4คนหญิงซึ่งจะแข่งขันวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ระดมกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขนย้ายสุกรกว่า600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสาขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วโดยกำลังพลจิตอาสาได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับปศุสัตว์ของเกษตรกรจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นการปฏิบัติครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้แก่เกษตรกรแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าหน่วยงานภาครัฐและกำลังพลจิตอาสาพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์และพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
9: สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ มีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใหญ่โปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกัน
1: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139โฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่ม

0: ข้าว GI พันธุ์แรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใหญ่โปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใหญ่สูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคหนิกชาและโรคอัมพฤกษ์ได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดที่ขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร081-853-4139หรือ081-280-1939
1: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
2: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อที่ของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
1: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทอง
0: ครับสนใจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการกระจายสภาคนอิ่มครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นโดยดีเจตะวันจันทาครับวันนี้ขึ้นด้วยเสียงเพลงนะเสรีขอพรนะโดยเสรีรุ่งสว่างนะครับเป็นบทเพลงที่ฟังสบายๆก็เอาละเรื่องของการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบางท่านอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าประเทศไทยใช้คำว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับบางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่าเอาละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันอยู่ในใจนะครับถ้าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีธรรมะอยู่ในใจเราเนี่ยการที่เราจะทำผิดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยบางทีมันเป็นเครื่องเตือนใจเรานะครับหลายๆคนที่ทำผิดกฎหมายนะฆ่าเขาตายบ้างทำร้ายร่างกายเขาบ้างหรือว่าคดโกงบ้างอันนี้คือไม่มีคติประจำใจไม่มีธรรมะวันนี้ก็เลยใช้เพลงนี้เสรีขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ0818534139แล้วก็0812801939นะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้นครสวรรค์ออกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนที่ฟังนครสวรรค์โทรมาแล้วนะครับยังไงนครสวรรค์ช่วยแจ้งหน่อยนะครับว่าออกหรือเปล่านะหรือเจ้าหน้าที่ของKCL Radio นะครับช่วยประสานหน่อยนครสวรรค์ออกอากาศหรือไม่นะครับ0818534139รายการของเราออกอากาศไปทั่วประเทศไทยต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลพบุรีนะครับโดยวสป .7-1 เป็นแม่ข่ายแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต่อชด576ตอนนี้ที่แจ้งมาก็มีชุมพรสวพ.อุบลราชธานีที่ออกอากาศแล้วพิโลกนครศรีธรรมราชระยองลำพูนนะครับก็นครสวรรค์นครศรีธรรมราชภูเก็ตอุบลราชธานีขอนแก่นลำพูนพิษณุโลกปราจีนบุรีชุมพรนี่เป็นจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งสถานีวิทยุนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังรายการเราอยู่แล้ววันนี้ฟังได้แต่ลุ้งขึ้นฟังไม่ได้ยังไงก็โทรศัพท์มาแจ้งได้นะครับเราจะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้081-853-4139สำหรับเบอร์จันทาก็081-280-1939นะครับคุณจันทาที่สักครู่หนึ่งสักระยะหนึ่งนะครับคงเข้ามาจัดรายการตอนนี้ยังไม่สะดวกนะจากฝนตกบ้างน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างนะก็ยังไม่สะดวกแต่เอาละรายการของเราไม่ว่าใครจะจัดสิ่งที่ท่านจะได้คือเนื้อหาสาระต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวสินค้าทุกตัวที่นำเข้ามาในรายการในเท่ากันครับเราแจ้งนครสวรรค์นครสวรรค์ไม่ได้ออกใช่ไหมครับเนี่ย
1: ออก
0: นะครับโอเคเขาแจ้งมาแล้วต้องขอบคุณนะครับคนที่ฟังอยู่นครสวรรค์แจ้งแล้วออกอากาศปกติ0818534139เมื่อวานนี้นะครับผมได้สัมภาษณ์พี่สมศักดิ์เนาะเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะใครที่ฆ่าไตการทำงานของไตลดลงนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะหลายคนงงโทรศัพท์มาเฮ้ยฆ่าไตมันลดลงกับมันเพิ่มขึ้นอย่างของพี่สมศักดิ์จาก38ไปเป็น60บางคนงงว่ามันดีหรือไม่ดีคำตอบคือดีครับค่าไตเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดียิ่งมากยิ่งดียิ่งต่ำอันนี้ไม่ดีเลยนะใครที่ต้องไปฟอกไตหมายถึงค่าไตเนี่ยการทำงานมาเหลือแค่15หมอต้องสั่งฟอกหลายคนไม่ฟอกนะไม่ฟอกคือไปดึงเอาเลือดออกมาแล้วก็ฟอกเลือดให้เรียบร้อยแล้วก็เอากลับคืนเข้าไปเรียกว่าฟอกไตคือล้างเลือดให้มันสะอาดนะไตมีหน้าที่กรองของเสียจากเลือดนะครับแต่ทีนี้ปรากฏว่าเลือดเรามันไม่สะอาดของเสียมันค้างอยู่ไตมันกรองไม่ได้ถ้าใครที่ไม่ไปฟอกเลือดหมอสั่งฟอกไม่ฟอกเนี่ยอายุสั้นนะต้องบอกก่อน6เดือนหรือปีนึงไปเลยการไปฟอกมันก็เป็นภาระอย่างนึงแต่ฟอกแล้วเราก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่ต้องคุมอาหารเนื้อค่าไตไม่ดีต่ำกว่า15สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
1: จังขอนะคะ
0: ครับผม
1: ดาวอินทาสองกระปุกค่ะ
0: เคยทานไหมดาวเนี่ย
1: อาจารย์ทีแรกก็อันนี้กระปุกกระปุกทีนี้มันเวลาสั่งมันสั่งยากค่ะ
0: เอาสองกระปุกเลย
1: เวลาสั่งไม่มารับมาเดี๋ยวไม่ค่อยอยู่บ้านเดี๋ยวก็มาส่งเกอร์เนี่ยส่งลำบาก
0: อืม
1: เอาสองเลย
0: ขอบคุณมากเลยก็จะได้ของแถมด้วย
1: สองกระปุกนะคะแล้วก็ปัสสาวะไม่เป็นร่างเป็นฉันน่ะฉี่มั่งไม่ฉี่มั่งไปฉันมั่งไม่ฉันมั่งอ่ะ
0: มาล่า
1: ไหนคะ
0: มาล่ามาล่าครับ
1: มาล่าเป็นกระปุกก็เป็นกล่องคะ
0: มาล่าเป็นเม็ดค่ะเป็นเม็ดกระปุกเป็นกล่องนึงมี15เม็ด
1: เอาลองก่อนได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: เอาสักกล่องนึงก่อนค่ะ
0: จ้ะ
1: แล้วก็จมูกข้าว2ถุง
0: จ้ะมาล่า1นะ
1: ค่ะ
0: 390จมูกข้าว2ถุง320
1: สับปะรด1ถุง
0: เคยกินหรือยังสับปะรดเนี่ย
1: เคยก
0: ิน
1: แล้วห
0: ัวแ
1: ล้วค่ะ
0: อันนี้คือไฟเบอร์สับปะรดเดี๋ยวพูดตัวเต็มเดี๋ยวหลายคนที่ฟังรายการใหม่ๆงงสั่งสับปะรดมากินด้วยเหรอไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นไฟเบอร์สับปะรดมันอยู่ในลูกของผงถูกไหมครับ
1: ใช่อย่าเป็นซองอ่ะเป็นถ
0: ุ
1: ง
0: เป็นซองไม่เป็นไรอันนี้ดีแล้วที่พี่พูดผมจะได้ทวนเพราะว่ามีบางท่านฟังรายการใหม่ๆงงนะคิดว่าสั่งสับปะรดเป็นหัวไปกินนะไม่ใช่นะอันนี้เป็นไฟเบอร์สับปะรดกินแล้วดีไหมถามนิดก่อน
1: ดีค่ะ
0: ท้องถูกท้องอะไรนี่กินแล้วดีเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็มันปรับ
1: ออกมาดีค่ะออกมาดีค่ะ
0: ดีเลยมันดีท็อกลำไส้คือล้างลำไส้ให้มันสะอาดไอ้ของเสียที่สะสมอยู่ก็ออกไปแล้วที่สำคัญคือไปปรับความสมดุลคือเวลาถ่ายแล้วมันไม่บิดท้องมันไม่ม้วนท้องไหมมันหมดแล้วก็หมดไปถูกไหมมันไม่พั่มเพื่อถูกไหม
1: แล้วค่ะแล้วผมผักนี่ถ่ายเป็นอะไรเป็นเหลวผมผักนะจะมาลดเป็นเหลวค
0: ่
1: ะ
0: นี่สั่งไปกินทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ผมผักนี่ก็สองสามหมดแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววันนี้สั่งสับปะรดหนึ่งผมผักรับไหม
1: รับค่ะรับหนึ่งกล่องค่ะ
0: สับปะรดหนึ่งผมผักหนึ่งนะ
1: ค่ะแล้วทีนี้มันจะมีไขมันกลัวคนจะเป็นไขมันเอากระเทียมได้ไหมคะ
0: ได้ครับเพราะกระเทียมนี่แหละมันดูแลเรื่องนี้โดยตรง
1: กระเทียมเป็นกระปุกเป็นกล่องไหมคะ
0: มันเป็นกระเทียมมันเป็นเม็ดครับเป็นเม็ดกระเทียมเป็นเม็ดก็กระเทียม250รู้สึกจะ100เม็ดจะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ100เม็ดเลยนะ
1: แล้วก็เอาอะไร
0: อีกครับ
1: เอากาแฟละลายอ่ะที่ฉายอ
0: ่
1: ะ
0: ดำกับน้ำตาลกาแฟลักดำกับน้ำตาล
1: ไม่เอาหวานนะคะ
0: มันไม่หวานอยู่แล้วกาแฟตัวนี้มันใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลอยู่แล้วคือกาแฟเนี้ยเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว
1: ที่การท้องผูกอ่ะ
0: นี่แหละครับกาแฟรักนี่แหละครับดำกับน้ำตาลที่พอกินแล้วมันช่วยระบายที่จริงผงผักก็ช่วยระบายก็สับปะรดก็ช่วยระบายกาแฟก็ช่วยระบาย
1: ก็กินกระหลับกันไปค่ะผงผักก็ไม่กินทุกวันสองวันเน้นกินสับปะรดกินเหมือนกันค่ะ
0: แล้
1: วไหนกินจะผงผักก็ไม่กินค่ะ
0: แล้วระบายดีใช่ไหม
1: ระบายค่ะ
0: ระบายแล้วมันโล่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะไอ้ชาปนอสนี่เรามันไม่เหลวนะคะแต่ไอ้ผมมันจะเป็นเหลวเป็นน้ำออกมาหน่อยค่ะ
0: นั่งผมนี่แสดงว่าเจ๋งมากเลยเดี๋ยวแถมไปให้เยอะเลยอ่ะทีนี้กาแฟนี่ห่อนึงเนี่ยมัน380แต่ถ้าเราจะประหยัดเนี่ยซื้อห่อนึงเอาทั้ง2อย่างผมก็แบ่งให้ได้ครับเพราะห่อมันมี32ก็แบ่งอย่างละ15ซองหรือจะเอาอย่างละห่อเลยแล้วแต่ครับ
1: ลองก่อน
0: คนเริ่
1: มก่อนได้ไหมเอา
0: เอาม
1: าครึ่งช้อน
0: เฮ้ยครึ่งห่อ
1: ครึ่งห่อค
0: ่
1: ะ
0: ก็อย่างละ7ได้ครับเดี๋ยว7กับ8ก็ครึ่งห่อได้ครับเพราะมันขายเป็นซองอยู่แล้วซองละ15บาท
1: ค่ะไอ้กาแฟได้กินตอนไหนคะตอนเวลาเรามันติดอัดมากไม่กินผักไม่ได้กินผงผักไม่กินเราจะกินกาแฟกินเช้ากินกลางคืน
0: เลยเดี๋ยวฟังดีๆนะกาแฟเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะไปกินหลังตื่นนอนตอนเช้าซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับอย่างผมนี่ผมก็ดื่มหลังอาหารเช้ากาแฟควรจะดื่มช่วงหลังอาหารเช้าไปถึงไม่เกินเที่ยง
1: สบายเนี่ยนะคะ
0: ใช่คือกินข้าวเสร็จปุ๊บพี่กินข้าวแล้วพี่กินยาหลวงไหม
1: ยาหลวงเช้าไม่มีเพราะไม่มีค่ะไม่มีเบาหวานไม่มีฟันดันแต่สงสัยควรจะมีไขมันก็เอากระเทียมมาเทียมไว้ค่ะ
0: อายุเท่าไหร่เนี่ยบอกอายุได้ไหม
1: อายุ ุ8จะ85แล้วค่ะไปหน่อย
0: เสียงพลังเสียงยังดีอยู่แล้วก็85ไม่มีความดันไม่มีเบาหวานนี่ถือว่าวิเศษแล้วนะสุดแล้วไอ้เรื่องไขมันเนี่ยธรรมชาตินะ
1: เบาหวานนี่ไปหาหมอที่ไหนเบาหวานไม่มีค่ะจริงๆแล้วเนี่ย94 93เน
0: ี่
1: ย
0: น้ำตาลสะสมเท่าไหร
1: ่น้ำตาลจำไม่ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ่า
1: ตอนนี้ก็ควรจะเป็นไขมันเพราะบางครั้งก็กินมันๆบ้างแต่ไอ้พวกหมูพวกอะไรที่ไม่กินนะคะกินพวกกะทิขนมกะทิอะไรกะทิเนี่ยควรเผื่อไว้ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวได้ครับขออนุญาตชื่อนามสกุลอะไรครับเนี่ย
1: อำนวยคนฉายนะคนนะคะไม่ใช่ใหญ่นะ
0: อำนวย
1: พอพานจ๋อเสือชะอายอยักษ์ค่ะ
0: พอพานสอเสือชะละอายอยักษ
1: ์คนค่ะคนอาตาคนฉาย
0: แ
1: ต่คนจะต
0: าพลนี่ใช้พอพานรอลิงก่อนใช่ไหม
1: พออาคนค่ะอาค่ะใช่
0: พอพานรอลิงสอเสือชะละอายอยักษ์จังหวัดครับ
1: จังหวัดยุธยาอำเภอวังน้อยค
0: ่
1: ะ
0: อ่าโอเคเรามีที่อยู่แล้วเดี๋ยวผมโทรกลับไปนะตอนจบรายการนะว่าจะบอกว่าราคาทั้งหมดเท่าไหร่เพราะมันเยอะ
1: เดี๋ยวอีกอย่างนึง
0: อ่าว่า
1: จะลองนักพิษไปย่าง
0: ไป
1: นักพิษปนไปย่างปนเนี่ยเป็นไม่อาแฉะนะปนปนนี่เลยนะ
0: ถ้าปนเหลือนรกอย่างเดียวเขาตอนเนี้ยปลาย่างมันไม่ปนมันกึ่งเปียกปนๆครับมันเปียกปนๆคือตัดแล้วมันก็เป็นก้อนออกมาแต่ว่าอร่อยเหลือแต่ปลาย่างแมงดาคืออย่างนี้น้ำพริกเนี่ยผมมี13รสแต่ตอนนี้เขาขึ้นราคาแล้วโรงงานก็มีปัญหาเรื่องโดนน้ำท่วมก็เลยน้ำพริกเนี่ยยังไม่สั่งเข้ามาเติมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอา
1: เคยชื่อมาสองกระปุกแล้วค่ะ
0: เขาเข้าใจแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะหมดน้ำพริกนะครับเหลืออยู่ไม่กี่รถแล้วครับเหลือไม่กี่กล่องเมื่อกี้ก็มีคนซื้อไป5กล่องครับครับ
1: ถ้ามีพริกป่นไปย่างก็เอาค่ะนรกปีนรกใช่ไหมนรกป่นไปย่างค่ะ
0: มันไม่มีครับมันเหลือแต่นรกอย่างเดียวตอนนี้นรกคือป่นครับป่นแต่เผ็ดหน่อย
1: แต่มีปลาไม่มีปลาย่างใช่
0: ไ
1: ห
0: มถ้าเป็นปลาย่างจะเป็นปลาย่างแมงดาครับอันนี้มันเปียกนิดๆมันกึ่งเปียกกึ่งป่นคือตักออกมาเป็นก้อนน่ะแต่ไม่ได้เละแบบเป็นน้ำเลยแต่อร่อยครับปลาย่างแมงดาอร่อยผมทานที่พูดเนี่ยผมทานอยู
1: ่
0: เอาไหมรับไหมครับ
1: รับค่ะกระปุกเงิน
0: ตอนนี้150แต่ตอนหลังเนี่ยตอนนี้โรงงานแจ้งว่าขึ้น25บาทจะเป็น175ผมเลยเบรกไว้ก่อนก็เลยไม่สั่งรถใหม่มากำลังเคลียร์กับโรงงานว่าคุณขึ้นสัก5บาท10บาทได้ไหมเนี่ยโอ้ขึ้น25บาทมันเดือดร้อนนะเนี่ยตอนนี้ก็150ครับยังราคาเดิมอยู่เพราะเป็นล็อตเก่าที่ผมสั่งมาเดี๋ยวผมโทรกลับไปนะพี่อำนวยนะเมื่อวานพี่อำนวยได้ฟังรายการไหม
1: ฟังค่ะฟังทุกวันเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วพี่อำนวยเรื่องค่าไต EGFR การทำงานของไตพี่เท่าไหร่เนี่ยพอรู้ไหม
1: เดี๋ยวหล
0: ัง
1: จะถามหมอค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวได้ครับ
1: ทีเวลาเจาะเลือดเจาะอะไรไปเนี่ยเจาะเลือดจะดูอะไรดูตับดูไตดูหมดแล้วหมอเขาก็บอกว่าดีหมดทุกอย่างเลย
0: โอ้โห
1: แต่เขาไม่บอกสูงต่ำแค่ไหนก็บอกไตตับดีหมดนะ
0: จ้า
1: ก็ดี
0: จ้า
1: แต่ไขมันมีสูงนิดหน่อยว่าเล็กนิดหน่อย
0: ไขมันมันก็มีคอเลสเตอรอลกับ LDL ถ้า LDL ต้องไม่เกิน100คอเลสเตอรอลต้องไม่เกิน200อันนี้ต้องดูผลครับคือคุณหมอส่วนใหญ่จะว่าดีเพราะอายุ85แล้วเนี่ยถ้ามันไม่เอฟเฟกต์เนี่ยส่วนใหญ่หมอจะว่าดีหมดจ้ะครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ่ะนะครับทีนี้ค่าไตเนี่ยถ้าฟังกับค่าไตเนี่ยยิ่งค่าไตทำงานมากเท่าไหร่เช่นบางคนบอก70 80 90อย่างผม97ก็ถือว่าการทำงานของไตยัง 97% คือกองของเสียได้เกือบ 100% อย่างนี้ถือว่าดีแต่ถ้าค่าไตบอกมันเหลือ38อย่างคุณสมศักดิ์เมื่อวานเนี่ยถ้าแล้วมันต่ำกว่า38ไปถึง15เนี่ยมันต้องฟอกไตอันนี้ไม่ดียิ่งต่ำยิ่งไม่ดีเขาเรียกว่าค่าการทำงานของไตในศัพท์ทางวิชาการก็เรียกว่า EGFRนะครับถ้าพูดตัวเต็มเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยเอาคำว่าการกรองไตหรือค่าการทำงานของไตเนี่ยยิ่งต่ำไม่ดียิ่งสูงยิ่งดีส่วนคอเลสเตอรอลนะครับขอไป ค่าการทำงานของไตยิ่งต่ำไม่ดียิ่งสูงยิ่งดีแต่คอเลสเตอรอลนี่ยิ่งต่ำยิ่งดีถ้าสูงไม่ดีมันจะกลับกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่าไตของใครเนี่ยสูงเช่นเกือบร้อยอย่างนี้ถือว่าดีมากแต่อย่างคุณป้าเนี่ย80เนี่ย85ส่วนใหญ่ค่าไตก็ได้อยู่ประมาณ60 70 80ถือว่าดีละแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วครับบางคน50กว่านี้ก็ถือว่าดีละแล้วไม่มีโอกาสขึ้นได้ถ้าเรากินน้ำเนี่ยผมสรุปเมื่อวานนี้พี่สมศักดิ์เนี่ยนะพี่สมศักดิ์เนี่ยที่ค่าไตเขาขึ้นเนี่ยเพราะว่า1เขาทำ IF ด้วยทำ IF ก็คือกินตีห้าครึ่งแล้วไปกินที4โมงเช้าแล้วไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าทำ IF คือช่วงเวลากินประมาณ6ชั่วโมงที่เหลืออีกประมาณ18 19ชั่วโมงไม่กินเลยไม่กินในที่นี้คือไม่กินอาหารอย่างอื่นนอกจากน้ำอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าทำ IF ไตมันก็พักได้พักนะครับเพราะไม่ได้กินของเข้าไปค่าไตก็ไม่ทำงานถ้าดื่มน้ำก็เขาก็ดื่มน้ำตามสัดส่วนของร่างกายเพราะนั้นการดื่มน้ำมากก็ไม่ดีไตมันก็ต้องทำงานน่ะดื่มน้ำน้อยไตก็ขาดน้ำก็ไม่ดีเพราะนั้นคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาได้ทั้งหนึ่งทำ IF คือคุมการกินอาหารให้เป็นเวลา2เขาดื่มน้ำเพียงพอต่อร่างกายนะได้ฟังคลิปคุณธนาบอกว่าเอาน้ำหนักคูณด้วย30ก็คือเป็นค่าของการกินน้ำในแต่ละวันซึ่งคุณสมศักดิ์เขาก็ทำตามต่อมาคุณสักเขาดีเลี่ยงเรื่องของตัวไขมันทรานคือใช้น้ำมันก็จริงแต่เป็นน้ำมันเมื่อวานเขาใช้น้ำมันมาไม่ใช่น้ำมันมะกอกเนาะน้ำมันลำข้าวเห็นไหมครับน้ำมันดีแพงหน่อยแต่ว่าเอาละเขาดูแลสุขภาพต่อมากินผักผลไม้เยอะๆนะครับก็ส่งผลให้ไตดีขึ้นเลยสวัสดีครับ
1: จะสั่งน้ำพริกกันไหมน้ำพริกอะไรมั่งที่ไม่ใส่ของทะเล
0: ตอนนี้น้ำพริกมันแทบหมดแล้วเดี๋ยวผมโทรไปจบรายการดีไหมเพราะว่ามันต้องไปเปิดดูว่าเหลืออะไรบ้างเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีคนสั่งไปหลายกล่องมากนะพี่ละอองเดี๋ยวผมโทรกลับหลังจบรายการนะตอนนี้รู้สึกจะเหลือแค่นรกกับปลาย่างเท่านั้นเองนะแล้วก็กุ้งสวรรค์ถ้าจำไม่ผิดเหลือ3รสเอง
1: ก่อนจะมาสั่งเอง
0: คืออย่างนี้น้ำพริกเนี่ยยังมีขายเหมือนเดิมแต่มันขึ้นราคา25บาทผมก็เลยเบรกก่อนตอนนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าหลายคนบอกขึ้นฉันก็กินก็เดี๋ยวสั่งมาครับไม่ยาก
1: ว่าตอนนี้น้ำพริกแห้งๆมีไหม
0: มีนรกอย่างเดียว
1: มันแห้งๆอะนะ
0: มันแห้งๆตอนนี้ก็คือนรกมันป่นเลยละแล้วเหลือกล่องเดียวนอกนั้นก็จะเป็นก้อนๆเป็นเนื้อเหนียวแบบปลาย่างแมงดาอย่างนี้แล้วก็กุ้งสวรรค์ก็ออกเนื้อเหนียวนิดๆหวานๆ
1: ไม่ใส่ของทะเลนั้นกินไม่ได
0: ้อ๋อก็นรกครับนรกอย่างเดียวไม่ใส่ปลาไม่ใส่อะไรเลยก็ใช้เครื่องปรุงอย่างเดียว
1: เอ
0: าเดี๋ยวหลังจบรายการผมโทรไปนะเดี๋ยวจะเปิดคลิปเดี๋ยวจะไม่มีเวลาจ้ะน้ำพริกเนี่ยเท่าฟังครับไม่ใช่ไม่มีขายนะมีแต่มันขึ้นราคาผมเลยเบรกไว้ก่อนแต่หลายคนบอกเบรกไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีแต่อย่างต้องการกินอย่างพี่สมศักดิ์เมื่อวานพี่กินผักกินไปย่างแมงดามา10ปีแล้วนะต่อสาเหตุที่ค่าไตเขาดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอก1กินน้ำเพียงพอทำ IF ควบคุมการกินอาหารแล้วก็กินปลาถ้าใครได้ฟังผมเปิดคลิปปลา 4-5 อย่างที่ควรจะกินหนึ่งนั้นก็เป็นปลาทูซึ่งพี่สมศักดิ์ก็กินทุกเช้าเลยปลาทูทอดกับน้ำมันลำข้าวที่จริงอย่างผมนี่ผมไม่ทอดผมไปใช้หม้ออบลมร้อนนะครับคือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเข้าไปปุ๊บมันก็สุกแต่มันจะแข็งเราก็ซื้อน้ำมันมากรอกที่แบบร้อนพ่นเข้าไปพ่นที่ตัวปลาแล้วก็ใส่หม้ออบลมร้อนมันก็จะออกนิ่มนิดๆแต่มันก็ไม่นิ่มเท่ากับเราใช้น้ำมันทอดแต่แรกกันละเอาละสุขภาพเราดีเรากินไม่ค่อยอร่อยถ้าจะสุขภาพดีก็ไปใช้ความอร่อยจากน้ำพริกนะน้ำพริกไปย่างแมงดาผมไม่คุกกับข้าวเลยแล้วก็จิ้มด้วยผักจิ้มด้วยปลาอร่อยนะถ้าไม่เบรกนี่ข้าวหมดหม้อเหมือนกันนะยิ่งข้าวร้อนปลาร้อนนี่ปลาสลิดทอดนี่นะโอ้โหทอดหม้อลมร้อนนะมันจอกนิ่มๆหน่อยเราพ่นด้วยน้ำมันมะกอกแบบที่มันชนิดร้อนน้ำมันมะกอกมันจะมีชนิดที่กินแบบเย็นนะเขาเรียกเอสต้าเวอร์จินที่ผมก็ทานอยู่ผมทานเวโปรตีนเนี่ยผมเวโปรตีนมันใช้น้ำเย็นผ ผมก็เอาน้ำมันมะกอกใส่เข้าไปเลยแล้วเขย่าเขย่ากินพร้อมกันรวมทั้งกาแฟกาแฟก็กินทั้งกาแฟเขียวตอนนี้กินกาแฟเขียวนะครับเพราะว่ากาแฟลักดำน้ำตาลมันผ่านซึ่งระบบขับถ่ายผมดีอยู่แล้วผมกินผักทุกมื้อทุกวันกินผลไม้ทุกมื้อทุกวันระบบขับถ่ายไม่ต้องพูดถึงครับวันหนึ่งสองรอบสามรอบนะก็ไม่กินพวกกาแฟที่มันถ่ายก็มากินกาแฟเขียวซึ่งมันช่วยควบคุมทั้งน้ำตาลความดันไขมันได้ด้วยนะครับแล้วก็ดื่มชาเทียนหลงนะซึ่งเราก็ต้องคุมทั้งไขมันคุมทั้งเรื่องความดันซึ่งมันไม่เป็นแต่เราก็คุมไว้นะเพื่อไม่ประมาทเพราะโอกาสเป็นมันมีสูงเพราะเราอายุมากๆขึ้นเซลล์มันก็เสื่อมไปเรื่อยๆวันนี้จะเปิดคลิปที่ต่อจากครั้งที่แล้วที่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเรากินเนื้อสัตว์เรากินของปิ้งของย่างเรากินของที่มันย่อยยากพวกหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรพวกนี้ตอนสมัยหนุ่มๆเนี่ยมันก็ได้เด็กๆมันก็ย่อยได้มันก็สลายได้แต่พออายุมากๆแล้วเนี่ยถ้ากินพวกนี้เข้าไปแล้วลองสังเกตอาการนะครับท่านผู้ฟังถ้าเรากินมื้อเย็นแล้วมีความรู้สึกว่านอนแล้วมันเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่อัดอึดอัดนอนมันไม่เต็มอิ่มมันเหมือนฝันทั้งคืนสะดุ้งตื่นทั้งคืนอย่างนี้ถือว่ามื้อเย็นที่เรากินไปเนี่ยไม่ดีแล้วต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแสดงว่ามื้อเย็นที่เรากินไปเนี่ยมันมีผลทำให้ย่อยยากเช่นตอนเด็กๆหนุ่มๆสาวๆไม่เท่าไหร่ครับแต่พออายุมากเลยนี่มันเป็นเดี๋ยวนี้ฟังคลิปนี้ต่อในคลิปนี้คุณหมอบอกนะครับว่าถ้าเราอายุมากเนี่ยเนื้อสัตว์4อย่างนี้ควรจะเลี่ยงหรือถ้ากินก็ควบคุมปริมาณเพราะมันจะมีผลต่อระบบการย่อยระบบการทำงานของร่างกายตอนเด็กๆเราทานได้เพราะมันร่างกายเรายังสมบูรณ์เซลล์มันยังสามารถย่อยได้แต่พออายุมากๆแล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนี่แหละครับนะเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราทุกๆตัวท่านใดที่สงสัยนะครับว่าไอ้นี่เป็นอย่างไรใส่อะไรไปกินแล้วจะช่วยเรื่องอะไรอันนี้โทรหลังใหม่ได้เราเอาเวลาพวกนี้มาเรียนรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยกันเพราะบางท่านยังไม่ได้สั่งแต่ฟังรายการเป็นประจำจะได้ความรู้เราจะได้นำไปปฏิบัติแล้วก็ส่งผลให้ร่างกายของเราดีนะส่วนสินค้าเนี่ยโทรมาหลังใหม่ได้ครับจะสอบถามอะไรจะสั่งอะไรนะได้เลยนะครับแล้วก็สินค้าเราหลากหลายผมการันตีคุณภาพอันไหนที่นำเข้ามาในระบบแสดงว่าเราสกรีนเรื่องคุณภาพนะราคาสกรีนมาไม่ให้มันแพงเกินไปอ่ะมาฟังต่อนะครับที่คุณหมอบอกคุณหมอจะพูดถึงเรื่องบาดเนื้อสัตว์ถ้าเรากินแล้วมันจะย่อยยากมันจะมีผลต่อคอเลสเตอรอลด้วยคอเลสเตอรอล LDL นะครับมันจะสูงถ้าเรากินพวกเนื้อที่มันมีไขมันอะไรพวกนี้อ่ะเราฟังต่อครับ
2: รู้ตัวเลยค่ะ
3: หมอชอบที่คุณนุ่นพูดว่าระบบได้ไม่เหมือนเดิมครับเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าอายุมากขึ้นแล้วแรงน้อยลงแต่น้อยคนจะรู้ว่าอวัยวะข้างในก็อ่อนลงด้วยเหมือนกันอย่างตับมันไม่ใช่แค่กรองแอลกอฮอล์นะครับมันต้องเคลียร์ไขมันกรองไนไตรสลายสารเคมีจากเนื้อด้วยแล้วลองคิดดูสิครับถ้าเรายังใช้วิธีทอดหมูวันเว้นวันหรือต้มแหนมใส่เต้าหู้หมูสับแบบเดิมเรากำลังฝากภาระให้ตับกับไตทำงานเหมือนตอนอายุ30ทั้งที่มันไม่ไหวแล้ว
2: แล้วคนที่เชื่อว่าแค่เลี่ยงเนื้อแปรรูปก็น่าจะพอละคะลุงหมอมันพอไหมคะ
3: ไม่พอครับคุณนุ่นหมอเคยลองให้คนไข้จดอาหารที่เขากินใน3วันโดยไม่บอกว่าให้สังเกตเรื่องเนื้อแล้วปรากฏว่ามีทั้งหมูทอดติดมันลูกชิ้นปลาในก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างหนังกรอบข้าวหมูแดงในทุกวันเลยครับคนกลุ่มนี้คิดว่าเราไม่ได้กินไส้กรอกเบคอนก็แปลว่าปลอดภัยทั้งที่จริงแล้วพวกเขากำลังกระจายความเสี่ยงลงในอาหารปกติแบบไม่รู้ตัวแล้วคุณนุ่นล่ะครับฝั่งของคุณเองเคยเจอไหมครับว่าคนไข้ที่เราคิดว่าไม่น่าจะเสี่ยงแต่จริงๆแล้วมีอะไรซ่อนอยู
2: ่มีเลยค่ะลุงหมอคนไข้บางคนไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่พอเข้าโปรแกรมตรวจเชิงลึกปรากฏว่ามีไขมันพอกตับแบบไม่แสดงอาการเลยแล้วพอซักละเอียดก็พบว่าเขาทานหมูกรอบทุกสัปดาห์แล้วชอบกินตอนกลางคืนด้วยเพราะรู้สึกว่าให้พลังดีหลับสบายทั้งที่จริงแล้วมันไปเพิ่มภาระการย่อยตอนกลางคืนทำให้นอนหลับตื่นกว่าเดิมและตับต้องทำงานช่วงควรพักผ่อนและบางทีเรื่องเล็กๆแบบนี้ล่ะค่ะที่หมอไม่ได้พูดออกมาให้กลัวแต่พูดให้กลับมาสังเกตตัวเองว่า ถ้าเนื้อสัตว์คือพลังเราอยากให้พลังนั้นพาเราไปข้างหน้าหรือฉุดเราช้าโดยไม่รู้ตัวลุงหมอคะเมื่อกี้ที่ลุงหมอบอกว่าแค่เปลี่ยนมื้อเย็นก็อาจเปลี่ยนสมองเราได้หนูฟังแล้วมันย้อนขึ้นมาเลยค่ะว่าคนไข้หลายคนของหนูไม่ได้รู้สึกผิดที่กินมื้อเย็นนะคะแต่เขารู้สึกผิดที่กินแล้วไม่ได้นอนแล้วพอตื่นมากลางดึกก็ตีความไปว่าตัวเองนอนไม่ดีทั้งที่จริงๆร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่เลยครับคุณนุ่นหลายคนไม่รู้ว่ามื้อเย็นของเขาไม่ได้ผิดตรงที่กินช้าไปหรือกินเยอะไปแต่ผิดตรงที่ไปกระตุกกลไกการเอาตัวรอดของสมองในเวลาที่ร่างกายควรจะหยุดพักยกตัวอย่างถ้ากินของทอดหรืออาหารที่เค็มจัดก่อนนอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะพยายามขับโซเดียมออกกลางดึกผ่านทางปัสสาวะแล้วสมองจะเข้าใจว่ามีเหตุฉุกเฉินบางอย่างเกิดขึ้นมันเลยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นแม้ไม่มีเสียงไม่มีไฟไม่มีความเครียดเพราะแค่เกลือในเลือดผิดจังหวะก็เพียงพอแล้วครับที่จะปลุกทั้งระบบขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเคยมีคนไข้คนหนึ่งแกเคยบอกหมอว่าผมนอนไม่หลับมา3ปีผมว่าผมเครียดเรื่องลูกเรื่องเงินเรื่องบ้านแต่พอเราช่วยกันไล่ทีละเรื่องกลับพบว่าทุกอย่างที่เขากังวลมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ตัวการสิ่งที่เราเจอคือแกกินผลไม้เชื่อมกับน้ำเต้าหู้ทุกคืนตอน2ทุ่มเพราะคิดว่าเป็นของเบากินแล้วหลับสบายแต่ไม่เคยรู้เลยว่าทั้งน้ำตาลจากผลไม้เชื่อมและสารฟลาโวนอยด์ในน้ำเต้าหู้มันรบกวนการหลั่งเมลาโทนินโดยตรงถ้ากินผิดช่วงเวลาพอหยุดแค่นั้นไม่ถึง10วันแกหลับลึกขึ้นทันทีโดยไม่ต้องใช้ยา
2: ขอแอบเสริมเบาๆค่ะสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องเมลาโทนินมันคือฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตเองตามธรรมชาติหลั่งออกมาตอนที่แสงน้อยเสียงเงียบและระบบย่อยอาหารหยุดทำงานแล้วดังนั้นถ้าเรายังมีไฟสว่างอยู่ในห้องนอนยังเปิดทีวีหรือยังย่อยอาหารไม่หมดต่อให้เราง่วงแค่ไหนเมลาโทนินก็ไม่ทำงานค่ะและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการหลับไม่ลึกแบบที่ไม่รู้ตัวเลยหนูว่าประเด็นนี้มันชวนให้คนดูต้องหันกลับไปมองว่าเรากำลังหลับเพราะง่วงหรือแค่สลบเพราะเหนื่อยจนร่างกายตัดไฟซึ่งสองอย่างนี้ต่างกันมากเลยนะคะลุงหมอ
3: ต่างครับคุณนุ่นและมันต่างแบบมีผลต่อสุขภาพแบบระยะยาวเลยด้วยคนที่ง่วงแบบธรรมชาติจะหลับเป็นรอบรอดหลับลึกมีช่วงซ่อมแซมแต่คนที่สลบเพราะร่างกายตัดไฟส่วนใหญ่จะกระตุกหลับแล้วตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุแล้วร่างกายจะไม่มีโอกาสซ่อมหัวใจสมองหรือหลอดเลือดเลยแล้วแบบนี้คุณนุ่นว่าถ้าเรานอนแบบที่ไม่ซ่อมเลยแบบนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรครับ
2: ถ้าเป็นหนูคงตอบว่าร่างกายค่อยๆพังโดยที่เรายังคิดว่าตัวเองพักพอแล้วมันน่ากลัวตรงที่เรายังเชื่อว่าฉันนอนแล้วนะทั้งที่จริงๆมันคือแค่การชัตดาวน์ค่ะ
3: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมออยากให้คนดูจำไว้คือการหลับลึกไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อแต่มันคือสิ่งที่ต้องสร้างเราสร้างมันจากพฤติกรรมเล็กๆตรงปลายวันไม่ใช่จากยาหรือเครื่องมือและถ้าเรายังใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยหวังว่าการนอนจะดีขึ้นมันก็เหมือนคนป่วยหัวใจที่ยังกินเค็มแล้วหวังว่าจะไม่เส้นเลือดตีบครับ
2: งั้นหนูขอถามแทนคนดูเลยค่ะถ้าเราเริ่มเห็นแล้วว่ามื้อเย็นการใช้ไฟหรือแม้แต่น้ำเต้าหู้มันมีผลต่อการนอนลึกเราควรเริ่มจัดสมดุลปลายวันยังไงบ้างคะลุงหมอ
3: ครับคุณนุ่นถามไว้ดีมากว่าเราจะเริ่มจัดสมดุลปลายวันยังไงดีหมอขอย้อนสั้นๆก่อนว่าคนวัย60 plus เนี่ยไม่จำเป็นต้องเลิกกินเนื้อสัตว์ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเนื้อแบบไหนควรลดและแบบไหนควรเติมเพื่อให้ร่างกายได้โปรตีนแบบที่ไม่สร้างภาระโดยไม่รู้ตัวเพราะระบบเผาผลาญหลังวัย60มันทำงานช้าลงไตทำงานช้าลงและระบบย่อยก็บอบบางขึ้นหมออยากเริ่มจาก4เนื้อที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนครับเพื่อให้ผู้ชมได้รู้ว่าถ้าจะเริ่มดูแลตัวเองในแต่ละวันก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรทำร้ายเราช้าๆโดยไม่รู้ตัวอันดับที่4เนื้อย่างหรือปิ้งไหม้ โดยเฉพาะที่ใช้ไฟแรงๆหรือย่างบนเตาถ่านเพราะมันจะสร้างสารก่อมะเร็งชื่อ HCA และ PAH ในระดับสูงคนไทยชอบหมูกระทะนะครับแต่ถ้าย่างจนขอบไหม้ดำๆกลิ่นหอมๆนั่นแหละอันตรายเลยอันดับที่3เนื้อวัวหรือแกะส่วนสะโพกส่วนนี้มีฮีมไอรอนสูงซึ่งถ้ากินมากจะเร่งกระบวนการที่เรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรสเหมือนกับเร่งความเสื่อมของเซลล์โดยไม่รู้ตัวอันดับที่2เนื้อแดงติดมันเช่นหมู3ชั้นหรือเนื้อติดมันทั่วไปไขมันในเนื้อแดงจะกระตุ้นการอักเสบและเพิ่มไขมันเลวในเลือด LDLอันดับที่1เนื้อแปรรูปไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอลูกชิ้นทั้งหมดนี้มีไนไตรท์สูงซึ่งสัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่และยังใส่เกลือสูงมากโดยไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังสะสมโซเดียมเกินทุกวัน
2: แสดงว่าเมนูบ้านๆที่คนกินกันทุกวันอย่างข้าวหมูแดงหมูปิ้งหรือแม้แต่ขนมจีบก็เข้าไข่แทบทั้งนั้นเลยนะคะ
3: ใช่เลยครับและตรงนี้แหละที่หมออยากให้เปลี่ยนวิธีมองอาหารจากแค่อร่อยเป็นใช้ประโยชน์กับร่างกายได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเพื่อให้ผู้ชมมีทางเลือกที่ชัดเจนขึ้นหมอขอแนะนำ4โปรตีนที่เหมาะกับวัย60ขึ้นไปที่หมอเห็นว่าทั้งปลอดภัยย่อยง่ายและส่งเสริมสุขภาพในระยะยาวเราจะไล่จากอันดับ4ถึง1กันเลยครับอันดับที่4ถั่วและธัญพืชเช่นถั่วลิสงถั่วแดงลูกเดือยที่ให้โปรตีนพืชบวกไฟเบอร์สูงช่วยควบคุมน้ำตาลย่อยช้าและปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ได้ดีมากที่ญี่ปุ่นจะมีข้าวบาเล่ผสมลูกเดือยเสิร์ฟคู่ซุปมิโซะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์ในมื้อเย็นอันดับที่3เต้าหู้หรือเทมเป้โปรตีนพืชแบบนุ่มย่อยง่ายเหมาะกับคนที่ฟันไม่แข็งแรงและช่วยดูแลลำไส้ได้ด้วยถ้าไม่ชอบกลิ่นลองใส่ซอสถั่วเหลืองแบบลดเค็มหรืออบให้กรอบนอกนุ่มในครับอันดับที่2เนื้อไก่ไม่มีหนังโดยเฉพาะอกไก่ครับไขมันต่ำมากย่อยง่ายและให้กรดอะมิโนครบสำหรับกล้ามเนื้อถ้าใครเบื่ออกไก่ลองต้มกับขิงหรือทำเป็นซุปเบาๆก็ได้ครับอันดับที่1ปลาไขมันดีอย่างปลาทูปลาแซลมอนปลาซาบะที่ให้โอเมก้า3สูงลดการอักเสบของหลอดเลือดช่วยให้หัวใจแข็งแรงและยังดูแลสมองในคนสูงวัยได้อีกด้วย
2: ชอบจังเลยค่ะที่ลุงหมอไล่เรียงให้เห็นแบบนี้เพราะฟังแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องกินดีนะคะแต่มันคือการวางแผนอนาคตของร่างกายว่าเราจะส่งอะไรเข้าไปเป็นเชื้อเพลิงในแต่ละวันดิฉันเคยมีคนไข้ที่เริ่มต้นจากอาการแน่นท้องเรื้อรังทุกเช้าพอเช็คไปมาปรากฏว่าเขากินหมูยอทุกวันเพราะคิดว่าโปรตีนและไม่ทอดเลยปลอดภัยแต่จริงๆแล้วคือมีสารปรุงแต่งมากจนลำไส้เขาอักเสบโดยไม่รู้ตัวและนั่นคือจุดที่ทำให้ดิฉันกลับมาคิดใหม่ว่าเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรดีเพราะอร่อยกับอะไรดีเพราะร่างกายใช้ได้จริงเพราะสุดท้ายคำว่าอาหารสุขภาพมันไม่ใช่ชื่อเมนูแต่มันคือวิธีคิดว่าเรากำลังให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นหรือเบาลงในแต่ละคำที่เรากินเข้าไป
3: จริงเลยครับคุณนุ่นและที่สำคัญคือของดีถ้าเยอะเกินไปก็เสียสมดุลได้หมอแนะนำว่าภายใน1สัปดาห์เราควรจัดโปรตีนให้หลากหลายเช่นปลา 2-3 มื้อไก่2มื้อโปรตีนพืช2มื้อจะช่วยให้ลำไส้ได้พักไม่ต้องใช้งานซ้ำจุดเดิมแต่ถ้าอยากกินเนื้อแดงจริงๆหมอแนะนำไม่เกิน300กรัมต่อสัปดาห์นะครับประมาณ2มื้อเล็กๆ ก็พอและที่สำคัญคือต้องปรุงอย่างระวังที่สุด
2: พูดถึงตรงนี้หนูเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้แล้วค่ะว่าถ้าจะกินเนื้อแดงให้ปลอดภัยขึ้นลุงหมอมีเทคนิคอะไรบ้างไหมคะ
3: มีครับเทคนิคง่ายๆเลยคือ 1. หลีกเลี่ยงการใช้ไฟแรงจัดเช่นปิ้งจนขอบไหม้หรือทอดจนกรอบ2. ใช้วิธี low temperature cooking เช่นต้มอบลวก 3. ถ้าอยากหมักควรใช้ของธรรมชาติเช่นขิงน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวหรือซอสถั่วเหลืองแบบไม่เค็มจัด 4. พักเนื้อหลังปรุง 3-5 นาทีให้ของเหลวในเนื้อกระจายตัวช่วยลดสารก่อมะเร็งหมอเองก็ยังกินเนื้อบ้างครับแต่ทุกครั้งที่กินหมอจะถามตัวเองว่าร่างกายเราใช้มันได้จริงไหม ถ้ารู้สึกว่ามันคือการเติมไม่ใช่การสะสมหมอถึงจะกิน
2: ชอบมากเลยค่ะหนูว่าประโยคนี้น่าจะกลายเป็นคำจำของใครหลายคนเลยอาหารทุกคำควรเป็นการเติมไม่ใช่การสะสมเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่แค่เลือกอาหารดีแต่คือเลือกอนาคตที่อยากมีด้วยค่ะพอได้ฟังแบบนี้หนูรู้สึกเลยค่ะว่าสุขภาพมันไม่ใช่แค่เรื่องกินอะไรหรือห้ามอะไรแต่คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับร่างกายในทุกวันทุกคำทุกความคิดที่เราปล่อยผ่านเพราะบางทีคนเราก็เผลอใช้ร่างกายแบบที่ไม่ได้เห็นมันเป็นของมีค่าจริงๆเลย
3: ใช่ครับคุณนุ่นหมอว่าคนวัยเรานี่แหละที่บางทีก็ลืมไปว่าเรายังมีสิทธิ์เลือกว่าอยากอยู่แบบไหนมีคนไข้หลายคนที่เริ่มต้นช้าแต่กลับมีแรงกว่าตอนอายุ50เพราะเขาเริ่มมองเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่แค่ผ่านไปวันๆแต่คือการค่อยๆกลับมาคืนดีกับร่างกาย
2: แล้วลุงหมอเคยเจอคนไข้ที่เริ่มเปลี่ยนความสัมพันธ์กับร่างกายแบบที่ลุงหมอเล่าว่าไหมคะคนที่ไม่ใช่ป่วยน่ะแต่แค่รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแล้ว
3: มีครับผู้ป่วยท่านหนึ่งที่ผมจำได้แม่นเลยอายุ71ปีแกไม่ได้ป่วยเป็นโรคใหญ่ไม่ได้มีประวัติสโตรกหรือฮาร์ทแอทแทคมาก่อนแต่แกบอกว่ารู้สึกไม่ชัดเจนกับชีวิตตื่นมาก็ล้านอนก็ไม่ลึกกินก็เพื่อให้อิ่มไม่ใช่เพื่อให้อิ่มใจแกพูดประโยคหนึ่งที่ผมยังจำได้จนวันนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ไหวนะหมอแต่ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมหลังจากวันหนึ่งแกได้ฟังรายการสุขภาพแกตัดสินใจไม่เปลี่ยนอะไรเยอะเลยครับแค่เริ่มเดินรอบบ้านเบาๆตอนเช้าไม่เกิน10นาทีแกบอกว่าขอให้เห็นต้นไม้ได้ฟังเสียงนกก็พอแล้วพอเดินเสร็จแกต้มน้ำร้อนใส่ใบเตยกับขิงแล้วนั่งเงียบๆข้างหน้าต่างแบบเดิมแต่รู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
2: หนูฟังแล้วขนลุกเลยค่ะมันเหมือนเราไม่ได้ต้องมีอะไรเพิ่มแค่เปลี่ยนวิธีที่มอง
3: ใช่ครับบางทีชีวิตก็ไม่ได้ต้องการการรักษาแบบซับซ้อนแต่ต้องการการให้เกียรติสุขภาพในแบบของเราเอง
2: จริงค่ะและหนูว่าคนฟังหลายคนอาจเคยมีโมเมนต์แบบนั้นนะคะที่ร่างกายไม่ได้แย่มากแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วเหมือนชีวิตมันจืดลงเบาลงแต่ไม่เบาแบบโล่งเบาแบบไม่มีอะไรเลยและหนูอยากให้ทุกคนจำไว้ค่ะว่าเรายังเปลี่ยนจังหวะของชีวิตได้แม้จะเริ่มจากก้าวเล็กๆเพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องของอดีตแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ในทุกเช้าที่เรายังลืมตา
3: หมอชอบประโยคนี้มากเลยครับคุณนุ่นเพราะมันจริงที่สุดเลยว่าการมีชีวิตอยู่ไม่เท่ากับมีสุขภาพหมอเคยเห็นหลายคนที่ดูเหมือนไม่ป่วยแต่กลับเหนื่อยเศร้าล้าและสับสนในขณะที่บางคนที่มีโรคประจำตัวกลับดูสดใสแข็งแรงและมีพลังในการดูแลตัวเองทุกวันเพราะสุขภาพไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวแต่คือพลังใจที่เราใส่ให้กับมันต่างหากครับ
2: แล้ววันนี้หนูคิดว่าหลายคนคงได้เห็นชัดขึ้นแล้วว่าไม่ว่าจะผ่านอะไรมาก็ตามเราสามารถเลือกคืนความหมายให้กับการมีชีวิตอยู่ได้ทุกวัน
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: บลูมิโน่ลาย07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับ ก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
14: รักตายห่วงใยตายดูแล
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะการบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิทั้ง52เที่ยวบินส่งคืนผู้โดยสารจนกว่าจะแล้วเสร็จสักครู่มาติดตามค่ะ
17: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
18: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
21: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: การบินไทยเร่งนำส่งสัมภาระ52เที่ยวบินที่ตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิย้ำเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้โดยสารผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลเท่านั้นคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าการบินไทยเร่งจัดสัมภาระตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก52เที่ยวบินระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาโดยระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อคัดแยกและทยอยนำส่งให้ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและจะเร่งดำเนินการส่งจนได้ครบถ้วนส่วนการปฏิบัติการเที่ยวบินวันที่28กันยายนมีเที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินขณะที่การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวม22เที่ยวบินในวันที่29ถึง30กันยายนครอบคลุม10เส้นทางอาทิกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงเฟิร์ตกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการหมุนเวียนอากาศยานผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในช่วงนี้ควรตรวจสอบสถานะเที่ยวบินล่าสุดก่อนเดินทางไปสนามบินผ่านการบินไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หรือโทร023561111ตลอด24ชั่วโมงโดยอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพิ่มเติมมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: เลขาสภาพัฒน์เสนอครม.พิจารณาโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 160,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดใช้เวลาดำเนินการ8ปีแล้วเสร็จหากผ่านความเห็นชอบพร้อมดำเนินการทันทีคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายธนิชาพิจยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทคาดว่าใช้เวลาดำเนินการ8ปีโดยหากมีโครงการนี้ก็จะสามารถตัดย่อยน้ำตั้งแต่ภาคเหนือเพื่อไม่ให้ลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นโครงการที่จำเป็นเพราะเห็นกันอยู่ว่าเรื่องน้ำมันไม่แน่นอนหน้าฝนก็ต้องมาบริหารจัดการวิธีเดิมไม่มีเครื่องมือใหม่ดังนั้นหากมีโครงการนี้ก็จะมีเครื่องมือบริหารเพื่อไม่ให้น้ำท่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับแผนทางกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะสามารถดำเนินการได้เพราะได้งบประมาณปี2570ไปแล้วจากนั้นจะไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงการคลังต้องเจรจาดูเรื่องของเงินกู้โดยจะดูให้เหมาะสมที่สุดหากเงินกู้มาเร็วก็จะดำเนินการได้ส่วนโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นโครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำซอยแยกจำนวนหลายคลองซึ่งโครงการนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะต้องโยกย้ายผู้คนที่ลุกล้ำน้ำออกไปให้หมดสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: สำนักงานชลประทานเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์การกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำ11แห่งของจังหวัดเพชรบูรณ์โดยล่าสุดพบว่า7แห่งมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ90ในจำนวนนี้มี2อ่างที่น้ำล้นแล้วได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองลำกงอำเภอหนองไผ่มีปริมาณน้ำ 100.84% น้ำล้นช่องระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ำ 99.73% แต่ยังไม่กระทบประชาชนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำและพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงย้ายรถยนต์และย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมกับแจ้งเตือนให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลพบุรีดำเนินรายการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรีค่ะ
7: เรา
2: อบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
7: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
8: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคารสำหรับรายการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะ
9: เพราะการสร้างประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตศูนย์กลางที่หลอมรวมผู้มีหัวใจมุ่งมั่นร่วมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสานพลังอย่างยิ่งใหญ่ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนขับเคลื่อนสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมด้านประชาธิปไตยในทุกมิติด้วยความเสียสละสร้างชุมชนที่ไร้ซึ่งการทุจริตสร้างสังคมแห่งความสงบสุข
10: การซื้อเสียซื้อเสียงเราก็เห็นบ้างหลังจากมีสสปชตขึ้นมาเราก็มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆเรื่องของการซื้อสินค้าเสียงเขารู้จักหน้าที่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจในจุดนี
11: ้ได้ผลเยอะนะทุกหมู่บ้าน

0: ความกินดีอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไปรับชมเรื่องราวดีๆและติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งกกต.
1: ทุกคนคิดว่าประชาธิปไตยสำคัญไหมครับคำตอบของทุกคนน่าจะเหมือนกันนั่นก็คือสำคัญถูกต้องครับและเพราะความสำคัญนี้เราต้องให้ประชาชนทุกคนได้รู้ถึงความสำคัญของประชาธิปไตยกกต.จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นมาหรือเรียกสั้นๆว่าสสปชต.โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของคนในตำบลเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้มีพลเมืองคุณภาพซึ่งเหมือนห้องสมุดประจำตำบลในการให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะและร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือตำบลมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งกกต.ได้ส่งเสริมสสปชต.มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นวาระแห่งชาติผ่านภาคีเครือข่ายสสปชต.ที่มีอยู่ทุกตำบลทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปลูกฝังเด็กและเยาวชนตามหลักสูตรและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างในแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชนตลอดการเดินทางที่ผ่านมาสสปชต.ได้เติบใหญ่แข็งแกร่งอย่างเป็นรูปธรรมพูดง่ายๆคือสสปชต.เปรียบเหมือนโรงบ่มเพาะประชาธิปไตยในระดับตำบลที่ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยให้ยั่งยืนตลอดไป
2: สวัสดีครับท่านกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลผมนายเบญจพลลมสุวรรณอดีตผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และเผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งขั้นแรกเลยนะครับผมอยากจะให้ท่านกรรมการทั้งหลายนะครับท่านลองคิดดูที่ว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยท่านเนี่ยจะเข้มแข็งได้อย่างไรข้อที่สองนะครับก็คือว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยท่านเนี่ยจะทำกิจกรรมใดบ้างที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งเรื่องที่สามนะครับอยากให้ท่านคิดเรื่องการอบรมครั้งนี้ท่านจะนำความรู้ไปเผยแพร่กับใครกลุ่มใดบ้างเราลองมาดูกันดีว่ากิจกรรมที่ท่านจะทำเนี่ยเราลองแบ่งออกแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณสัก3กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกคือการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนหมู่บ้านในตำบลของท่านและท่านเห็นได้ว่าการขยายผลความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะท่านจะสามารถนำความรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะไปขยายผลกับกลุ่มใดบ้างในตำบลของท่านแต่จริงๆแล้วในตำบลเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มอาสาองค์กรภาคประชาชนเนี่ยมากมายเหลือเกินนะอย่างเช่นกลุ่มอสมกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงกรรมการหมู่บ้านด้วยนะท่านสามารถจะนำความรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยไปขยายผลนะให้กับสมาชิกของกลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้รวมถึงเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยอันที่สองนะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีวิถีประชาธิปไตยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าหมู่บ้านของท่านเนี่ยประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยบ้านเมืองก็จะเกิดความสงบสุขนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะประชาชนขยันทำมาหากินใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นการดำเนินชีวิตพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลก็ให้มีปัญหาในอาชญากรรมเรื่องยาเสพติดรวมทั้งมีพฤติกรรมการทุจริตหรือสิทธิ์ขายเสียงด้วยอันนี้ก็จะถือว่าจะเป็นหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยครับครับเรื่องที่สองคือเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งการรณรงค์เนี่ยให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจสามารถจะตัดสินใจเลือกตัวแทนที่ดีมีความสามารถมาทำหน้าที่ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้การรณรงค์และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งนั้นนะมีได้หลายวิธีเช่นการเป็นอาสาสมัครพัฒนาทางการเมืองช่วยเหลืองานของสสปชต.ในการรณรงค์ให้เพื่อนบ้านเนี่ยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากโดยมีการเฝ้าระวังตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมรวมทั้งกรณรงค์ลดจำนวนบัตรเสียอ การดำเนินงานกิจกรรม6 สัปดาห์ประชาธิปไตยซึ่งเรื่องนี้เริ่มขึ้น

0: สักประมาณสัก50กว่าปีที่แล้วครับเรื่องก็มีว่าเย็นวันศุกร์คุณครูเข้ามาในชั้นเรียนนะครับแล้วก็บอกเด็กๆทุกคนว่าวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งให้เด็กทุกคนเนี่ยได้ไปสังเกตการเลือกตั้งที่หน่วยใกล้บ้านของท่านเช้าวันอาทิตย์นะเด็กๆก็ไปที่หน่วยเลือกตั้งนะครับพาคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแล้วก็ไปกันแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็สังเกตการอยู่ตลอดทั้งวันนะพอเช้าวันจันทร์ขึ้นมานะคุณครูก็ถามในชั้นเรียนว่าวันอาทิตย์ที่เป็นเลือกตั้งเนี่ยเด็กคนไหนไปบ้างเด็กคุณก็ยกมือพร้อมกันหมดเลยนะครับผมก็ไปครับนะคุณครูก็ถามว่าเธอเห็นอะไรบ้างเด็กก็เห็นว่าตอนเช้าเนี่ยผมไปแต่เช้าเลยนะมีคนสัก 6-7 คนมาเนี่ยขนอุปกรณ์มานะมีหีบมีวัสดุมีอะไรต่างๆมากมายเลยแล้วก็มาจัดที่หน่วยเลือกตั้งนะครับมีบัญชีรายชื่อมีเอกสารเยอะแยะเลยนะครับแต่แล้วก็จัดตั้งหีบไว้ตรงกลางนะมีทุ้มเป็นเหมือนคูหาอยู่ข้างหลังหลังจากนั้นประมาณสัก 8 โมงนะพี่น้องประชาชนก็มาถึงก็มาดูที่กระดานนะแล้วเข้าไปยื่นบัตรประชาชนได้รับกระดาษมาแผ่นหนึ่งซึ่งพับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็เดินเข้าไปข้างหลังนะไปขีดเขียนอะไรก็ไม่ทราบนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเข้ามาหย่อนในหีบบัตรนะตกเย็นกรรมการก็เอาบัตรในหีบนะมานั่งนับกันนะเสร็จแล้วก็จบนับจากนั้นมานะครับเมื่อมีกกต.นะครับกิจกรรมเนี่ยก็ได้ถูกนำมาเขียนใหม่นะเรียบเรียงนะให้มีลักษณะของการเป็นแผนงานโครงการที่ดีขึ้นนะครับกิจกรรมเริ่มอย่างนี้ครับสัปดาห์แรกเนี่ยนะทันทีที่กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมกรสสปชต.เนี่ยนะครับก็จะมาประชุมวางแผนกันในการประชุมครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะมีการวางแผนว่าใครจะทำอะไรบ้างแบ่งหน้าที่กันอันนึงที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยสสปชต.เนี่ยกรรมการเนี่ยสามารถที่จะไปคุยกับโรงเรียนได้นะเพราะโรงเรียนเนี่ยก็เคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้มาแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยก็ไปคุยเรื่องเตรียมการที่จะรณรงค์นะให้โรงเรียนเนี่ยทำกิจกรรมนะส่งเสริมประชาธิปไตยนะโดยการเตรียมการไปเลือกตั้งด้วยหลังจากนั้นแล้วสัปดาห์ที่2เนี่ยนะครับก็คือขั้นตอนของการเตรียมสื่ออุปกรณ์นะครับการเตรียมสื่ออุปกรณ์เนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับก็ดีเป็นป้ายก็ดีนะหรือว่าเป็นบัตรขีดคะแนนตัวอย่างนะครับบัตรสำหรับคนพิการคนอื่นๆเนี่ยนะก็เตรียมให้พร้อมในสัปดาห์ที่2นะพอเริ่มสัปดาห์ที่3เนี่ยนะครับกรรมการก็เริ่มนำมาเอาความรู้มาคุยกันมีการจัดการสาธิตนะให้เด็กดูว่าการเลือกตั้งคืออย่างไรทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยนะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งพอสัปดาห์ที่5นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะก็เรียกว่าการรณรงค์โค้งสุดท้ายเนี่ยในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับสสปชต.อาจจะร่วมกับท้องถิ่นก็ดีนะครับหรือว่าโรงเรียนนะมีการรณรงค์ไปตามถนนหนทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดการกระตุ้นว่าจะมีการเลือกตั้งแล้วนะทุกคนจะได้เตรียมพร้อมที่จะไปเลือกตั้งสำหรับสัปดาห์ที่6ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็มีวันเดียวครับคือวันเลือกตั้งนะก็ไปเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพนะเลือกให้ได้ผู้แทนที่ดีสำหรับสสปชต.หลังจากที่ดูการเลือกตั้งแล้วนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะก็กลับมาประชุมกันเพื่อที่จะมาตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างอะไรที่เราคิดว่าเรายังไม่ได้ทำแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทำในครั้งต่อไปในเรื่องเหล่านี้นะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากมันจะเป็นวิธีทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถจะได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยประกอบไปด้วยกับการเลือกตั้งจากที่เราเคยมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับเราเคยทำในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็ปรากฏว่านักเรียนเนี่ยนะครับก็วาดภาพนะเด็กก็วาดพ่อแม่จูงลูกไปเลือกตั้งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเห็นว่าได้เกิดการกระเพื่อมของสังคมในการเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการเลือกตั้งด้วยปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์มากมายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมเห็นว่ากิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยนะเป็นกิจกรรมที่ทำง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทุกกิจกรรมเนี่ยทุกคนก็เคยทำมาแล้วทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจัดระเบียบให้มีขั้นมีตอนที่ดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็รายงานผลเพื่อจะติดตามการทำงานของผู้แทนของเราต่อไปครับในการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหลักการสำคัญเนี่ยเป็นสาระที่เราจะต้องเข้าใจให้ได้ในหลัก6ประการเนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานหลักแรกเลยเนี่ยก็คือหลักอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนหลักอำนาจประชาชนของชนคืออะไรก็คือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับอำนาจของประชาชนเนี่ยจึงจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงส่วนหลักที่2เนี่ยหลักสิทธิเสรีภาพนะประชาชนทุกคนเนี่ยย่อมได้รับสิทธินะสิทธิคืออะไรคือประโยชน์ประโยชน์ที่รัฐบาลคุ้มครองโดยกฎหมาย นะครับอะไรก็ตามที่กฎหมายคุ้มครองเนี่ยแล้วเป็นสิทธิของประชาชนเนี่ยประชาชนจะต้องได้รับตัวหลักเสรีภาพเนี่ยก็คือความอิสระใช่ไหมครับอิสระที่แสดงจะทำหรือไม่ทำก็ได้นั่นขึ้นอยู่กับประชาชนแต่อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีด้วยซึ่งหลักอันนี้เราจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการพูดในการอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะนั้นทุกคนก็ต้องรับฟังความเห็นของผู้อื่นด้วยหลักที่3เนี่ยก็คือหลักของความเสมอภาคอันนี้ความเสมอภาคเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือเรื่องของโอกาสเพราะในสังคมเนี่ยคนเราเนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะบางคนก็เป็นคนพิการนะไม่สามารถจะทำอย่างบางอย่างได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีการให้โอกาสให้เกิดความเสมอภาคให้เขาได้ทำกิจกรรมนั้นได้เหมือนกับคนอื่นได้เท่าเทียมกันแล้วก็หลักสำคัญอีกอันนึงนะครับคือหลักทารรภาพหลักเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของความสามัคคีปองดองความสมานฉันท์แล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงจะสังเกตได้ว่าเราเนี่ยจะมีพี่ป้านะอาเราเรียกกันเหมือนญาติสนิทนี่คือหลักของความสมานฉันท์นะซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยเขาไม่มีอย่างเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของสังคมไทยหลักที่5คือหลักในประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องใช้กันมากก็คือหลักเหตุผลครับเหตุผลเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วในชีวิตนะครับในการแสดงออกหรือความคิดใดๆก็ตามเนี่ยถ้าจะต้องมีเหตุผลรองรับนะการวิจัยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในสังคมเนี่ยนะจะต้องใช้เหตุผลเนี่ยไม่ใช้อารมณ์ทั้งนั้นเหตุผลของใครจะดีที่สุดเนี่ยก็ต้องมาให้เสียงข้างมากในการตัดสินแต่อย่างไรก็ตามเสียงข้างมากตัดสินแล้วเนี่ยก็ต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยนะครับว่าเขาเห็นอย่างไรแล้วนำมาใช้ร่วมกันได้แล้วก็หลักสุดท้ายครับคือหลักนิติธรรมบางคนชอบใช้คำว่าหลักนิติรัฐนิติธรรมครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้ควบคู่กันการปกครองประเทศเนี่ยต้องใช้กฎหมายที่เราเรียกว่านิติรัฐแต่ว่าหลักที่สำคัญที่เราเรียกว่าหลักนิติธรรมก็คือว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยจะต้องออกมาในอย่างเป็นธรรมนะโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือความเห็นของประชาชนนะแล้วก็การบังคับใช้โดยผู้บังคับใช้กฎหมายก็บังคับใช้อย่างเป็นธรรมด้วยนะเพื่อให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างสงบสุขนะครับจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่สสพรต.เนี่ยดำเนินการเนี่ยนะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดประมาณ3ประการเนี่ยนะครับนะก็คือว่าหนึ่งท่านจะต้องไปเผยแพร่ความรู้ให้กับในชุมชนหมู่บ้านของท่านโดยวิถีประชาธิปไตยสองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเลือกตั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับการนำหลักประชาธิปไตยไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนของท่านเนี่ยก็จะทำให้ประเทศชาติเรานั้นเกิดความมั่นคงและก็เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
1: และรายการของเราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและอย่าลืมติดตามรับฟังรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าจะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
3: กกต.ลพบุรี

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่29กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันนะฮะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้วันอังคารยังเป็นอีก1วันนะครับตามประกาศของคณะรัฐมนตรีที่
1: ยังหยุดเป็นวันหยุดราชการ
2: นะครับก็4พื้นที่มีกรุงเทพมีนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับ
1: แต่วันนี้ท้องฟ้าดูสดใสขึ้นนะคุณณัฐา
2: ใช่ครับก็บางคนบอกว่าแสงแดดแรกนะครับหลังจากที่โอ้โห 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครึ้มนะคะมีแต่เมฆฝนดำๆแล้วก็ฝนโปรยกันตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดทั้งวันวันนี้น่าจะดีแล้วนะคะน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็หวังว่าหลายๆพื้นที่น้ำจะลดลงแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในเร็ววันนี้นะคะ
2: ครับ
1: มาดูข่าวสารของเรากันดีกว่าค่ะ
2: ครับก็เริ่มต้นกันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยมีทางด้านของพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีท่านเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ด้วยนะครับท่านก็ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานพร้อมเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่ของชุมชนวัดพิชัยแล้วก็ชุมชนเพชรคลองจันทร์นะครับเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งในโอกาสนี้ได้มีการเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะและในวันเดียวกันค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบทุกข์ภัยใน3พื้นที่นะคะมี3เขตด้วยกันได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันยาวแล้วก็ชุมชนซอยสมหวังชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ครับก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีปริมาณฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรเนี่ยนะครับจนระบบระบายน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้ทันก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทุกเขตนะครับ50เขตซึ่งปัจจุบันหน่วยงานต่างๆก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะครับบูรณาการความร่วมมือกันเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารสิ่งของที่จำเป็นนะครับตลอดจนการย้ายสัมภาระแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับจากพื้นที่ประสบอุทกภัยออกมายังพื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะในส่วนของทางด้านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีประชุมครม.ด้วยนะคะก็มีวาระที่สำคัญในการพิจารณาเห็นชอบโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวแล้วก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยโดยวาระที่สำคัญเนี่ยก็ได้แก่โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะที่ประชุมครม.ก็พิจารณาอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวก็ได้แก่โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใช้เวลา8ปีนะคะคุณผู้ฟังวงเงินประมาณ 160,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็โครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกนะคะวงเงินประมาณ 90,000 ล้านบาทส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์แล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเห็นว่าอาจจะมีการประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมด้วยจากเดิมที่เคาะ 28ถึงวันนี้ใช่ไหมคะ2วันใน4พื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็อันนั้นสมุทรปราการใช่ไหมคะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมีการแถลงแล้วจะเป็นยังไง
2: อันนี้ก็เป็นครม.ของวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็หลายคนที่มีการโฟกัสติดตามกันก็คือเรื่องของฝนวันนี้แหละคุณบ้านรัฐมนตรีนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังมีการเปิดเผยถึงเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็ดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ใจตุ้มๆต่อมๆนะครับแต่เห็นแสงแดดออกที่บอกว่าเป็นแดดแรก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกดีใจเพราะว่าโอ้โหมันขมุกขมัวเรื่องของฝนเนี่ยมาหลายวันนะครับซึ่งในส่วนของเมฆฝนหรือว่าในส่วนของฝนต่างๆนะครับก็อยากจะให้ติดตามกันในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจากที่มีการโดนติงไปว่าเอ๊ะคำพูดหรือว่าการสื่อสารเนี่ยเอาอยู่มันยากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนฟังหย่อมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ฟังแล้วมันไม่เข้าใจอ่ะว่ามันขนาดไหนที่บอกฝนตกหนักเนี่ยหนักประมาณไหนแค่ไหน
2: ครับเนี่ยนะ
1: แต่สุดท้ายกลายเป็นตกทั้งวันเลย
2: นะนายกท่านก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนแปลงการสื่อสารสักหน่อยนึงนะครับล่าสุดเห็นว่ามีการการปรับโฉมใหม่นะครับการสื่อสารในรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ในเรื่องของการระบายน้ำนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่ก็หลักๆ ก็คือ2คลองนะครับในช่วงนี้คือคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของคลองเปรมประชากรด้วยนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเขาก็เร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มที่แล้วครับตลอด24ชั่วโมงทำให้ในส่วนของระดับน้ำในหลากหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มมีแนวโน้มนะที่ดีขึ้นถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำเติมเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็สำหรับน้ำท่วมผิวจราจรก็ลดลงเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าหากไม่มีฝนตกมาเติมนะอย่างไรก็ตามก็ยังมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลากหลายจุดเลยค่ะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ก็ระบุว่าพื้นที่กทม.เนี่ยไม่พบกลุ่มเมฆฝนกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาดูไว้ก็26องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส96%อันนี้เราก็อาจจะคาดคะเนไม่ถูกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาบอกว่าสถานการณ์น่าจะลดลงนะคะ
2: ครับนี่แหละครับก็ต้องติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับในช่วงค่ำของค่ำคืนเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่อดทนลงไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มีสถานการณ
1: ์ได้นอนพักบ้างไหมเนี่ย
2: ฮะก็เห็นไปปรากฏตัวในทุกพื้นที่แต่ท่านก็เอาเต็มที่จริงๆอ่ะนะเพราะพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยนะครับก็ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัดเนี่ยนะครับก็ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งก็รองรับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดกระบังนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงด้วยปัจจุบันสถานพักพิงหรือว่าศูนย์พักพิงแห่งนี้มีพี่น้องประชาชนเข้าพักอยู่ประมาณ700คนแต่ว่าเขาสามารถที่จะรองรับได้ถึง 1,500 คนนะครับส่วนใหญ่ผู้เข้าพักก็คือผู้ที่ประสบภัยจากเคหะร่มเกล้านะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวนะฮะ
1: น้ำท่วมหนักเหมือนกัน
2: พื้นที่น่าจะใหญ่กว่าคลองจันทน์เลยนะเนี่ยนะครับก็มีทางด้านของผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนะครับคุณธราพงษ์เพชรคงเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีความต้องการในเรื่องของนมผงสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่เพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: พูดถึงศูนย์พักพิงดิฉันเห็นเดี๋ยวนี้นะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ
2: ่
1: ะมีมุ้งด้วยที่นอนน่ะมีมุ้งให้ด้วยก็เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในหลายส่วนในส่วนของกองทัพเราก็เข้าไปช่วยด้วยเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่เมื่อกี้คุณณฐาบอกว่าอะไรนะต้องการนมผงสำหรับเด็กใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
1: ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กซึ่งก็โอ้โหเด็กๆน้อยๆนี่น่าสงสารจริงๆก็ตอนนี้นะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคสิ่งของอาหารน้ำดื่มแล้วก็อย่างที่ว่านมผงหรือว่าผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้นะคะบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงที่2จุดบริจาคได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวให้ไว้หน่อยนะคะ
2: เบอร์1ก็ยังดี
1: ฮะได้ค่ะ0816112878ค่ะ0816112878นะคะอันนี้ส่วนของอาคารสำนักการระบายน้ำแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศเบอร์โทร0894461855 0894461885 1855ค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: ค่ะ

0: และผูกพันนะครับของพี่เบิร์ดธงชัยนักอินไตนะครับ
1: จะไปในทันใดเลย
0: เนี่ยนะฮะ
1: ดูแล
0: ครับก็เพลงนี้ได้2นัยยะนะ1ก็คือน้ำท่วมจะไปในทันใดคือไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยรักและผูกพันนะครับในช่วงนี้ปลายเดือนกันยายนเรื่องของการเกษียณอายุราชการนะครับเดี๋ยวมาต่อเรื่องน้ำท่วมกันสักนิดนึงนะครับไปกันอย่างเร็วๆเลย
1: ไปเร็วๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวอยากจะให้ไปที่เรื่องของการเกษียณอายุด้วยนะครับ
1: แล้วก็ไปแบบรีบๆกันเลยนะคะ
0: เอามาดูที่กองทัพบกกันบ้างนะครับมนุษย์ชุดเขียวน
1: ะ
0: เห็นอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยจริงๆนะครับล่าสุดทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับบอกว่าจากการติดตามแล้วก็สรุปในเรื่องของการช่วยเหลือการบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับหลากหลายพื้นที่ในขณะนี้ยังเจอกับเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมขังก็ส่งผลแหละคุณผู้ฟังนะครับบ้านเรือนสถานที่ประกอบกิจการร้านรวงต่างๆนะครับเส้นทางการจราจรถนนหนทางนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนกระทบทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ในส่วนของทหารเองก็อำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ค่ะก็ในส่วนของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเนี่ยมีการอำนวยการแล้วก็ประสานปฏิบัติกับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่1นะคะหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็รวมถึงศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ด้วยมีการติดตามสถานการณ์ดูแลปรับในเรื่องของกำลังพลทรัพยากรให้เหมาะสมต่างๆนะคะใช้กำลังพลกว่า 4,000 นายเลยนะคุณยานพาหนะ288คันเรือยางอัดลมแล้วก็เรือท้องแบนอีก20ลำรถครัวสนามขาดไม่ได้9คันแล้วก็รวมถึงโดรนต้องเอาไปใช้ด้วยอีกนะคะเป็น2ระบบก็กระจายช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับก็โดรนเนี่ยมีการส่งขนย้ายสิ่งของเนี่ยไปให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็นำโดรนนี่แหละจากภารกิจด้านความมั่นคงมาปรับใช้
1: มาช่วยเหลือประชาชนส่งอาหารนะคะ
0: ให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับหลากหลายเขตคุณผู้ฟังครับในภาพรวมของกองทัพภาคที่1อาจจะอ่านหน่วยย่อยได้ไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขตบางกะปินี่ที่เคหะคลองจันแล้วก็ในส่วนของเขตลบชุมเคหะร่ม9ด้วยนะครับและพื้นที่ปริมณฑลก็ปทุมธานีนะครับมีในส่วนของต่างจังหวัดปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีก่อนหน้านี้นะครับโดยท่านโฆษกกองทัพบกท่านก็กล่าวบอกว่าผู้บัญชาการทหารบกท่านสั่งการนะครับให้มีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเต็มที่ในช่วงนี
1: ้พื้นที่ต่างๆนะมีมากมายที่หนักในอย่างเขตบางกะปิเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเคหะคลองจันอันนี้เนี่ยทางกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลยานพาหนะเข้าไปดูแลแล้วนะคะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นภาพรวมเป็นกำลังใจให้กับทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวเราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอยู่เคียงข้างกัน
1: มีนิดนึงคุณณัฐาข้ามมั้ยหรือว่าจะพูดถึงเขตอื่นต่อ
0: สักนิดนึงก็ได้ครับ
1: ปราจีนด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปต่างจังหวัดบ้างสิน่าพูดถึงกรุงเทพทางจังหวัดปราจีน
0: ปราจีนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่2นะครับรักษาพระองค์ก็ดูแลกันอยู่ในพื้นที
1: ่
0: ชลบุรีเนี่ยมณฑลทหารบกที่14นะครับเขายังลงพื้นที่กันอยู่นะฮะ
1: ปทุมธานีด้วยก็เข้าไปพอสมควรดิฉันมีอยากจะเล่านิดนึงคือเรื่องของรถลาม้าใช้เนี่ยเข้าไปลำบากคุณค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันสูงมากตอนนี้ทหารเขามีการปรับนะคะกรมการขนส่งทหารบกค่ะมีการติดตั้งท่อไอเสียใหม่ให้สูงขึ้นดิฉันข้ามไปข้ามข่าวเลยนะคะก็จากสถานการณ์นี้ค่ะกองทัพบกโดยกรมการขนส่งทหารบกแล้วก็ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถติดตั้งท่อไอเสียของรถบรรทุกเนี่ยให้สูงขึ้นกว่ามาตรฐานขึ้นมาอีกทำให้สามารถลุยน้ำไปที่ที่ลึกกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับภารกิจรับส่งประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันทีก็ต้องมีการปรับตัว
0: เนี่ยนะฮะก็เป็นในมิติภาพรวมนะครับที่หน่วยทหารเราได้ระดมสรรพกำลังแล้วก็ทุกมิติเลยของการช่วยเหลือนะครับต
1: ั้
0: งแต่เรื่องของการป้องกันแล้วก็พื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยเข้าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดจนเดี๋ยวหลังจากนี้ด้วยนะคุณแอนคุณบ้านรัฐมนเดี๋ยวพอน้ำลดลงเนี่ยเราก็เข้าฟื้นฟูกันต่อ
1: ใช่ค่ะมาถึงพิธีเทิดเกียรติแล้ว
0: ช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณนะครับช่วงเดือนตุลาคมก็จะเข้าสู่ในช่วงของงบประมาณใหม
1: ่
0: นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของข้าราชการต่างๆก็จะมีการเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาบุคคลที่เกษียณอายุราชการเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของหน่วยงานมากๆอย่างเช่นกองทัพบกนะครับได้มีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นในพลของกองทัพบกประจำปี69นะครับก็จัดขึ้นที่โรงเรียนจปร.นครนายกนะครับมีพลเอกพนังครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการจัดงานครับ
1: กิจกรรมนะคะก็มีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งพิธีถวาย ายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5ที่ศาลาวงกลมนี่เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนร้อยนะคะที
0: ่
1: จะต้องไปสักการะนะคะศาลาวงกลมเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าพิธีเทิดเกียรติแล้วก็มอบของที่ระลึกแก่ในทหารชั้นในพลที่อำลาชีวิตราชการนะคะแล้วก็พิธีสวนสนามเทิดเกียรติในทหารชั้นในพลแล้วก็พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5บริเวณหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: คุณผู้ฟังครับในช่วงกลางวันของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับในขณะนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยานะครับหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนท่านอยู่กับเราไปที่เรียบร้อยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณนายแขกคร
0: ับ
4: มีสองประเด็นสำคัญที่เราต้องติดตามกันเลยนะครับนี่ยกเรียกว่าประเด็นแรกซะก่อนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยครับก็อุ้มอรไทยกันหนักมากเลยนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของทางรัฐบาลก็บอกว่าเอาอยู่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าท่วมสุดขีดทั้งหมด50เขตเนี่ยนะครับครึ่งอกรถครึ่งคันเนี่ยครับอาทิถนนลาดพร้าวเพชรบุรีตัดใหม่โผล่โยธินพิภพดีวิภาวดีรังสิตนะครับรามอินทราบางเขนนะครับเรียกว่าทุกซอกทุกมุมเลยเนี่ยนะครับอย
0: ่
4: างไรก็ตามทั้งถนนแถบลาดกระบังก็ดีที่ถนนรามคำแหงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทั้งจังหวัดกระบี่และกรุงเทพกรีฑาและสุวินทวงศ์เนี่ยโน้มน้ำท่วมหนักมากก็เริ่มตกตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนเนี่ยครับ
0: ครับ
4: ผู้ป่วยติดเตียงก็ดีคนชราผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับก็ต้องเตรียมเอาอาหารน้ำดื่มซึ่งยารักษาโรคเนี่ยส่งผลกระทบนับหลายผมว่าน่าจะมาสัก 4-5,000 คนเนี่ยนะครับคุณแนงคุณนัทธาครับ
0: ครับ
4: อย่างไรก็ตามก็ทั้งรถเมล์ก็พยายามที่จะวิ่งให้ได้เรียกว่าคือมันวิกฤตหนักสุดมากที่สุดแล้วนี่นะครับก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยหนักมากๆในรอบ15ปีมาซ้ำเติมสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งซ้ำลงไปอีกเนี่ยส่งผลกระทบให้ในเรื่องทุกแห่งในเฉพาะในเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับหน้าอนาจใจมากอย่างไรก็ตามทั้งนี้เนี่ยนี่ครัวเรือนนี่สาธารณะเนี่ยเราก็ต้องมีการกู้กันอีกนี่นะครับชาวบ้านชาวช่องที่แฟลตคลองจันที่คลองจันเนี่ยนะครับท
0: ่
4: านนายกอนุทินเนี่ยเดินทางกลับจากมหานครนิวยอร์กไปประชุมที่ UNGA ครั้งที่81เนี่ยแล้วไปลงพื้นที่ก็ถูกชาวบ้านชาวช่องไล่ว่ามาทำไมมาทำไมรวยอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องมาหรอกนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าชาวบ้านจะคือเรียกว่าคือมาช้าไม่ทันการเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอาการโมโหหิวด้วยอะไรตอนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ชาวบ้านก็เรียกว่าไล่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าท่านนายกอนุทินก็ฝากให้กำลังใจท่านด้วยท่านก็ยังเดินทางกลับมาเฉยก็ยังมาดูแลพี่น้องประชาชนที่สัตว์ที่คลองจันเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับในต่างจังหวัดก็มีดักพอสมควรทั้ง จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองที่อำเภอวัทยาจันทบุรีตราดนะครับสระแก้วที่แม้ทั้งเขาใหญ่ก็ดีซึ่งรัฐบาลเนี่ยผมน่าเชื่อว่าอาจจะอยู่ยากในช่วงทั้งหมดเนี่ยอยู่เพียง11เดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเรียกว่าในเรื่องพลังศรัทธาความมั่นอกมั่นใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยต่อรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยน่าจะลดน้อยลงแล้วเนี่ยนะครับ
0: ครับ
4: ทั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เรียกว่าลำบากใจมีการทำลายทายทักเนี่ยก็ถูกเรียกว่าถูกเทถูกถล่มกันหนักมากเลยทีเดียวเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอาจารย์ชัชชาติเนี่ยรู้สึกว่าท่านก็คือเรียกว่าเป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั่วทั้งหมด50เขตเลยแต่บางชลบุรีเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับไม่คือเรียกว่าคือน้ำไม่ท่วมเลยเพราะอยู่ในพื้นที่สูงเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็เรียกว่าได้รับคะแนนนิยมทั้งที่ดีทั้งที่ก็เป็นผู้ดูแลกรุงเทพมหานครทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็พี่น้องประชาชนที่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งที่แหล่งตลาดคลองจันเนี่ยก็บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วนะครับทั้งคลองจันเนี่ยรามคำแหงก็ไล่นายกอนุทินอย่างมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามก็เกิดเหตุอาเภษวิกฤตหนักนะครับอาจจะมีทั้งหาดใหญ่ทั้งภาคใต้เห็นบอกว่าจะมีระลอก2ตามมาอีกเนี่ยในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอาหารไปซื้อบะหมี่มาม่าอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเก็บกักตุนเอาไว้เนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็มีการเตรียมในเรื่องของงบที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าท่านเอกนิติเนี่ยท่านก็มีการประสานให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจส่งมีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณน้ำท่วมโดยดูแลค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างที่ประสบภัยทั้งภาคนี่เดิมทั้งแรงเงินทุนเนี่ยนะครับแล้วก็สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนและสามารถที่จะกลับมาประกอบอาชีพได้นะครับก็ไม่น่าเชื่อตามถ้าดูตามสภาพเนี่ยรถมิดครึ่งคันตลาดน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็นำมาวางขายกันแต่คนไทยเนี่ยก็ยังยิ้มได้เนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อว่ายังยิ้มกันได้แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็น้ำก็เริ่มระบายลงนะเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยสะอาดเงียบกริบเลยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน้ำเรียกว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก็มีการที่จะดูแลในเรื่องของสินเชื่อฟื้นฟูจากราชการออมสินบรรดาทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารพัฒนาธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนจำนวนมากเนี่ยนะครับของบรรดาบรรษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยเพื่อที่จะบรรเทาผู้อยู่อาศัยนี่นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประชุมในเรื่องของของธุรกิจประกันภัยเนี่ยครับแล้วก็ยังดูแลในเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องเร่งดำเนินการ4ข้อข้อที่1ก็มีการตรวจสอบคุ้มครองตามกรมธรรม์ป้องกันสาธารณภัยเนี่ยครับ2ก็เก็บหลักฐานต้องเรียกว่ามีการเก็บหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับความเสียหายให้ครบถ้วนข้อที่3ก็แจ้งเหตุทันทีที่ดำเนินการได้ข้อที่4ก็เตรียมเอกสารเรียกร้องเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยก็หมายทดแทนเนี่ยก็ให้ครบถ้วนสองที่สุดก็คือว่าการความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเช่นการที่ผมกระทบเนี่ยผมคิดว่าอาจจะนับอาจจะหมื่นล้านหรืออาจจะถึงแสนล้านก็เป็นได้นะครับมาในประเด็นที่สองที่หนักที่สุดก็เรื่องหัวสวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็เรียกว่าแถลงที่ผ่านมาก็บอกว่ารอดหมดนะครับแต่ยังไม่น่าจะจบนะครับบอกว่าเป็นในเรื่องของการเลือกตั้งนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยครับเป็นความลับแบบมีเงื่อนไขแต่ผมก็ต้องสงสัยว่าตรงนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องของรัฐบาลก็ดีในเรื่องของวุฒิสภาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ายังยาวนานยังยืดเยื้ออย่างพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องเฝ้าติดตามดูว่าในเรื่องของศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะดำเนินการกันอย่างไรต่อไปแต่ความสงบเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่สงบเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามกันดูว่าในเรื่องของหัวสวก็ดีเรื่องการบ้านการเมืองเห็นบอกว่าจะมีการสอบคณะรัฐมนตรีนะครับก็คงต้องดูกันเนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ครับว่าอะไรมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องการเมืองเนี่ยขณะนี้ก็ต้องเรียนตามตรงว่าขาดเสถียรภาพอย่างแน่นอนครับคุณแดงได้ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวต้องตามดูกันครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้กับเราทุกคนได้ติดตามรับฟังขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ชยายิ้มวิไลค่ะ
0: ครับก็น่าจะได้นิดนึงนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วในกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแอดมินโพสต์บอกหัวจะปวดนะแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวอีกแล้ว
1: อ๋อต้นเดือนหน้าใช่ไหม
0: ต้นเดือนหน้าเขาบอกว่าช่วง5ถึง10ตุลาคมนะครับฝากตามข่าวกันทีนิดนึงนะแอดมินว่าอย่างนี
1: ้
0: นะ
1: ฮะก็ถ้าตกมาแบบเป็นปกติที่เคยตกอ่ะสมัยก่อนที่จะตกแบบถี่ทั้งวันทั้งคืนก็น่าจะพอไหวนะ
0: นี่พอ
1: แต
0: ่พอเขาเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเนี่ยคอมเมนต์คนเข้าไปก็บอกว่าเออนะอย่างนี้เข้าใจขึ้นง่ายหน่อย
1: ตรง
0: เนี่ยคนที่บอกว่าแอร์ท่ามลานะกลัวคนเก่ากลับมา
1: ค่ะ
0: อ่ะล่ำลากันแล้วคุณผู้ฟังเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับเทตารีสายสว่างค่ะกรมชลประทานเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์30กันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนเฝ้าระวังหลังน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำ30กันยายนนี้คาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสัก
3: กรมชลประทานแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยณวันนี้เขื่อนป่าสักมีปริมาณน้ำถึง 96.49% ของความจุอ่างและมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 737.78 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 63.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้า7วันกรมชลประทานคาดว่าจะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโดยจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่30กันยายน69เป็นต้นไปดังนี้30กันยายนระบายน้ำ115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 9.97 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน1ตุลาคมระบายน้ำ230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 19.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและ2ตุลาคมระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรอย่างไรก็ตามคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและไม่ส่งผลกระทบเกิดน้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสักแต่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วนสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: ศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกับกองบังคับการตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีนายวิรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับพลตำรวจตรีเศษสิริดิพยะผู้บังคับการตำรวจน้ำโดยทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ประสบภัยโดยเฉพาะอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำซึ่งเป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งความรวดเร็วความพร้อมของบุคลากรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตลอดจนเครื่องมือและเครือข่ายสนับสนุนที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ Ann พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรดเอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองทางวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีชั่วโมงที่2ก็จะเป็นเสียงอดิสร693สระบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์นะคะก็2ชั่วโมง3คลื่นนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์วันนี้มีแดดนะคะแถมเป็นแดดที่แบบว่าไม่เบาแต่ก็ไม่แรงนะคะแต่ยังไม่ทันไรเลยค่ะนะคะพยากรณ์หน้าจอบอกฝนจะมาอีกแล้วตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะตกเรื่อยไปจนถึงประมาณบ่ายสามนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ตกที่ไหนนะที่บ้านแอนไม่มีนะยังมีแสงแดดอยู่นะคะแต่ว่าเป็นแดดที่กำลังพอดีนะตากผ้าก็คงจะแห้งอยู่เนาะส่วนสถานการณ์ทั่วๆไปก็นะคะเยอะแยะมากมายน้ำท่าแล้วก็บางแห่งก็ยังท่วมบางแห่งก็เริ่มลดบางแห่งก็เริ่มเน่านะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาทยอยดูแล้วก็เป็นกำลังใจกันต่อไปส่วนตอนนี้วันที่29แล้วนะคะเดี๋ยวแอนขอย้ำโปรโมชั่นนิดนึงพรุ่งนี้หมดเขตนะใครอยากได้โปรนี้ก็รีบแจ้งภายในวันพรุ่งนี้นะคะเบ็ดเสร็จจัดส่งเรียบร้อยแต่เช้าเลยช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเริ่มโปรใหม่กันเหมือนเดิมนะคะใครชอบโปรนี้ก็ต้องแจ้งก่อนถ้าโปรใหม่มาปั๊บนะคะเราก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นโปรใหม่ทันทีนะคะโปรเก่าเราก็ไม่เอาแล้วนะคะจบนะคะจบปิดจ็อบกันเป็นที่เรียบร้อยถ้าใครอยากได้โปรใหม่ก็รอโปรใหม่นะคะใครชอบโปรเก่าก็สั่งก่อนอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1รวมแล้ว12ตัวเนี่ยซื้อรวมกันได้โปรที่1ซื้อรวมกันยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันโปรที่2ซื้อรวมกันถึง 2,500 ส่งฟรีนะคะแล้วก็แถม CE COVIDแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์ด้วยนะคะคอลลาเจนก็มีหน้าที่บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บแถมให้2อย่างเลยอย่างละ1ขวดโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1นะคะสินซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1ค่ะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่เหมือนเดิมขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะมาที่เรื่องของข่าวกันหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมกันบ้างไล่เรียงกันไปตามภาพข่าวเหมือนเดิมนะคะสำหรับภาพข่าวของเราค่ะที่เพิ่มเติมมาเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเตือนริมแม่น้ำแควขนย้ายของขึ้นที่สูงนะคะกฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานตอนทุ่มหนึ่งนะคะน้ำอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรร้อยละ96จากมติประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทนช.เห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างนะคะก็เขาก็จะทยอยปรับนะวันที่29นะคะจะปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็ว่าไงคะเนี่ยว่าไงคะ Hello? ไม่รู้เป็นอะไรคะเนี่ยโทรมาแล้วก็ไม่ค่อยพูดแอนอ่านข่าวอยู่นะคะโทรหลายเที่ยวแล้วคะโทรแล้วก็ไม่พูดโทรแล้วก็ไม่พูดงงเหมือนกันแอนอ่านข่าวอยู่ค่ะเดี๋ยวก่อนวันที่29ปรับการระบายน้ำจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะแล้ววันที่30 แล้วก็1 2 3 4ตุลาเนี่ยจะปรับการระบายน้ำจากจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะก็การระบายน้ำดังกล่าวก็เป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างเคร่งครัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะติดตามสถานการณ์น้ำจากสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนะคะสักครู่นะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์แอนก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตไม่รู้เข้ามาส่งของหรือเปล่าสักครู่นะคะเขาจะชอบมาส่งของตอนที่แอนทำงานฮัลโหลสักครู่นะคะเขาก็จะมาส่งตอนที่เราจัดรายการเนาะแล้วเราก็บางทีแอนปิดเสียงเอาไว้อะค่ะเลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าโทรศัพท์หลายเครื่องเครื่องนึงเนี่ยจะเป็นของแฟนรายการจะก็คือเรื่องก็คือเบอร์0819474708 0819474708นะคะแฟนรายการจะโทรสั่งซื้อสินค้าอะไรใดๆสอบถามอะไรใดๆเบอร์นี้นะคะ0819474708 0819474708ค่ะส่วนเบอร์นี้อะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่ายังไงโทรแล้วโทรอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันก็การระบายน้ำดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์อย่างเคร่งครัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะหรือจะโทรสอบถามดูที่การไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงทีเดียวนะคะย้ำว่าแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเตือนริมแม่น้ำแควขนย้ายของขึ้นที่สูงค่ะวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันนี้จะปรับ15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจนถึงวันที่4ก็จะปรับจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะขนของอย่างเดียวนะคะไม่ต้องสงสัยขนไว้ก่อนสบายใจกว่าค่ะแล้วก็มีข่าวความคืบหน้าพบร่างของ2แม่ลูกเหยื่อน้ำป่าที่ซัดกระบะตกน้ำที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีแล้วนะคะรถกระบะที่ถูกกระแสน้ำพัดตกถนนลงไปในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ช่วยเหลือเอาไว้ได้2คนเป็นผู้ชายก็คือพ่อกับลุงนะคะส่วนแม่กับลูกเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยสองคนผู้หญิงคือแม่กับลูกเนี่ยสูญหายไปกับสายน้ำ เหตุเกิดในท้องที่บ้านห้วยเสือหมู่หนึ่งตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นวันที่17นะคะผู้สูญหายทั้ง2รายก็คือนางตองอายุ55และเด็กหญิงนิชาอายุ12ขวบทั้ง2คนเป็นแม่ลูกกันน้องนิชาเนี่ยเรียนป.5โรงเรียนบ้านห้วยเสือนะคะนายอนุสรในอำเภอทองผาภูมิกับนายอัคนิตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ร่วมกันกับตำรวจสภ.ทองผาภูมิแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การเจ้าหน้าที่หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะคะก็เอารถโฟร์วิลของผู้ใหญ่บอยท่าขนุนและของชาวบ้านก็ระดมกำลังกันออกค้นหาอย่างต่อเนื่องจ จน4ทุ่มก็ถอนกำลังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะว่าดึกแล้วแล้วก็น้ำป่าไหลหลากไหลแรงมากทำให้การปฏิบัติภารกิจในการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นอันตรายต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ทุกนายพอรุ่งเช้าวันที่28คือเมื่อวานเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันค้นหาอีกครั้งหนึ่งโดยมีนายสถาพรสมาชิกอบจ.กาญจนบุรีแล้วก็นายนิติพลกำนันตำบลแฉลงก็เข้าร่วมด้วยตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ก็พยายามค้นหากันอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่เจอนะคะจนคือจุดเกิดเหตุมันค่อนข้างเป็นพื้นที่ทุรกันดารด้วยการสื่อสารถูกตัดขาดเนื่องจากว่าเป็นจุดอับสัญญาณนะเป็นจุดอับสัญญาณทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเจ้าหน้าที่ต้องประสานงานกันด้วยการใช้วิทยุสื่อสารอย่างเดียวแต่ถึงแม้ว่าการค้นหาจะยากลำบากยังไงนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ช่วยกันภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์พบสองแม่ลูกด้วยความปลอดภัยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเพราะตอนบ่ายสามเจ้าหน้าที่เขาออกค้นหาตามช่องทางที่กระแสน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำด้วยการก้มๆเงยๆเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันมีเศษสวะแล้วก็ต้นไม้โค่นล้มเนี่ยเยอะเลยสุดท้ายเจอร่างน้องนิชาก่อนลูกสาววัย12ขวบน้องนอนหงายถูกกิ่งไม้ทับร่างเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็แบกร่างของน้องออกมาที่จุดศูนย์บัญชาการชั่วคราวแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะคะกว่าจะเอาตัวน้องออกมาได้ทางด้านนายอนุสรในอำเภอทองผาภูมิก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ระดมหากันต่อนะคะจากบ่ายสามเจอน้องแล้วพอ6โมงเย็นก็ไปเจอร่างของแม่คือนางตองเจ้าหน้าที่ก็นำร่างนางตองซึ่งก็นอนหงายถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ทับร่างเอาไว้เช่นกันซึ่งจุดที่พบนางตองอ่ะห่างจากจุดที่พบน้องนิชาแค่10เมตรเท่านั้นเองนะแต่ว่าทั้งสองแม่ลูกเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดออกจากจุดเกิดเหตุมาประมาณ300เมตรแล้วมันมีเศษสวะกิ่งไม้ทับร่างเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำร่างออกมาจากเศษสวะและกิ่งไม้ให้ได้แต่ว่ากว่าจะเอาออกมาได้เนี่ยช่วยกันแบกช่วยกันหามทุลักทุเลเลยนะคะเพราะว่าต้องแบกและหามฝ่ากระแสน้ำที่เป็นทางลาดชันคล้ายๆกับชั้นของน้ำตกออกมาอีกทีหลังจากนำร่างออกมาได้เจ้าหน้าที่ก็ประสานพนักงานสอบสวนแล้วก็แพทย์เวรโรงพยาบาลมาตรวจสอบชันสูตรพลิกศพนะคะแล้วเมื่อคืนตอนตีหนึ่งครึ่งอ่ะก็ทำการเคลื่อนย้ายร่างของสองแม่ลูกมาทำพิธีทางศาสนาที่บ้านพักในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลแฉลงอำเภอทองผาภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อนะคะชาวบ้านช่วยเหลือรอดมาได้ค่ะแต่ว่าลูกกับเมียจากไปนะคะในนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะใช้รถใช้ถนนตอนนี้ถนนไม่มีขับรถฝ่าน้ำอะไรแบบนี้อันตรายมากเลยทีเดียวนะคะก็ให้ข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์ค่ะนอกจากนี้นะคะมีภาพข่าวอะไรอีกไล่เลียงกันไปค่ะที่ปราจีนบุรีนะคะยังคงอ่วมค่ะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนสูงอย่างต่อเนื่องป้องกันภัยเขาก็เร่งอพยพไปยังศูนย์พักพิงนะคะสถานการณ์น้ำท่าจากศูนย์อุทกวิทยาชนประทานภาคตะวันออกแจ้งว่าในแควหนุมานด้านอำเภอกบินบุรีน้ำสูงกว่าตลิ่งไปเมตร77แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มทรงตัวส่วนที่อำเภอศรีมหาโพพบว่าในแม่น้ำปราจีนบุรีสูงกว่าตลิ่งไปเมตร56แล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไหลเข้าท่วมผิวการจราจรไปประมาณ65เซนละเขาก็ใช้โดรนเนี่ยบินตรวจสอบพื้นที่ในเทศบาลเมืองปราจีนบุรีตั้งแต่4แยกแขวงทางหลวงปราจีนบุรีพบว่าปริมาณน้ำสูงทำให้รถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรไปมาได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมขังทั้ง4ช่องจราจรส่วนพื้นที่ด้านในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็พบว่าถนนทุกเส้นทางถูกน้ำท่วมสูงหนักมากทำให้การจราจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากขณะที่ในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรที่ถูกน้ำท่วมหนักจ จนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็มีประชาชนโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานต่างๆว่าให้ช่วยนำกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงวัยออกจากพื้นที่เป็นการด่วนแล้วก็ร้องขออาหารกล่องเพราะว่าไม่สามารถออกไปซื้ออะไรเองได้เลยแต่การช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมหนักมากเลยในปีนี้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะล่าสุดเมื่อตอน 11:30 นี่เองก็ส่งเซลล์บรอดแคสต์ไปเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีว่าจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและวิกฤตในหลายพื้นที่เพื่อความปลอดภัยขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอย่าได้ลังเลเคลื่อนย้ายรถทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้รีบแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหรือโทร1784นะคะเขาเตือนมาเมื่อเวลา 11:25 ย้ายทันทีนะคะขนของทันทีนะคะไปยังศูนย์พักพิงห้ามลังเลค่ะประมาณนั้นเลยทีเดียวนะคะอ้าวก็ติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปค่ะส่วนทางด้านจิสดานะคะได้เปิดภาพดาวเทียมพบพื้นที่น้ำท่วมขังใน29จังหวัดประมาณ 1,600,000 ไร่ค่ะโอ้โหจังหวัดอยู่ในเวิ้งของเราทั้งนั้นเลยเนี่ยนะคะโอ้ชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองอยุธยาเนี่ยปทุมธานีนครปฐมนนทบุรีนะคะเป็นพรึดเลยค่ะจิสดาหรือองค์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะก็ได้เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมนะคะบอกว่าน้ำท่วมขัง 1,631,394 ไร่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกบางส่วนนะคะก็จะมีจังหวัดกรุงเทพเพชรบุรีเพชรบูรณ์กาญจนบุรีกำแพงเพชรจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทตากนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีปราจีนบุรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกระยองราชบุรีลพบุรีสมุทรปราการสระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานีนี่ทั้งหมดนี้นะคะมีพื้นที่ทางการเกษตรจมน้ำอยู่ค่ะ29จังหวัด 1,600,000 ไร่นะคะก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันรับทราบข้อมูลเอาไว้นะถอนหายใจกันเฮือกๆนะคะทางด้านสมุทรสงครามก็ไม่ประมาทนะคะจับตามวลน้ำก้อนใหญ่จับตามวลน้ำก้อนใหญ่จะถึงเย็นนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้สมุทรสงครามนะคะไม่ประมาทนะคะก็ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสมุทรสงครามค่ะนายชยชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำจากเขื่อนสภาพอากาศประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะคะโดยในการประชุมเนี่ยก็กรมอุตุก็บอกว่าสถานการณ์ฝนโดยรวมเริ่มผ่อนคลายฝ่ายชนประทานบอกว่ามวลน้ำที่ระบายจากเขื่อนแม่กลองก่อนหน้านี้ทยอยเดินทางมาถึงสมุทรสงครามแล้วโดยน้ำบางส่วนเข้าสู่คลองสาขาและคลองซอยแล้วทำให้ตอนนี้ระดับน้ำในจังหวัดเนี่ยยังไม่เพิ่มสูงมากนักแต่ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่ามวลน้ำจากเขื่อนแม่กลองทยอยเพิ่มนะคะเพิ่มการระบายนะคะในระดับ 1,200 ถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมาถึงสมุทรสงครามเย็นนี้นะคะอย่างช้าที่สุดก็วันพรุ่งนี้เนื่องจากมวลน้ำใช้เวลาเดินทางจากเขื่อนแม่กลองมาสมุทรสงครามเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ด้วยหลังจากน้ำในอ่างอยู่ในระดับสูงก็มีความจำเป็นว่าจะต้องบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำโดยประเมินว่ามวลน้ำส่วนนี้จะทยอยไหลไปตามลุ่มน้ำแม่กลองแล้วก็จะมีผลต่อพื้นที่ปลายน้ำรวมถึงจังหวัดสมุทรสงครามในช่วงประมาณวันศุกร์นี้ ทางท่านผู้ว่าก็บอกว่ากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดแบบ24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงพร้อมกับเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเตรียมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันเวลานะคะตอนนี้ทางจังหวัดก็เตรียมพร้อมด้านความช่วยเหลือทั้งการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและกลุ่มเปราะบางแล้วก็เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นเอาไว้รองรับสถานการณ์หากพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตอนนี้ระดับน้ำโดยรวมยังไม่สูงมากแต่เย็นนี้พรุ่งนี้นะคะไม่แน่เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะคะมีกำลังวังชาก็ขนก็เก็บอะไรกันซะให้เรียบร้อยรถราเอาขึ้นที่สูงนะคะคนป่วยคนเจ็บนะคะเด็กคนกงคนแก่ใดๆมีที่อยู่เป็นที่เป็นทางนะคะจะได้หายห่วงแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยเนาะหมาแมวสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมด้วยนะคะเห็นข่าวแล้วก็แม้ใจคอห่อเหี่ยวอย่าว่าแต่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าสวนส่งสวนสัตว์นะคะลอยน้ำจมน้ำตายกันอะไรกันเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะเป็นอะไรที่ห่อเหี่ยวหัวใจมากๆนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมหมาแมวเอามันไปด้วยนะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะขออภัยมีภาพข่าววิสามัน9ศพค่ะแก๊งขนยาเสพติดปะทะทหารเจอยิงดับที่ชายแดนแม่ฟ้าหลวงแล้วยึดไอซ์ได้272กิโลนะคะดับ9ศพจบกันไปค่ะไม่ดับก็ขนกันมาใหม่อีกนะตำรวจเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารม้าที่1หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองจัดกำลัง2ชุดปฏิบัติการนะคะ2ชุดร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากก็ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็สกัดกั้นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบริเวณบ้านปางมหันหมู่8ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงเชียงรายระหว่างปฏิบัติหน้าที่พบกลุ่มคนต้องสงสัย 15-17 คนเดินมาตามเส้นทางธรรมชาติแต่ละคนสะพายกระสอบดัดแปลงเป็นที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวชักปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนเลยทำให้เกิดการปะทะกัน10นาทีก่อนที่กลุ่มขบวนการจะล่าถอยกลับเข้าไปในพื้นที่ชายแดนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เสริมกำลังอีก3ชุดคุมพื้นที่เฝ้าตรวจตลอดทั้งคืนป้องกันกลุ่มบุคคลดังกล่าวย้อนกลับเข้ามาโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจนกระทั่งเมื่อเช้าเนี้ย 6:45 นาทีฟ้าเปิดเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์พื้นที่เกิดเหตุโดยรอบพบสมาชิกกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดตาย9ศพแล้วก็ยังพบกระสอบดัดแปลง16กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดต้องสงสัยเป็นประเภทเป็นยาไอซ์นะคะหนักกระสอบละ17กิโลนะคะแล้วก็เจอทั้งหมด16กระสอบรวมน้ำหนักของกลางทั้งหมดก็272กิโลไม่ใช่น้อยเลยนะคะเป็นไอซ์นะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเมื่อ10โมงเช้าที่ผ่านมาพลตรีสาธิตผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองมอบหมายให้พันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนก่อนนำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้ที่สภ.แม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยยาเสพติดล็อตเนี้ยเชื่อว่ามีแหล่งผลิตอยู่ที่ชนกลุ่มน้อยในเขตเมืองว้าประเทศเมียนมาแล้วก็ใช้กลุ่มชาวเขาชาติพันธุ์ลาหูที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยลำเลียงยาเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศไทยเหตุปะทะครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองทัพบกได้กำชับให้หน่วยงานป้องกันชายแดนเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจแล้วก็สกัดกั้นขบวนการลักลอบยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเอาเข้าสู่ประเทศไทยผ พลตรีสาธิตผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองก็สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าตรวจแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนนะคะขอขอบคุณเนาะทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในตอนไหนนะคะไม่รู้ว่าตกไปถึงท้องใครก็อันตรายเดินหลอนนี่ตั้ง 2-300 กิโลนะคะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวจริงๆขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจนะคะปฏิบัติภารกิจลุล่วงและปลอดภัยกันทั่วหน้าค่ะภาพข่าวอื่นๆกันต่อไปนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เรียงกันนิดหนึ่งแหมเพลงของเพลงโฆษณาก็จะมาจังเลยนะต้องคอยคลิกออกนะคะมาที่เดี๋ยวดูภาพข่าวนะคะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมกันอีกบ้างยังไม่พ้นเรื่องของน้ำล่ะค่ะคุณผู้ฟังนะมวลน้ำล้นสปินเวย์อ่างเก็บน้ำสียัดฉะเชิงเซาประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยเพิ่มอีกแล้วค่ะฉะเชิงเซานะคะฉะกับน้ำน่าดูช่วงนี้นางสิริรัตน์ค่ะในอำเภอท่าตะเกียบได้ระดมบูรณาการกำนันผู้ใหญ่บ้านกองร้อยอาสาท่าตะเกียบกู้ภัยทีมป้องกันอบต.ท่าตะเกียบเอาเรือท้องแบนนะคะตรวจสอบพื้นที่หลังน้ำทะลักท่วมชาวบ้านลอยคอขนของหนีน้ำกันบางส่วนเริ่มขาดแคลนอาหารแล้วเพราะว่าถนนถูกน้ำตัดขาดไม่สามารถออกมาด้านนอกได้ส่วนที่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดมวลน้ำเนี่ยเป็นสีกาแฟเข้มเลยค่ะขณะที่นายอาทิตย์ผอ.โครงการอ่างเก็บน้ำแควระบมสียัดบอกว่าตอนนี้สายน้ำหลักด้านบนเหนือเขื่อนสียัดน่ะไหลลงมาในอ่างสียัดจำนวนมากทำให้น้ำล้นสปินเวย์ไหลลงที่ต่ำด้านท้ายเขื่อนประมาณ 3-5 วันเนี่ยถึงจะค่อยๆ คลี่คลายนะคะแล้ว 3-5 วันไม่รู้น้ำจะขนาดไหนแค่วันนี้นะคะเนี่ยสองสาวนี่คนหนึ่งน้ำอยู่ที่เหนือเอวขึ้นมาแล้วนะคะอีกคนอยู่ที่หน้าอกแล้วนะคะอันนี้คือผู้หญิงนะทีนี้สำหรับสถานการณ์ล่าสุดค่ะปริมาณน้ำในอ่างตอนนี้อยู่ที่426ล้านลูกบาศก์เมตรเกินเก็บกักมา6ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสปินเวย์มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมวลน้ำจะไหลเข้าสู่คลองสียัดตั้งแต่น้ำตกบ่อทรายลำน้ำสาขาของคลองสียัดทั้งริมคลองอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามแปลงยาหัวสำโรงบางคล้าราชสารบ้านโพและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราผู้สื่อข่าวบอกว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉะเชิงเทราประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพิ่มเติมด้วยนะคะนะหวังว่าจะเอาอยู่เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้จากไทยรัฐนะคะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมลองเข้าไปที่คอลัมน์ข่าวในกระแสกันนิดหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าจากกรณีที่มีเพจทีลมฟ้าอากาศออกมาโพสต์คำเตือนให้ระวังน้ำท่วมใหญ่จนกระทั่งฝากรัฐบาลออกมาตอบโต้แล้วก็กลายเป็นกระแสกันเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยนะคะแต่ว่าทางเพจก็ยืนยันว่าจะเตือนในลักษณะนี้แหละตามที่เราได้รับทราบข่าวกันไปนะและทีนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมกันว่าเพจทีลมฟ้าอากาศคนที่โพสต์เนี่ยต้องเป็นด็อกเตอร์สมิธแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นอยู่บอกว่าเป็นด็อกเตอร์สมิธนะคะแต่ทีเนี้ยปรากฏว่า เพจทีลมฟ้าอากาศก็ออกมาโพสต์ยืนยันอีกว่าตนเนี่ยไม่ใช่ดร.สมิธตนก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะนอกจากนี้ทางเพจก็ประกาศด้วยว่าได้เข้าสู่ช่วงสถานการณ์คลี่คลายแล้วช่วงเวลา2ทุ่มวันนี้เดี๋ยวเพจจะสรุปว่าทำไมถึงต้องโพสต์เตือนใช้คำว่า120ชั่วโมงและทำไมถึงต้องเตือนแม้อาจจะไม่ถูกใจใครบ้างแต่เพื่อลดความสูญเสียทางทรัพย์สินและชีวิตให้ได้มากที่สุดขอให้ติดตามเพราะในอนาคตสภาพอากาศทั่วโลกจะแปรปรวนมากขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็อย่าคิดว่าจะเกิดไม่ได้ธรรมชาติคือผู้กำหนดการเข้าใจสภาพอากาศมากขึ้นอาจทำให้คุณเอาตัวรอดได้ในอนาคตความคืบหน้าก็จะรายงานให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะลองดูแล้วกันเพจทีลมฟ้าอากาศนะคะติดตามกันต่อไปค่ะก็เขาเตือนก็ดีกว่าเขาไม่เตือนนะคะเขาเตือนเราก็จะได้ระมัดระวังนะคะไม่ประมาทเอาไว้ก่อนไม่ต้องไปรอให้ใครมาเตือนเราดูสถานการณ์ติดตามเองระมัดระวังเองทุกอย่างนะคะแอนว่านะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ได้มากที่สุดก็จะดีนะคะเข้าไปที่เพจทีลมฟ้าอากาศแล้วเราก็เข้าร่วมกลุ่มกับเขาซะเลยนะคะเพื่อรอติดตามกันต่อไปว่าอะไรยังไงมันจะเป็นแบบไหนเนาะมันแปรปรวนจริงๆล่ะค่ะสภาพอากาศช่วงนี้นะคะลองไปกันที่คอลัมน์อาชญากรรมกันบ้างมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมคอลัมน์อาชญากรรมไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปกันที่ข่าวสดค่ะทางด้านข่าวสดนะคะมีอะไรอีกทางด้านข่าวสดเดี๋ยวลองเข้าไปที่ข่าวด่วนกันหน่อยนะแต่ว่าก่อนที่จะถึงข่าวด่วนขอมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันก่อนวันนี้ประกาศมาลพบุรีถึงไหนแล้วเนี่ยนะประกาศมาลพบุรีถึงไหนแล้ววันนี้มาถึง3บ้านด้วยกันนะคะทั้งท่าวุ้งแล้วก็ทั้งโคกกระเทียมด้วยเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าถึงไหนนะคะก็เดินทางปลอดภัยนะคะประกาศและทีมงานนะคะเอาของมาส่งนะลายประการถึงไหนแล้วเนี่ยหาลายประการไม่เจออาจเจอแล้วนี่ไงนะคะวันนี้ประการน่ะมาบ้านป้าสมนึกบุญแสนท่าวุ้งลพบุรีนาข้าวต่อด้วยป้าอึ่งจันแจ้งนะคะโคกกระเทียมลพบุรีข้าวดีดนะคะแล้วก็ต่อด้วยลุงละอองเขียนสะอาดก็อยู่โคกกระเทียมลพบุรีเหมือนกันแล้วป้าอึ่งอ่ะฝากกระยาศาสตร์มาให้ด้วยเดี๋ยวป้าจะแวะเอามาให้ที่บ้านขอบคุณมากนะคะป้านะไม่รู้จะได้เจอกันไหมแอนก็อยู่ในห้องเนี่ยนะถ้ายังไงก็เจอกับผู้จัดการก่อนก็แล้วกันนะคะอยู่ในห้องจัดรายการขอบคุณมากค่ะขอบคุณป้าอึ่งด้วยนะคะแหมนะอยู่กับที่เราก็มีลาบปากตลอดเลยประการก็ส่งตลอดเลยน้องนัดอีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ได้ขาดกันเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณมากๆค่ะรอกินกระยาศาสตร์นะมันเคี้ยวขึ้นมาอีกแล้วนะคะกระยาศาสตร์อ่ะโอเคนะคะสำหรับประการค่ะติดต่อได้ทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์ใดๆ0806264419และ0879934626นะคะประการบอกว่าเขาดีดยังแน่นนะแน่นหมดอ่ะแล้วรอแล้วตอนนี้ก็จัดส่งให้ตามคิวคือคนเก่าใช้ดีก็บอกต่อคนใหม่ก็มาซื้อไปใช้กันบ้างไม่ผิดหวังนะคะแต่ว่าแจ้งประการล่วงหน้าสัก7วันเนาะก่อนเกี่ยวนะคะก่อนเกี่ยว7วันเกี่ยวเสร็จแล้วไม่ต้องตีเทือกนะคะวิทย์น้ำรอประการและเสร็จแล้วพอได้รับตัวย่อยเขาดีดก็หมักเลย10วันนะคะ10วันนี้เขาดีดยุบไป 80-90% แล้วก็ทำให้ดินดีด้วยดินดีแบบดีมากนะคะจนประหยัดปุ๋ยได้เป็นครึ่งๆอ่ะพอไปประหยัดปุ๋ยปั๊บเอาต้นทุนลดอีกปุ๋ยแพงๆประหยัดได้ตั้งครึ่งหนึ่งคุ้มค่าเนาะต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มยิ้มออกแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะโทรหาประการได้เลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังไปกันที่คลองจันนะคะคลองจันน้ำก็ยังท่วมถึงฝนไม่ตกระดับน้ำลดลง20เซนค่ะนะแต่ว่ามันท่วมซะจนแหมมิดหัวมิดรถแล้วพอมันลดไป20เซนก็ยังดีแต่ก็มันก็ยังไม่ได้ช่วยให้มันปลอดโปร่งอะไรใดๆนะคะ ก็เขาก็ระดมกำลังส่งอาหารเข้าไปช่วยค่ะถือว่าลดช้ากว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ชาวแฟลตคลองจันก็ใช้ชีวิตกับน้ำท่วมมา4วันแล้วนะคะบางคนก็ยังคงต้องเดินลุยน้ำออกมาก็คือจะต้องมีตัวแทนออกมาบ้านหนึ่งไม่รู้กี่บ้านนั่นแหละนะคะเขาก็มีตัวแทนเดินออกมาหาอาหารเครื่องดื่มกลับเอาไปให้คนที่อยู่ในแฟลตมูลนิธิป่อเต็กตึงก็เอาอาหารสดน้ำดื่มอาหารแห้งมามอบให้ที่แฟลต15ชาวบ้านบอกว่าวัน2วันมีความช่วยเหลือเข้ามาทำให้ชาวบ้านพอจะอิ่มท้องก็ขอบคุณหน่วยงานที่เห็นความเดือดร้อนนะแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะได้มากก็คือยารักษาโรคน้ำเริ่มลดลงนะคะหลายคนเดินลุยน้ำออกไปแล้วก็บนตึกมีเด็กเล็กมีคนป่วยอยากจะได้แพมเพิร์สอยากจะได้ยาสามัญประจำบ้านบ้างนะคะแล้วก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่เอาอาหารมาบริจาคอยากให้ระมัดระวังวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันอาจจะบูดเน่าได้นะเนื่องจากว่ากว่าจะทำเสร็จกว่าจะทีมงานขนเข้ามาแล้วมาส่งมอบให้บางทีมันใช้เวลานานแล้วอากาศมันแบบเนี้ยเนาะบอกว่าถ้าหากเป็นอาหารแห้งหรือวัตถุดิบสดที่เอามาประกอบเองได้เนี่ยคือที่แฟลตก็ไม่มีไฟไม่มีน้ำที่จะบริหารจัดการอะไรกันในแฟลตได้เนาะก็ต้องรออาหารที่เขาทำเสร็จใส่กล่องมาบรรจุมานะกว่าจะทำเสร็จกว่าจะบรรจุกว่าจะลำเลียงมาโอ้โหยากเย็นไปทุกอย่างเลยนะคะน้ำตาจะไหลนะแล้วมาเห็นสภาพคุณผู้ฟังนะบางจุดบางที่เนี่ยคือมองไปเราก็ไม่รู้แต่ว่าเราไม่เห็นขยะน้ำมันก็อาจจะดูโอเคหน่อยแต่บางจุดน่ะโอ้โหนะรถจมอยู่ในน้ำแล้วขยะเนี่ยแบบข้นน่ะขยะแบบสกปรกมากข้นๆน่ะรู้สึกว่าจะเป็นที่เคหะร่มเกล้าไหมแอนจำภาพไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าขยะเนี่ยลอยกันหนาแน่นน้ำเนี่ยข้นคลักเป็นเมือกเป็นอะไรแล้วรถน่ะจมอยู่กับน้ำเน่าอย่างนั้นนะคะพูดกันง่ายๆขยะลอยเต็มสุดลูกหูลูกตาขนลุกเนาะคือตอนท่วมก็คงจะเศร้ากันอยู่ตอนนี้นะน้ำลดแล้วอะไรแล้วสภาพรถของเขานี่จะเป็นยังไงกันเนี่ยเนาะโอ้โหรถแต่ละคันแต่ละคันนะคะพอพูดถึงเคหะร่มเกล้าไปดูซะหน่อยนี่ไงใช่น้ำท่วมก็อ่วมแล้ว5วันแล้วตอนนี้น้ำเน่าอีกต่างหากนะคะคราบน้ำมันลอยเกลื่อนแล้วคนที่จะต้องลุยนะคือแบบลุยถึงคอมารับอาหารนะโอ้โหนะมารับอาหารแล้วน้ำสกปรกอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังโอ้ยเขาเตือนกันมาให้ระวังไอ้น้ำสกปรกเนี่ยมันจะเข้าปากเข้าหูเข้าตานะคนที่เสี่ยงออกมารับอาหารเนี่ยค่ะก็น่าเป็นห่วงมากๆน้ำถึงระดับคอน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่แล้วยังเป็นน้ำสกปรกที่มีขยะขังตอนนี้เขาบอกว่าเหม็นเลยเหม็นคราบน้ำมันจากรถที่จมน้ำเนี่ยนะคะก็อยู่ปนกับน้ำเนี่ยเป็นบางจุดนะคะแต่ว่าบางจุดน้ำก็เริ่มลดลงสัก5เซนได้แล้วเนาะขยะเพียบค่ะขณะเดียวกันชาวบ้านเขาก็บอกว่าทยอยเอาถังน้ำกะละมังกล่องโฟมถังผสมปูนหรือว่าวัสดุอะไรที่ลอยได้นะจุงกันออกมาจากที่พักเพื่อจะไปซื้อของอุปโภคบริโภคหรือรับอาหารจากจุดบริจาคซึ่งอยู่ห่างจากที่พักไป 2-3 กิโลคิดดูดิไปแล้วก็กลับนะคะนี่ก็เอากะละมังมาแล้วก็เชือกนะคะลากกันไปนางสาวองค์ออนอายุ34กับลูกชายอายุ10ขวบอยู่ที่แฟลตในชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังบอกว่าเนี่ยตัดสินใจออกมาแล้วเพราะว่าจมน้ำมา3วันไม่มีทีท่าว่าจะลดอะไรเลยบอกว่า เห็นการจัดการแล้วก็รู้ว่าจุดนี้เป็นแอ่งเป็นพื้นที่รับน้ำยากที่จะระบายตัดสินใจพากันออกมายอมรับว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เกิดมาครึ่งชีวิตยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้ตั้งแต่อยู่มาบอกลำบากมากตอนนี้น้ำไฟไม่ได้ใช้จะปัสสาวะอุจจาระต้องใส่ถุงใส่ขวดตกเย็นในชุมชนก็มืดสนิทบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยนะแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในที่พักอาศัยก็หวังว่าน้ำจะลดตอนนี้ก็ต้องการน้ำอาหารจำนวนมากเพราะได้รับการช่วยเหลือมันไม่ทั่วถึงชาวบ้านต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็มีตะโกนด่าทอกันแย่งน้ำแย่งอาหารกันบอกเหมือนในหนังเลยที่เคยดูนะคะ แล้วก็ความคาดหวังจากหน่วยงานยอมรับบอกไม่คาดหวังอะไรแล้วเมื่อวานนายกมาก็เหมือนเดิมไม่มีการเยียวยาแม้กระทั่งข้าวของรัฐบาลไม่รู้ว่ามีการตั้งจุดตรงไหนแต่เท่าที่เห็นก็แค่ของจิตอาสาของมูลนิธิต่างๆเขาสุดท้ายขอบคุณเอกชนนะแล้วก็อินฟลูต่างๆที่เขาคอยเข้ามาช่วยเหลือให้น้ำให้อาหารนะคะลุงเคอายุ53ปีอยู่แฟลต22บอกตั้งแต่น้ำท่วมวันๆไม่มีอะไรทำก็อาสาเดินลุยเท้าไปเอาของกินเอามาไว้ให้ส่วนรวมใครจะหยิบก็หยิบไปโอ้ยลุงเคน่ารักจังเลยนะคะขอให้ปลอดภัยนะแล้วก็บอกว่าน้ำท่วมก็ได้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของคนเพราะเมื่อมีคนอยู่กันมากก็เห็นว่ามีการเลือกของกินของกินก็ไปไม่ทั่วถึงแต่ก็ยอมรับว่าเข้าใจยังไงก็ตามขอบคุณเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่มาดูเรื่องไฟไม่ให้ไฟดูดช่วยให้ชุมชนแล้วก็ช่วยให้คนในชุมชนยังพอมีไฟใช้ทางชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังก็ได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงผู้สื่อข่าวพบว่าชาวบ้านต้องเอาเรือจากชุมชนออกไปรับน้ำรับอาหารรวมถึงรับส่งคนในชุมชนกันเองพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ตำรวจที่คอยอยู่นะคะโอ้เห็นแต่ละภาพแล้วคุณผู้ฟังนะคะโอ้ยคุณลุงท่านนี้ยังมีรอยยิ้มนะคะกะละมังใบน้อยๆแล้วก็มีอะไรอยู่ในกะละมังเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ไหล่คุณลุงแล้วแต่ลุงยังยิ้มอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงค่ะใครฟัง855ฟังต่อนะใครฟัง711หมุนไปทางซ้าย693เสียงอดิสรสระบุรีเดี๋ยวฟังข่าวกันไปจนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี
2: ่สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: น
5: ี่
6: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดง่ายๆก็ กือบเต็ม 100% เนี่ยเนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
7: ้
11: ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริง
8: ๆขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี
13: ้กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเผยน้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมยังคงต้องเฝ้าระวังสูงสุดส่วนย่านลาดพร้าวน้ำเหลือท่วมขังอีก 2-3 จุดสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ผู้ว่าชัชชาติแถลงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกโดยคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันส่วนที่เป็นแอ่งกระทะอาจจะใช้เวลาถึง7วันน้ำจึงจะหมดคุณนวนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: ที่สำนักการระบายน้ำเขตดินแดงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพระบุว่าภาพรวมเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกหลายพื้นที่ดีขึ้นต่อเนื่องเช่นที่หมู่บ้านชินเขตแนวคลองเปรมประชากรถนนวิภาวดีรังสิตรถสัญจรได้ตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้แล้วพื้นที่ลาดพร้าวเหลือจุดท่วมขังเพียง 2-3 จุดเท่านั้นคือที่รามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11และหมู่บ้านลาดพร้าว80ที่แห้งแล้วส่วนคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงตั้งแต่ต้นคลองจนถึงวัดเทพลีลาจึงเร่งระบายน้ำออกเพื่อให้พื้นที่คลองจันนั้นดีขึ้นตามลำดับอย่างไรก็ตามยังมีคลองวิกฤตส่วนใหญ่เป็นคลองสายหลักได้แก่คลองประเวศบุรีรมย์คลองแสนแสบตอนบนและคลองลาดพร้าวตอนบนอย่างไรก็ตามพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด2โซนคือโซนตะวันออกได้แก่เขตลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันซึ่งเป็นแอ่งกระทะมีประชาชนติดค้างประมาณ 30,000 คนยังระบายน้ำได้ยากเนื่องจากคลองมีความคดเคี้ยวและทางโซนเหนือคือเขตสายไหมที่ยังรับน้ำล้นจากคลอง6วาสายล่างจากจังหวัดปทุมธานีอย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าถนนสายหลักจะแห้งร้อยละ90ภายใน2วันส่วนถนนสายรองและหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาถึง7วันภายหลังน้ำลดได้มีแผนฟื้นฟูในพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วจะเริ่มทำการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ราชการต่อไปนวนภาสมัครสมานรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิด2แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวหลังปริมาณน้ำไหลแรงขึ้นกว่าปกติคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำบริเวณน้ำตกแม่ยะเพิ่มสูงขึ้นและไหลแรงกว่าปกติแม้ขณะนี้ยังไม่มีน้ำป่าไหลหลากลงมาแต่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดน้ำตกแม่ยะและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวข้อมูลปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาวันนี้จนถึง8นาฬิกาวันนี้พบว่าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยะวัดได้65มิลลิเมตรน้ำตกแม่กลาง64มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ตอนบนของยอดดอยอินทนนท์มีฝนสะสมสูงโดยยอดดอยวัดได้200มิลลิเมตรด่าน5ขุนวาง195มิลลิเมตรกิ่วแม่ปาน178มิลลิเมตรและที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์170มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จะติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดก่อนประเมินความปลอดภัยและพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้ง2จุดอีกครั้งศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: และล่าสุดจังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อบพยพหลังเขื่อนแม่กลองจะเร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่13นาฬิกาโดยพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยหากต้องการความช่วยเหลือให้โทรสายด่วนปภ1784
5: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
7: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
6: โอ้ยเครีย
7: ียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังซ้อมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่น้องทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
8: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
7: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่น้องไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
8: อาหารเสริมพืชบรูมิโนที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
7: มีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
8: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับไลฟ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
7: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
8: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
9: 0894780889
8: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
7: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
9: 0894780889
7: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
10: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาแล้วมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอกับสุกัญญาเช่นเคย14นาฬิกาโดยประมาณทางด้านของวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะก็สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีเนาะวันนี้หลากหลายพื้นที่นะคะน้ำท่าก็คงจะลดลงแล้วล่ะนะคะแต่ในส่วนของนะคะกรุงเทพมหานครเนาะก็ยังมีในเรื่องราวของสถานการณ์น้ำทะเลหนุนขึ้นมานะคะก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกพื้นที่เลยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะช่วงนี้ไปทางไหนก็มีแต่คนบ่นคุณผู้ฟังว่าอะไรก็แพงนะคะแพงจริงๆนะคุณผู้ฟังนะอย่างเมื่อวานนี้ราคาพืชผักเนาะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยก็ขอบคุณสำหรับบรูมิโน่ลาย07 Impact แล้วก็ลามูดฝาเขียวนะคะพร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสังข้าวดิดข้าวเด้งสึนามิอย่าลืมนะคะในเรื่องราวของการฉีดพ่นดูแลพืชผักค่ะแก้ปัญหาพืชยืนตายต้นเหมาะสำหรับทุกพืชทุกชนิดฉีดได้เลย0894780889ค่ะสวัสดีนะคะพี่ลำไยด้วยนะตอนโทรมาหาสุกัญญาวันนี้พอดีติดประชุมเนี่ยนะคะรับสายไม่ทันเลยนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะลุงแลด้วยนะคะต้องขออภัยช่วงนี้นะคะสุกัญญางานเต็มอัดแน่นเลยเพราะว่าจะรีบเคลียร์งานคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์

0: หากทุกๆวันนะช่วงนี้มีขึ้นมีลงแต่ก็พุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดเพราะว่ามันได้รับผลกระทบจากในเรื่องราวของน้ำนะคุณผู้ฟังนะหลากหลายพื้นที่ก็นะคะทำให้ผักใบบางตัวแพงขึ้นผักลูกบางตัวแพงพุ่งปี๊ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมีและใครหลายๆบ้านที่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะอยากจะย้ำแล้วก็บอกเสมอว่าดูแลพืชผักให้ดีค่ะราคาช่วงนี้ถ้าใครมีพืชผักเราคว้าได้เต็มๆเลยสวัสดีค่ะคุณเจ้ากาย
1: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต่อก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับวันนี้ตอนบ่ายๆนี่แดดร้อนเหมือนกันนะ
0: ทางลพบุรีร้อนตั้งแต่เช้าแล้วดีใจดีใจที่วันนี้พระอาทิตย์มาดีใจทักทายกันไปแล้วล่ะ
1: ครับหมดฝนก็เฉาเลยครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: เฉาคือบางทีพืชมันปรับตัวไม่ทันนะ
0: ใช่สิอยู่ๆน้องมันแช่อยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆแดดมาร้อนอย่างเงี้ยมันก็
1: เหมือนเราอาบน้ำเย็นแล้วไปอาบน้ำอุ่นอาบน้ำอุ่นแล้วมาอาบน้ำเย็นอย่างเงี้ยนะมันก็จะปรับตัวไม่ค่อยทัน
0: มันก็จะหนาวๆร้อนๆไม่สบายเอาสิ
1: ใช่ครับมันก็จะชะงักอ่ะใช่ท่านใดที่เป็นอยู่ก็ระมัดระวังครับถ้าระบบร่างไม่แข็งแรงมันก็จะเช้า
0: เรามีผลิตภัณฑ์ตัวช่วยสำหรับซึนามิไปดูแลระบบรากนะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ต้องใช้สั่งได้เลยสนใจแบบไหนมีทั้งแบบว่าเล็กมีทั้งใหญ
1: ่ใช่ครับผมครับก็ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาที่ฝนตกทุกๆเนี่ยก็ยังมีหลายท่านที่แบบสั่งบูมิโนไลน์07ซึนามิแกหนูทำได้ไปใช้อยู่นะคุณปัญญา
0: อ๋อก็บางพื้นที่เขาไม่ได้มีผลกระทบเรื่องน้ำเรื่องท่าเน
1: าะบางพื้นที่ก็ยังฉกชิงฉกฉวยจังหวะฉีดพ่นได้อยู่ครับแต่วันนี้ฟ้าเปิดหลายพื้นที่แหละครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่อย่างที่เราคุยกันนะคือมันเปิดแล้วมันร้อนเลยมันไม่ค่อยร้อนเนี่ยมันร้อนก็คือร้อน
0: แทนที่มันจะเปิดมาเนาะค่อยๆไล่ระดับเกียร์1ไปเกียร์2อะไรเงี้ยโอ้ยมาเกียร์4เลยไม่ไหวนะ
1: รีบไม่ได้ทำงานนานไง
0: อุ้ยกิจลีไปไหน
1: เห็นคุณสุกัญญาบ่นนักบ่นหนาแล้ววันนี้ก็ต่องสักทั้งวันเลยมั้ย
0: งั้นอย่างงั้นก็จะแบบว่าบ่นนิดๆหน่อยๆแล้วไม่บ่นเยอะแล้วเนาะ
1: อย่าบ่นเยอะ
0: ทำไม
1: เดี๋ยวพอบ่นร้อนมากมากระซุ่มเงื้อมตกไม่หยุดอีกนะสภาพอากาศ
0: เนี่ยพอไปตก
1: เราก
0: ็ไปตกป่าหิมพานต์ตกป่าหิมพานต์เยอะไปบ่นเข้ากับมาโลกมนุษย์ซะเยอะแยะเลยฮู
1: ้ป่าหิมพานต์เขาไม่เดือดร้อนแล้วคุณสุกัญญา
0: เป็นเพราะดิฉันเองอ่ะไม่น่าไปบ่นเลยอ่ะ
1: มีแต่มันโลกมันนุษย์นี่แหละเดือดร้อนเอาน้ำก็บางพื้นที่ก็เริ่มลดแล้วแต่บางพื้นที่น้ำทะเลหนุนก็ยังต้องรับมืออยู
0: ่ใช่ในส่วนกรุงเทพมหานครเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็น้ำในแม่น้ำสายหลักหลายสายก็มันก็ดูดมารวมกันนะครับให้การการยุบอาจจะยังช้าครับแต่ก็เดี๋ยวก็คงบรรเทาลงอ่ะสุกัญญาครับวันนี้ผมก็ขับออกไปอยู่นะแต่มันก็ยังเต็มเหมือนเดิมนะหลายๆคลองนะ
0: ไปที่ไหนมามั่งเอา
1: วันนี้ไปทางสองพี่น้องมาครับน้ำก็ยังเยอะอยู่ในสายหลักๆนะแต่เขาก็ดูดดันกันอยู่นะทางนครชัยศรีเนี่ยจะโดนเยอะหน่อยเพราะว่าทางฝั่งนี้ก็จะดูดเข้าท่าจีนนะครับก็มันก็ไปนู้นเลยไปแม่กลองนู้นเนี่ย
0: ไปทางไหนก็เจอแต่พญานาคเนาะ
1: ใช่ครับหลายท่านก็ใส่หัวเลยค่าน้ำมันโอ้โหช่วงนี้หนักหน่วงครับ
0: ค่ะก็สู้กันนะคะคุณผู้ฟังอย่าท้อนะไม่ว่าเราจะเจออะไรก็สู้ไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวพอวันนี้หมดวันพรุ่งนี้ตื่นมาก็เจอวันใหม่สู้กันไปค่ะ
1: ก็จะเจอปัญหาใหม่ๆ
0: ไม่เป็นไรต่อให้ปัญหาไหนเข้ามาเราไหวอยู่แล้ว
1: แล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไป
0: อย่าลืมไปว่าปัญหาเนี่ยมันทำให้เราเป็นนักสู้
1: ใช่แต่หลายท่านก็บ่นนะผมเริ่มจะไม่ไหวเลยนะปัญหาเนี่ย เราก็ต้องสู้ไปอ่ะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ยิ่งทำการเกษตรอยู่นะบางทีเราช

0: คร้ายหน่อยน้ำมันเข้ามาเยอะผลผลิตเราเสียหายก็ไม่เป็นไรเราก็เริ่มทำใหม่ตอนน้ำลดคือสุปัญญา
1: ค่ะ
0: มันทำอะไรไม่ได้นะเราก็ต้องทำใจให้มันแบบอยู่กับมันให้ได้แหละไม่งั้นท่านก็จะเครียดอีกเดี๋ยวก็ซึมเศร้าอีกนะสุปัญญาช่วงนี้โลกหรือว่าประชากรในประเทศไทยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าคนนึงเยอะมากนะ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีเนาะ
0: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
1: หรือว่าเป็นอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร
0: ไม่ใช่หรอกผมคาดว่าแต่ก่อนนะคนไทยเราเป็นครอบครัวใหญ
1: ่
0: ตอนนี้มันเป็นแยกครอบครัวแบบครอบครัวเล็กๆ
1: อ
0: ่ะพ่อแม่ลูก3คนอย่างเงี้ยคือไม่มีแบบตายายไม่มีปู่ย่าไม่มีลุงอาน้าอะไรที่อยู่รวมๆกันแต่ก่อนไงการพูดคุยมันก็เลยลดลงมั้งใช่ไหมล่ะ
1: ถ้าจะให้ดี
0: ระบายอะใคร
1: ถ้าจะให้ดีไม่อยากเครียดไม่อยากเป็นโรคนี้ต้องมีครอบครัวใหญ่ๆเขาไว
0: ้คือปัจจุบันเขาก็แยกบ้านกันไปหมดเลยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่คุณอย่างคุณเจ้าไก่เข้าใจไหมว่าถ้าอยู่รวมไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหามันก็มี
0: แต่ว่ามันก็ยังแบบได้พูดคุยไง
1: มันก็เลยทำให้คนเราในปัจจุบันนี้แยกตัวไปอยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่อีกมุมหนึ่งซึ่งความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพอมันแยกไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าและยุคนี้
0: มันก็จะมีปัญหาอีกแบบนึง
1: และยุคนี้ยุคโทรศัพท์เนี่ยต่างคนก็ต่างเล่นกันไปมุมซ้ายมุมขวาคนละมุมเลย
0: ไม่ค่อยได้คุยกันหรอก
1: ไม่ค่อยได้คุยกันหรอกอย่ามายุ่งนะจะดูซีรีส์อีกคนนึงก็ไปเล่นเกมมั่งอีกคนนึงก็ดูข่าวดูอะไรไปว่ากันไปเนาะชีวิตคนเรา
0: แต่จริงๆมันก็ต้องมีเวลาให้แบบส่วนรวมนะ
1: นี่ไงเป็นเวลาหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารมื้อเย็นอันนี้ได้เจอกันแน่
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: อย่างน้อยก็สักมื้อนึงพูดคุยกันวันนี้ทำอะไรมาเจออะไรมาเล่ากันฟังนั่นแหละ
0: ถูกต้องครับผมก็เป็นอย่างนั้นคุณปัญญาเพราะบางทีลูกมันก็เล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ย
1: ใช่มื้อเช้าต่างคนเด็กๆมันก
0: ็
1: เด็กๆตอนเช้ามันก็ไปโรงเรียนใช่ไหมล่ะกลางวันมาก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วพ่อแม่เย็นนี่แหละมันสำคัญ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ไอ้คุยกับแฟนอยู่วางก่อนลูก
0: ไม่มันไม่คุยตอนกินข้าวหรอกมันแอบไปคุยตอนดึก
1: ๆคุณก็ช่างรู้เนาะลูกก็สายแอบคุยคุณก็ช่างรู้ดีเนาะพ่อมันนี่นะพ่อเคยทำให้ลูกเห็นมาก่อนนะเปล่าเนี่ย
0: มันจะมาคุยให้เราเห็นยังไงคุณสุกัญญา
1: เนาะ
0: แอบคุยตอนดึก
1: ๆนี่แหละเขาเรียกว่าความรักของวัยรุ่นนะเราก็เคยผ่านมา
0: ใช่ถูกต้องครับผมก็ดูแลดีๆสำหรับท่านที่ทำการปลูกพืชอยู่เพราะว่าเมื่อวานตั้งแต่ช่วงวันศุกร์อะราคาตายคุณสุกัญญาภาษาภาคกันนะพอวันเสาร์ช่วงเช้าก็เหมือนจะตายแต่ว่าช่วงบ่ายปุ๊บขึ้นแบบราคาแรงมากแล้วก็วันอาทิตย์ก็ราคาดีทั้งวันเมื่อวานก็ราคายิ่งดีไปใหญ่นะแต่วันนี
1: ้
0: ช่วงเช้าราคาดีแต่ว่าช่วงเนี้ยราคาหย่อนแล้วเริ่มหย่อนใช่ใช่ครับเพราะว่าหลายท่านก็มีข้อมูลอยู่ในมืออ่ะเฮ้ยราคามันดีนี่ว่าฟ้าโปร่งแล้ว
1: เข้าเลย
0: ผลิตได้รุมกันเข้าราคาก็จะย้อนแต่ว่าถือว่ายังราคาดีนะในหลายๆพืชสำหรับวันนี้นะครับก็พยายามดูแลดีๆนาคงนาข้าวนี่ช่วงนี้ก็อาจจะเงียบหน่อยนะคุณสุปัญญามันท่วมเงียบๆแล้วท่วมเยอะขึ้นกันนะแหล่งพื้นที่ต่ำๆนะเริ่มทำใหม่ก็แต่หลายท่านเขาก็วางแผนดีนะคุณสุปัญญา
1: ค่ะ
0: ช่วงเขาเกี่ยวเสร็จเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็หมักไปน้ำมาก็ให้มัน
1: อยู่กับน้ำ
0: เยอะมันจะได้ไม่มีค่อยมี
1: มันก็เน่ามันก็หมักไปมันก็เป็นจุลินทรีย์ไปปรุงแต่งในเรื่องราวอาหารในดินไป
0: เพราะหลายท่านน่าจะเขาคงวางแผนแล้วว่าพื้นที่ของเขามีโอกาสท่วมในช่วงเนี้ยกันยาตุลาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทำเขาก็พักที่ไปแต่หลายท่านก็เสี่ยงทำนะพอเสี่ยงทำแล้วโอ้โหก็น่าเห็นใจครับ อ้าวสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้ก็ถามผมมาเยอะเหมือนกันคุณสุวรรณาบางท่านฟังโอ้แต่ขอบคุณหลายๆท่านเลยบางท่านเพิ่งมาเปิดฟังวันนี
1: ้โอ้
0: เปิดฟังวันนี้นะ
1: ค่ะ
0: จบรายการโทรสั่งเลย
1: โอ้ขอบคุณนะคะฟังปุ๊บสั่งปั๊บ
0: ใช่หลายท่านเลย
1: จากที่ไหนจากที่ไหนใครหมุนคลื่นมาเจอกันเนี่ยฮะวันนี้เนี่ยใครเนี่ย
0: โอ้ไม่หลายจังหวัดไม่ใช่วันนี้แต่ว่ามีตั้งแต่ช่วงก่อนแล้วก็ขอบคุณมาก
1: ๆก็ขอบคุณนะคะเฮ้ยลมอะไรพัดมาหรือว่าน้ำพัดมานั่นถึงได้มาหมุนเจอกันเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: สงสัยน้ำจะพามา
0: แกก็ตัดสินใจสั่งเลยเหมือนกันนะก็ไม่ได้รอ
1: ช่วงนี้โอ้ยขอบคุณน้ำนะอุตส่าห์พัดคุณผู้ฟังมาให้เนี่ย
0: หรือว่าแบบก็ไม่รู้ทำไรก็เลยเปิดหมุนมันไป
1: เออก็นี่เนี่ยก็บอกว่าน้ำไงเป็นเพราะน้ำไงทำอะไรไม่ได้ฝนไงทำอะไรไม่ได้ก็หมุนนอนฟังดูเออพอดีมันก็คุยกันตลกเฮฮาไปรายการอะไรเว้ยหลงกลไงหลงกลนึกว่าเป็นรายการตลกไงที่ไหนได
0: ้เออหลายท่านก็ฟังประจำ
1: บางคน
0: บอกว่าปิดแม่งเลย
1: ไม่มีไม่มีไม่มีเบื่อนะไม่มีเบื่อนะรายการเนี้ยเออไม่มีไม่มีมีแต่แบบฟังแล้วเอ้ยมันสนุกดีนะเออมันก็เฮฮาดีเว้ยมันไม่เครียดก็ฟังมันหน่อยว่าสรุปสุดท้ายแล้วมันขายผลิตภัณฑ์โอ้ยผลิตภัณฑ์มันก็ดูดีนะฟังมันแล้วราคาก็ไม่แพงอุดหนุนมันซะหน่อยเถอะอะไรอย่างนี้ไง
0: เออขอบคุณมากมาก
1: ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเลยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่อุดหนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นบูมิโนไลซ์ซุนเจตคาเลนหรือว่าซึนามิแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชเอ่ยยาค่ะน้อนยาค่ะพี่เรามีครบเลยในเรื่องราวของการเกษตรก็โทรสั่งได้
0: ใช่ถูกต้องครับก็ลองชุดเล็กไปก่อนได้สำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะแต่หลายท่านที่เพิ่งเปิดมาฟังแล้วก็สั่งเลยเนี่ยส่วนใหญ่เอาชุดใหญ่เลยนะคุณผู้ชมผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยทำไมตัดสินใจง่ายจากบางท่านฟังมา 4-5 ปีเพิ่งจะสั่งเองนะ
1: คุณนี่เน็บเนี่ยเน็บคน 4-5 ปีนะอ้าวคนเรามีทุนทรัพย์ไม่เหมือนกันคุณเจ้าไก
0: ่เออไม่ใช่หรอกบางทีของเก่ามันยังเหลือไง
1: เออใช่ไปสั่งอย่างอื่นมาเยอะไง
0: ใช่ตอนน
1: ั้นทาน
0: เยอะอย
1: ู่ก็เลยเอ้ยมาฟังรายการนี้เออมันก็น่าใช้ราคาก็ไม่แพงนะเออสั่งมาเลยราคาไม่แพงเอางี้ดีกว่าเนี่ยนะใช้ดีแล้วบอกต่อให้ด้วยนะคะ
0: ใช่ครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านนะ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูราคากันมันนี้เพราะหลายท่านใจจดใจจ่ออยู่เรื่องราคาเหมือนกันนะ
1: เมื่อวานฟังแล้วหู
0: ของเ
1: มื่อวานเนี่ยหูตึงหายตึงเลยทีเดียวเมื่อวานราคาน่ะ
0: โอ้กำลังกลับไปดูใหญ่เลยมันออกลูกยังไงมันโต
1: เร่งหน่อยเอาบูมิโนอะไรจุดเจ็ดมาฉีดเร่งมันหน่อยแล้ว
0: แต่หลายท่านก็กุมหัวเลยบอกทำอะไรไม่ได้เลย
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ละพื้นที่มันก็แตกต่างกันไป
1: จ้ะ
0: วันนี้ก็ยังราคาดีเหมือนเดิมนะครับในหลายๆตัวนะแต่ว่าอาจจะไม่หวือหวาเหมือนเมื่อวานวันนี้กวางตุ้ง18ถึง20นะครับก็ลดลงมาเยอะเหมือนกันนะพออากาศเปิดเนี่ยแต่ขึ้นท้ายก็ยังราคาดีอยู่นะครับ110ถึง130บาทคะน้าก็ดีเหมือนเดิมครับวันนี้30บาทนะครับคะน้ายอด35บาทผักกาดหอม60ผักบุ้งจีน35บาทโอ้แต่3ตัวนี้ราคาไม่ลงเลยคุณผู้ชมกระเพราแมงลักโหระพา100ถึง120บาทครับแพงมากครับ
1: คุณเจ้าไก
0: ่ทำไมครับ
1: ฉันขายหมูทุนยาขายกรัมละ5บาทเองเขาขายเท่าไหร่นะ
0: กิโลกรัมละ100ถึง120
1: เอาคืนมาเดี๋ยวไปขายใหม
0: ่ตกข่าว
1: เออตายแล้วเขากิโลกรัมละนี่ฉันขายกรัมนึงเนี่ยโอ้จะครึ่งโลอยู่แล้วมั้ง5บาท
0: ไม่เป็นไรหรอกต้นหอมก็100บาทนะครับผักชีไทย120บาทผักชีลาวสิคุณสุกัญญามาแพงมากเลยวันนี้130บาทนะครับแพงผักชีไทยไปเลยอ่ะครับเวลาแพงก็แพงมากผักกาดขาวลุย18บาทกะหล่ำปลี12บาทนะครับก็เป็นฝั่งผักใบเบอร์สวยผักลูกเบอร์สวยได้ข่าวว่าวันนี้ก็ยังราคาแรงอยู่ครับวันนี้30บาทนะทุกคนนะครับแตงกวานะแตงร้าน18ถึง22บาทถั่วก็แพงนะครับถั่ววันนี้70บาทสงสัยน้ำมันจะท่วมเยอะนะทุกคนนะหลายๆพื้นที่ที่เขาปลูกนะ
1: ม
0: ันเลยทำให้ราคากระโดดมาก มะเขือเปราะ30นะครับมะเขือยาว28บาทมะละจีน28ถึง30มะละกอดิบ14บาทมะเขือเทศสีดา30บาทพริกขี้หนู60ขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง150บาทนะครับยำแดงยำเขียววันนี้50พริกเหลืองพริกเหลืองลงมาเยอะเหมือนกันวันนี้เหลือ40บาทครับบัวเปลี่ยม18ถึง20ฟักเขียวอ่อน10บาทมะเขือพวง60ถึง70บาทก็เป็นราคาผักในตลาดกลางเมืองสำหรับวันนี้นะครับพื้นที่ไหนฟ้าเปิดแล้วก็พยายามเข้าไปดูในร่องสวนของเราด้วยนะว่าดินยังแฉะอยู่ไหมหรือว่าเริ่มแห้งเริ่มอะไรแล้วพอจะให้ปุ๋ยฉีดยาได้ไหมก็ลองวางแผนดูคุณสุปัญญาเพราะว่าผมว่าราคามันน่าจะวิ่งยิงยาวถึงเทศกาลกินเจเลยแหละกินเจไม่นานนะครับวันที่น่าจะวันที่10เดือนหน้าแล้วก็มันจะมีล้างท้องล้างท้องก่อน
1: โอ้ตาย
0: ผมว่าจะแพง
1: แพงซะมั้งแพงมันแพงมาก่อนหน้าเจแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับน่าจะเริ่มแบบจริงจริงจังน่าจะวันที่6อ่ะก็อาทิตย์หน้านะคุณสุปัญญาที่6
1: แล้วก็ไอ้มันก็จะจังพวกงานกฐินพระป่าเนาะเออเขาทำโรงทานกันอะไรกันโอ้ยของแพงไม่ต้องกลัวยาวงานนี้
0: ยาวเลยเราจะมีตังค์ซื้อไหมเนี่ย
1: ไปโรงทานกันดีกว่าบรรดามิตรรักแฟนเพลง
0: ผมว่าโรงทานก็อาจจะมีเบาบางลงบ้างแหละคุณสุปัญญา
1: ใช่ปีนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะน้ำ
0: ใช่ครับเพราะว่าในเมืองในกรุงเทพเป็นแหล่งที่แบบชอบทำบุญอย่างเงี้ยแต่มันท่วมอยู่อ่ะมันไปไหนไม่ได้
1: ตอนนี้คนกรุงเทพก็ต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะเห็นข่าวไหมล่ะจากบ้านนั้นบ้านนี้ร่วมกันทำข้าวกงข้าวกล่องแจกกันนะเพราะว่าหลายพื้นที่ติดเหมือนแบบติดเกาะเลยนะ
0: ใช่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโอ้แต่จริงๆปีนี้เหมือนการช่วยเหลือมันจะช้านะในหลาย
1: ๆอุตส่าห์ไม่สะกิดแล้วยังสะกิด
0: คือน่าเห็นใจมากเลยอ่ะ
1: มันต้องทำเรื่องเบิกงบประมาณมันช้า
0: โอ้แต่ก่อนทำไมเร็วๆล่ะ
1: อย่าให้พูดต่อได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องช่วยกันยังไงก็ถึงได้บอกคุณเจ้าไก่ถึงได้บอกคุณผู้ฟังว่าใครจะยังไงก็ช่างเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนแล้วก็ช่วยซึ่งกันและกันในเขตตำบลหมู่บ้านเนี่ยมีอะไรได้ก็ช่วยกันก่อนอย่าไปรอ
0: จริงๆจริงๆอ่ะดีนะคุณสุกัญญาความสามัคคีมันจะกลับมา
1: เ
0: ชื่อผมเถอะ
1: ใช่ความรัก
0: ชอบหน้ากันน่ะ
1: จากไม่ชอบหน้ากันต้องถามหน้ากันต้องถามบอกกินข้าวยังเอาแบ่งข้าวไปกินไหม
0: มันความสามัคคีมันจะกลับมาน
1: ี่แต่ถ้าเกิดกลับมาในสถานการณ์แบบนี้ก็อย่ามาบ่อย
0: ก็ขอให้ปลอดภัยทุกพื้นที่ที่น้ำไม่ถึงนะก
1: ็
0: ขอให้มันไม่ถึงครับน้ำที่ท่วมอยู่ก็ขอให้ลดไวๆ
1: ลดไว
0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาลาท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะที่หมุนคลื่นมาเจอกันและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเนาะ0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการพูดคุยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะสั่งตุนไว้ที่บ้านได้เลยเปิดแล้วใช้ไม่หมดก็ไม่ได้เสียนะคะเก็บไว้ใช้ได้เป็นปีเลย0894780889เบอร์นี้เบอร์เดียวนะผลิตภัณฑ์ของสุกัญญากับคุณเจ้าไก่ไม่ได้มีวางจำหน่ายตามร้านนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวเราจัดส่งให้เพราะว่าเราส่งทุกวันอยู่แล้วคุณผู้ฟังค่ะ0894780889ค่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เวลาเดิมหมุนคลื่นมาเจอสุกัญญาแล้วก็คุณเจ้าไก่ใหม่วันนี้ขอให้ทุกบ้านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมนะคะไปไหนมาไหนในเรื่องราวของการเกษตรสั่งได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่สุกัญญาให้ไว้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: ภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577

0: สาวบางกรวยต้นฉบับน้องออนอรดีเด็กสาวชาวพุทธบาทสระบุรีศิษย์เก่าวิไลเทคโนโลยีละโวขับรองลูกศิษย์ลูกหามาดังอีกรอบหนึ่งก็ดีใจด้วยนะกลับสาวบางกรวยจบลงไปครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของข่าวของเราขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการที่คลื่นของวอสปอร์ต711แห่งนี้ครับในช่วงเวลาสั้นๆ25นาทีแต่นำสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ฟังฟังแล้วดูเหมือนจะไร้สาระนะแต่ไปฟังไปฟังมาเอ๊ะมันมีสาระนะ ข่าวประกอบเพลงที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังครับสนับสนุนรายการจากทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิด 100% สกัดเย็น 100% นะครับน้ำมัน9ชนิดถ้าคุณยังมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวนะครับมันมีประโยชน์น้ำมันแต่ละชนิดมันก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวแต่ชนิดก็มีประโยชน์แต่เราเอามารวมนะครับบริษัทที่ให้ผมทำโฆษณานี่เขามารวมเป็น9ชนิดเลยครับ9ชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะโอ้โหเยอะแยะเลยทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวเขาแยกออกมาต่างหากก็60แคปซูลก็มีน้ำมันกระเทียมเอามาขายเฉพาะ60แคปซูลก็มีน้ำมันงาดำแยกมาขาย60แคปซูลก็มี30แคปซูลก็เยอะนะครับในหน้าของการขายของนะครับอะไรลาซาด้งซาด้าอะไรพวกนี้แพลตฟอร์มทั้งหลายแต่บริษัทนี้ทำออกมาเลยรวม9ชนิดมาสกัดเย็นให้เลยทำไมต้องสกัดเย็นเพราะมันจะได้ปราศจากสารเคมีต่างๆเพราะนั้นรับประทานเข้าไปแล้วมันเกินกินได้อย่างชนิดด้วยไม่มีสารตกค้างในร่างกายของมนุษย์ครับสนใจสั่งซื้อนะครับมันจะช่วยลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนะครับมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายมากมายแต่ละชนิดของน้ำมันรวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกัน60แคปซูลครับซื้อวันนี้ขวดเดียวก็ขายซื้อ2ขวดลดให้อีก200ครับไม่เสียค่าขนส่งถ้าขวดเดียวเสียค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งนะครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วยังมีอีกขวดหนึ่งน้ำมันมะระ3ชนิดอันนี้รวม4ชนิดไม่ต้องรวม9ชนิดชนิดที่2นี่รวมแค่4ชนิดมีน้ำมันมะระบางท่านอาจจะเคยเห็นแต่น้ำมะระขี้นกแต่ของเรามีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนรวมกันไว้3ชนิดมะระแล้วไปผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นอีก 100% ครับก็60แคปซูลเหมือนกัน1ขวดอันนี้ตัวนี้ซื้อ2แถม1ครับน้ำมันรวม9ชนิดไม่แถมแต่ว่าน้ำมันมะระนั้นถือว่ามารวมไม่ถึง9ชนิดมารวมแค่4ชนิดก็เลยซื้อ2แถม1ครับก็จะช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยขจัดสารพิษบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยมือชาเท้าชาไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานครับน้ำมันมะระสกัดเย็นน้ำมันมะระสกัดเย็นมี4ชนิดแต่จะมาดีเท่า9ชนิดไม่มีครับน้ำมันมะพร้าวนี่ชนิดเดียวเลยสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเย็นเดียวกันซื้อ2แถม1ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของข่าวเลยครับคนไทยช็อกเมื่อชื่อต่างด้าว37คนยัดอยู่ในทะเบียนบ้านเจ้าของบ้านงงครับแต่ไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งความเออมันเป็นเช่นไรครับลองฟังดู
1: มาเรื่องนี้กันก่อนค่ะว่าที่จู่ๆเนี่ยคุณผู้ชมนะมันเกิดอะไรกันขึ้น
2: ผีไปสิงอยู่ในบ้านเราได้ไง
1: ไม่ใช่ผีมันเป็นคนตัวเป็นเลยด็อกเตอร์แต่ว่าเป็นคนต่างด้าว
2: เขาเรียกผี
1: นะเป็นคนต่างด้าวคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของคนไทยโดยที่เจ้าบ้านก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยเหมือนกันแล้วไม่ได้เข้าไปแค่คน2คนนะคุณผู้ชมเข้าไปถึง37คนเนี่ยนะ
2: เยอะกว่าทีมฟุตบอลอีก
1: มันเกิดอะไรกันขึ้นเรื่องราวนี้ค่ะเปิดเผยโดยทางด้านของคุณชวลักษณ์เวียงวิเศษค่ะโฆษกพรรคไทยพรรคดีได้มีการออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าบ้านหลังหนึ่งมีใครอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรบ้างนี่นะหลังจากฟังข่าวนี้แล้วคุณผู้ชมไปตรวจเช็คนะในทะเบียนบ้านของตัวเองเนี่ยนะไปเช็คที่เขตนะที่อำเภอว่ามันมีชื่อคนอื่นนะแฝงเข้ามาที่เราไม่ได้อัปเดตมาอยู่ในเล่มไหมเนี่ยนะคะ เรื่องราวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของพี่จันนะคะที่คุณชวลักษณ์เนี่ยบอกว่าทำให้ตนเองเนี่ยรู้สึกต้องมาฉุดคิดว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีบุคคลต่างด้าวแฝงอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีการใช้ทะเบียนบ้านของเราแต่ไม่แสดงรายการในทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงินที่เราถืออยู่ก็คือทร.14นะคะโดยทางด้านของคุณชวลักษณ์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปสำนักเขตนะคะในทะเบียนบ้านเพื่อที่จะไปขอตรวจคัดแล้วก็รับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรที่ตัวเองเป็นเจ้าบ้านนี่นะคะโดยจะวิธีการก็คือถ้าเกิดใครจะไปลองทำไปตรวจสอบทะเบียนบ้านของตัวเองก็คือว่าต้องไปเอานำบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงินตัวจริงไปด้วยนะคะไปเขียนคำร้องแล้วก็วัตถุประสงค์ในการตรวจเซ็ตเช็คเนี่ยนะคะก็ระบุไปเลยบอกว่าขอตรวจและคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎรของเลขประจำบ้านแล้วก็ใส่รหัสเลขที่บ้านของเราไปนะคะเพื่อให้ปรากฏรายบุคคลทั้งหมดนะคะว่ามีใครเนี่ยมาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราบ้างนะคะรวมถึงนะคะให้ดูด้วยว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยและบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะคะเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราหรือไม่เนี่ยคุณผู้ชมนี่นะคะอันนี้เป็นโพสต์ของคุณชวลักษณ์นะให้เห็นกันนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางด้านคุณชวลักษณ์เนี่ยเอาออกมาเปิดเผยนะคะนอกจากนี้อาจจะต้องเตรียมเอกสารอื่นๆไปด้วยนะถ้าจะไปตรวจสอบก็คือโฉนดเอกสารสิทธิ์สัญญาซื้อขายสัญญาเช่าหรือว่าหลักฐานครอบครองอื่นเนี่ยก็ควรจะเอาไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นตรงที่ว่าทำไมคนไทยเจ้าของบ้านต้องมาทำเรื่องนี้เองต้องมาคอยสืบเองว่าตายแล้วมีใครมาอยู่ในทะเบียนบ้านฉันไหมคือมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะคนเป็นเจ้าบ้านอ่ะฉันไม่เคยไปทำดำเนินการเกี่ยวกับการเอาใครเข้ามาในบ้านเลยเนี่ยต้องมาเสียเวลาไปนั่งไปตรวจสอบมันใช่เรื่องไหมเพราะว่าเรื่องของเรื่องเกิดมาจากคุณจันทิพย์นะคะคุณจันทิพย์เนี่ยนำเรื่องนี้มาร้องเรียนที่คุณชวลักษณ์เวียงวิเศษโฆษกของพรรคไทยพรรคดีบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยจู่ๆค่ะมีคนพม่านะคะจำนวน37รายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเธอนะคะโดยทางด้านของพี่จันทิพย์เนี่ยนะคะเป็นคนไทยนะคะรายที่2จากเขตบางคอแหลมค่ะรายแรกเนี่ยก็คือคุณสายพินจากจังหวัดกระบี่คือมันไม่ได้มีแค่ในกทม.คือมันกระจายไปทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมคุณสายพินจากจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นรายแรกเขาบอกว่าไปเจอเหตุการณ์ก็คือว่ามีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็มีการคัดสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็มีการไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.แล้วก็มีการส่งข้อมูลเนี่ยมาให้กับทางด้านของคุณชวลักษณ์เพื่ออยากจะให้ร่วมในการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะอะไรคุณผู้ชมคือการที่มันมีชื่อต่างด้าวพม่าเข้ามาอยู่ในบ้านของตัวเอง37คนเนี่ยพอจะไปแจ้งความตำรวจกับไม่รับแจ้งความประเด็นเรื่องของเรื่องมันเกิดจากตรงนี้ก่อนตำรวจไม่รับแจ้งความว่ามันมีชื่อต่างด้าวเนี่ยโผล่เข้ามาในทะเบียนบ้านของเราตำรวจไล่ให้เจ้าบ้านคนไทยไปหาหลักฐานมาว่าใครเป็นคนเอาชื่อพม่า37คนนี้เข้ามาอยู่ในบ้าน
3: อ้าว
1: เนี่ย
3: แล้วกูจะรู้ไหม
1: ใช่ซึ่งเจ้าบ้านเนี่ยต้องเป็นคนทำอ่ะ
3: ก็กูไม่รู้ก็เลยมาถามตำรวจไงว่าใครทำตำรวจบอกเฮ้ยมึงไปหามาว่าใครทำแล้วค่อยมาแจ้งความ
1: ประมาณนั้น
3: บ้าแล้ว
1: เนี่ยนะพี่จันทิพย์บอกว่าไปสน.เนี่ยสน.ไม่รับแจ้งความบอกให้ไปหาหลักฐานมาเองว่าคนพม่า37รายนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านได้อย่างไรสำนักงานเขตก็พูดแบบนี้ค่ะก็คือว่
3: าง
1: ั้นเจ้าบ้านคุณก็ไปหาหลักฐานมาว่า37คนเนี้ยใครเป็นคนเอาเข้ามาในบ้านคุณ
3: เอาง
1: งมากนะคะ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: ทางคุณชวลักษณ์เนี่ย
4: เคยเห็นสายชาร์จที่มีชิป
1: พรรคไทยพอดีบอกว่าพวกเราเป็นแค่ประชาชนนะเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่พนักงานสอบสวนไม่ใช่นักสืบไม่ใช่สายลับแล้วจะไปหาหลักฐานจากไหนว่าใครเป็นคนเพิ่มชื่อใช้เอกสารอะไรดำเนินการกันยังไงนะ
3: นี่เจ้าหน้าที่เขตด้วยเ
1: เนี่ยนะคะ
3: คุณปูนานี่เจ้าหน้าที่เขตก็ทำแบบนี้เหรอ
1: เนี่ยเขาบอกว่าสำนักงานเขตก็พูดแบบนี้ค่ะ
3: เนี่ยเขาบ้าแล้วอันนี้บ้าไปใหญ่แล้ว
1: เนี่ยเขาบอกว่าตายกลายเป็นว่าประชาชนต้องแบบมาทำหน้าที่แบบสืบเองหาหลักฐานหาข้อมูลเองนะคะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยคุณชวลักษณ์เปิดเผยว่าก็มีสื่อหลักช่องนึงนะคะบอกว่ารับปากว่าจะมีการส่งเรื่องนี้ให้กับทีมงานของคนที่มีอำนาจเนี่ยรับไปดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้ต่อทั้งมีของเคสพม่าค่ะที่มีการเข้าทะเบียนบ้านของของคนไทยนะคะในชุมชนอีกหลายคนแล้วก็จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของพ่อทิพย์ด้วยนะคะที่ทางด้านของคุณชวลิตเนี่ยมีการรับเรื่องเอาไว้นะคะที่ก็มีการส่งต่อข้อมูลกันก็จะตามเรื่องนี้กันต่อนะคะบอกว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนค่ะลุกขึ้นมากวาดบ้านของเราเอง
3: เดี๋ยวอย่างนี้คุณปุณาเดี๋ยวผมจะให้คุณชวลักษณ์เนี่ยมานั่งคุยคุณปุณาตรงนี้เลย
1: เดี๋ยวว่ากัน
3: นะเพราะว่าจริงๆก็นะเดี๋ยวผมติดต่อสายปยเนี่ยนะฮะให้คุณชวลักษณ์มาให้รายละเอียดตรงนี้ดีกว่า
1: ใช่
3: เพราะว่านะฮะไปเชิญสื่อช่องนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็นะฮะไม่อยากจะไปโจมตีรัฐบาลนะฮะเรื่องมันก็จะไปขุดไปคุยจะไปไม่ถึงว่าใครเป็นคนดำเนินการคือเรื่องของเรื่องคือถ้าคุณเขาไปแจ้งคุณรับการแล้วมีการสอบสวนมีการอะไรยังไงว่าไปถูกไหมตามกระบวนการมันก็เรื่องเป็นเราก็แน่นอนเป็นประชาชนแล้วก็เบาใจแต่แบบอะไรวะตำรวจก็บอกว่าให้มึงไปหามาเจ้าหน้าที่เขตก็บอกว่าคุณไปหามาก่อนนะครับว่าใครเป็นคนเอาชื่อเข้าไปในบ้านคุณ
1: เนี่ยมีคนเอามาถามบอกว่าตำรวจมีไว้ทำไมเนี่ยนะคะอีกคนก็แซวบอกว่าเหมือนไปหาหมอแล้วหมอก็จะถามว่าเป็นอะไร
3: ไม่หมอต้องถามไงเพราะหมอต้องเช็คอาการของเรา
1: ใช่
3: แต่ถ้าบอกว่าอ้าวมาอ้าวแบบว่าอ้าวไอ้ถ้าหมอถามว่าอ่ะคุณไปหาม
1: าก่อน
3: ว่าคุณเนี่ย
1: นะ
3: เป็นโรคอะไรแล้วค่อยมาบอกหมอไอ้อย่างเงี้ยผมจะเบิร์ดกระบาลหม
1: อ
3: คุณจะมีหมอไว้ทำไมอ่ะถ้าอย่างนั้น
1: ตำรวจ
3: ถาม AI ก็ได้ถ้าอย่างนั้น
1: ตำรวจบอกไม่รับแจ้งความคุณไปหาหลักฐานมาก่อนแล้ว
3: นี่ดีนะไอ้ตำรวจเจ้าหน้าที่เขตมันด้วยบอกว่าคุณไปถาม AI มาก่อน
1: เนี่ยนะ
3: มันตลกอ่ะแต่เรื่อง
0: มันตลกนะครับประเทศไทยมันต้องมีคนไทยขายชาติไงครับเขาบอกไอ้ตัวเล็กๆมันทำไม่ได้แล้วบรรจุเข้าไปในทะเบียนบ้านของคนคนหนึ่งโดยที่เจ้าของบ้านก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันมาจากไหนไปแจ้งความตำรวจก็ไม่รับแจ้งความคุณไปหามาก่อนว่าเขามาจากไหนเอ้ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านหรือจะต้องหาคนแปลกปลอมเข้ามาในทะเบียนบ้านตัวเองไปหาเจ้าหน้าที่เขตไหนวะเนี่ยสถานที่ตำรวจสถานีไหนวะเนี่ยที่ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เจ้าของบ้านก็งงมันไก่ตาแตกเลยเฮ้ย37คนนี่ไม่ใช่น้อยนะพม่าจะมาตั้งลกลากแข่งกับอิสราเอลเหรอมันไม่ใช่ครับบ้านเองมีแต่สงครามบ้านฉันมีแต่ความสงบมีแต่น้ำท่วมเองจะกล้าเข้ามาอยู่เหรอแล้วเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจะเข้ามาเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้ตัวเล็กๆมันทำไม่ได้ครับไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวดีเจ้าตัวใหญ่สายสวัสดมันที่เกลียวกราดน้องๆเนี่ยแหละครับเอาเข้ามาได้ยังไงงานนี้ถ้ามีข่าวผมจะนำเสนอกับคุณผู้ฟังฟังอันนี้จากทีวีช่องหนึ่งนะครับที่ผมเอามาออกอากาศให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่พูดขึ้นมาลอยๆมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ37คนของพม่าพูดไทยไม่ได้สักคำแต่มีรายชื่อเข้ามาอยู่ในบ้านเขาได้ยังไงในข่าวไม่ได้บอกนะว่าเขตไหนในข่าวไม่ได้บอกนะครับสถานีตำรวจสถานีไหนที่ไม่รับแจ้งความให้คุณไปหามาดิว่าเขามาได้ยังไงเอ้ามันไม่ได้เป็นหน้าที่บ้านมันเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลกันอย่างเงี้ยนะครับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาตอบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขตก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยตอบอย่างนี้บอกคุณไปหามาก่อนเขาเข้ามาได้ยังไงเอ้ามันไม่ใช่เจ้าเป็นไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าของบ้านน่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วงงไหมข้าราชการไทยมันก็อย่างเงี้ยครับผู้ฟังทานโทษอะพูดแบบสุนัขไปรับประทานอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ครับเจ้าของบ้านเขาก็งงไม่ไกลตาแต่กับผมอยู่ดีๆมีคนมาเข้าบ้านผมขอคำปรึกษาแล้วไม่มีใครช่วยผมจะทำยังไงผมแนะนำเลยเจ้าของบ้านไปเลยไปหาคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนั่นแหละเดี๋ยวเป็นข่าวดังไปหาคุณกันจอมพลังเดี๋ยวเป็นข่าวดังต้องชอบอย่างนี้ครับต้องชอบอย่างนี้ครับมันถึงจะดังมันถึงจะประสบสำเร็จแต่ถ้าคุณมาเดินหาเองอย่างเงี้ยคุณไปปรึกษาตำรวจก็ไม่ได้เรื่องคุณไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขตก็ไม่ได้เรื่องแม่ไม่ได้บอกด้วยว่าเขตไหนคุณเดินเข้าไปหาผู้ว่าเลยดีไหมผู้ว่าชัดๆเอ้ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ แต่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: ครับเวลาเราก็ไล่หลังมาขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการก็ทิ้งท้ายด้วยน้ำมันโรม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านแค่น้ำมันงาดำแค่น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวก็คุ้มแล้วครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายได้เรียบร้อยแต่ยังเอา9ชนิดมารวมเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วครับสนใจสั่งซื้อน้ำมันโรม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วก็น้ำมันมะละสกัดโรมกับงาดำอีก4ชนิดครับเรามีทั้ง9ชนิดและ4ชนิดแล้วก็ชนิดเดียวน้ำมันมะพร้าวครับซื้อ2แถม1 0817577474 0817577474เวลาหมดเวลาขอบพระคุณครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่จากผมอเนกพันธรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
6: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
7: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
8: ใครชายใดทั้ง
9: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
10: ค่ะไปข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
14: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
14: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
14: ใช่ดีจริงๆ
15: นะขอบคุณครับแม
16: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
17: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย
18: ์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวตำหนิการบินไทยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวลั่นหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ผู้บริหารลาออกสักครู่มาติดตามค่ะ
20: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
21: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฉุนการบินไทยบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลพบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระบริษัทในเครือทำให้จัดกระเป๋าล่าช้าคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงปัญหาการขนย้ายกระเป๋าผู้โดยสารจนทำให้ผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากนั้นเกิดจากการลำเลียงกระเป๋าของการบินไทยที่มีปัญหาเพราะการบินไทยมีการรับบริการขนกระเป๋าของสายการบินอื่นด้วยซึ่งอาจจะเป็นในเครือการบินไทยที่รับผิดชอบแต่จากกรณีที่เป็นข่าวก็ทำให้ผู้โดยสารต้องรอรับกระเป๋า 5-6 ชั่วโมงเนื่องมาจากช่วงฝนตกหนักก็ทำให้พนักงานของบริษัทการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติโดยเฉพาะพนักงานที่ขนกระเป๋าเมื่อมาไม่ได้หรือล่าช้าก็ทำให้การขนย้ายกระเป๋าไม่มีผู้ดำเนินการจนสะสมเป็นจำนวนมากทั้งนี้นายสุรศักดิ์ได้ย้ำด้วยว่าขณะนี้การบินไทยถือว่าแย่ที่สุดในการบริการทั้งที่ระยะนี้ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่การจัดการช่วงที่เกิดปัญหาถือว่าแย่แม้กำลังพลจากทหารที่ไปช่วยขนย้ายกระเป๋าก็ไม่ได้รับความสะดวกแม้แต่อาหารที่จะต้องสนับสนุนกำลังพลก็ยังไม่มีส่วนตัวจึงขอตำหนิการทำงานที่มีการจัดการล้มเหลวของการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งสายการบินนี้ก็เป็นสายการบินที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศและเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยถือว่ากระทบชื่อเสียงอย่างมากนอกจากนี้ส่วนตัวยังมองด้วยว่าผู้บริหารคนที่จะต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้แต่คิดว่าจะหมดวาระและไม่ดำเนินการอะไรคงไม่ใช่ถ้าไม่แก้ปัญหาอะไรเลยก็ควรที่จะลาออกจะดีกว่าหากไม่สะดวกในการดำเนินการอะไรก็สามารถหารือกับทางรัฐบาลได้เพื่อขอการสนับสนุนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
4: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยกทมเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังส่วนกระแสข่าวว่าน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าจุดดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนในกรุงเทพลดลงสุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากเมื่อวานระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกลังไหลมาสมทบซึ่งยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำก็จะไม่ส่งผลต่อกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีคันกั้นน้ำและพื้นที่รองรับอย่างไรก็ดีขณะนี้กรุงเทพกำลังเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยขณะที่ปัจจุบันยังมีถนนที่น้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

พลงที่ชื่อว่าสาวเมืองสิงห์นะครับไม่ทราบว่าชาวสิงห์บุรีเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็น่าจะนะฮะถ้าเกิดฝนหยุดตกนะครับแล้วก็น้ำนะครับระบายได้แล้วก็น้ำลดลงไปนะครับและการช่วยเหลือที่ดีขึ้นแต่คาดว่าชาวสิงห์บุรีเนี่ยเขาจะรู้เรื่องราวของน้ำอย่างดีเพราะเป็นลูกแม่น้ำนะครับดังนั้นจึงอยู่กับน้ำท่วมได้อย่างเป็นอย่างดีมีการเตรียมการไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับชาวสิงห์บุรีนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาวเมืองสิงห์นะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านและพิเศษสุดสำหรับชาวสิงห์บุรีนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรายการญาติเพียงญาติยาบุญคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานเป็นใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับส่งกำลังแรงใจให้ผู้ประสบอุทกภัยถือว่าเป็นผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมนะครับทุกท่านเลยทุกที่ที่ฟังรายการสุภสิทธิ์นะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์นะญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ก็ได้รับผลกระทบมากมายนะครับให้กำลังแรงใจเนาะชีวิตต้องสู้เนาะสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นเนาะเรื่องราวของธรรมชาตินะครับเขาบอกว่าฝนจะน้อยลงนะครับแต่ก็ประมาทเสียไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เรื่องราวของภัยธรรมชาติดังนั้นท่านฟังที่ฟังสุภสิทธิ์อยู่ตลอดเนี่ยสุภสิทธิ์เตือนภัยให้ย้ายเพียงย้ายยามมาโดยตลอดเลยนะครับก็หลายท่านก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเนี่ยขนของขึ้นที่สูงความเสียหายก็ลดน้อยลงแต่เรื่องราวของน้ำท่วมนั้นก็มีประสบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวันหลายท่านทำนาทำไร่เลี้ยงปลาก็ลอยไปกับน้ำมีการสูญเสียนะครับจะมากจะน้อยแหละนะแต่น่าจะมีการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ให้กำลังแรงใจทุกสันที่ทุกจังหวัดครับที่ฟังรายการตรงนี้ชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่ฟังได้ก็ส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพที่มาเจอกับญาติเพลงญาติ

ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรไพรบนร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายกาแฟและก็วิสซอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาทุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยของใกล้จะหมดหรือหมดแล้วหรือต้องการเอาไปทดลองก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์หลายท่านมีไลน์หลายท่านมีเฟซบุ๊กก็สั่งซื้อทางนั้นได้หลายท่านไม่มีอย่างไรก็สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมาที่0836931999หลายท่านก็ไปตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับส่วนสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปหลังจากจบเพลงนี้ครับครวญหาแฟนไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: หวานจะติดลิ้นอร่อยจะติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับกาแฟดีอร่อยด้วยนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานกำเนิดแค่มัดโรคหัวใจทุกโรคดีดื่มได้มิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่ทำให้โรคกำเริบใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีซูมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลื่อนตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะก้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลิงจือ2 เกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายเช็ดสารสตีออลไกโคไซด์ให้กว่าวันเทน้ำตานะครับแล้วก็สารสกัดอันนั้นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ระดับทริปเปิ้ล A 3 ตัวชงกับน้ำร้อน120 ซีซีดื่มฟินมีความสุข ได้ร่างทองกลับมาครับสวยหล่อจะภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจะภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิสอนครับกล่องละ900บาทปวดตาครึ่งตาขั้นตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมต้องทานวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับและก็มาถึงสุดยอดสมุนไพรไทยสูตร1บำรุงร่างกายตราสุประสิทธิ์และวิชั่นสูตร2บรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายรุ่งฝาโอสถนะครับพูดถึงสูตร1สมุนไพร30ชนิดมีกระเชดำเป็นตัวนำและสมุนไพรอื่นๆที่มีประโยชน์คุณนะประโยชน์ต่อร่างกายนะหญิงชายเวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประพรมวลเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหลายท่านมีประวัติกำเนิดไขมันก็ไปทานได้แล้วก็ดีด้วยปวดหัวไม่เกรงภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งหรือฉี่ลดขากางเกงนะการปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพเสื่อมถอยเนี่ยทานเลยเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองทานเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้กลับมาดูดีดังเดิมที่เหี่ยวแห้งหย่อนยานกลับมาตึงมาตึงเลื่อนลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับกระดูกผุกระดูกพรุนสำหรับผู้สูงวัยก็ไปบำรุงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับรู้จักกับสูตร1ไปแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถสรรพคุณเยี่ยมยอดเลยสูตรภายถึง85ชนิดครับนั่นคือบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดเอ็นตึงกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปวดกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับมึกมันในลำไส้หุ่นเซลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนทำให้การระบบขับถ่ายดีขึ้นหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายถ่ายแล้วก็เมื่อเอาสูตร2ไปทานแล้วก็ระบบขับถ่ายดีขึ้นชามปลายมือปลายเท้าก็หายไปกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานชีวิตมีสุขนะครับทำให้ดีดูผิวพรรณดีสมองแจ่มใสดีนะทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลรุ่งฟ้าโอสถเนี่ยนะครับบรรจุ60แคปซูลราคาเพียง350บาทฉลากสีน้ำเงินครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเการุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกหลายท่านมีปัญหากระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมมีโครงการผ่าตัดเข่ากระดูกสารพัดเนี่ยมาทานเสริมสร้างดูแลร่างกายทั้ง2สูตรร่วมกันนะครับสูตร1ไปทานก่อนนอน2แคปซูลสูตร2เอาไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรนะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นทาน2สูตรร่วมกันได้สูตรภัยไปถึง115ชนิดนะครับยัดเพียงยัดยาครับของดีมีคุณภาพสูงมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อทานดีแล้วบอกต่อนะครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับสามารถสอบถามข้อความมั่นใจสอบถามให้เข้าอกเข้าใจแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเหล่าก็แถมสั่งซื้อได้ทุกวันครับไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนะครับตะเลิกจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้เลยนะครับ0836931999นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999จดแล้วอย่าทิ้งนะครับเก็บเข้าไว้นะครับพอของใกล้จะหมดหรือหมดแล้วหรืออยากแนะนำใครก็โทรมาได้ ทุกๆวันนะครับไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆต่อไปเลยนะครับสายันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าถึงเธอผู้เป็นดวงใจและก็พุ่มพวงดวงจันทร์พี่จ่อหลายใจครับ

0: าหลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วเนี่ยจ
0: ้าจบจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: าก
0: ี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: ถอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: 20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้าที่ตามกินอย
2: ู่
3: เลยเนี่ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: เช่นว่ามันมึนๆหัวเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งนะ
2: ครับ
3: แก้ม
2: ึ
3: นหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาลกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากลับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
5: แล้วยาตาด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
5: พอ
6: ไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายกาแฟนี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
6: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกก็ชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
6: ครับพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเน
7: าะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
6: จ้าจ้า
7: เนาะ
6: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
7: ผม
6: ช่วยดิ
7: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
6: ผมหนาขึ้นเนาะ
7: เอ
6: าจริงนะ
7: จริงเนาะ
6: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
7: ไม่ร่วงเนาะ
6: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่ร่วงไงไม่หนา
7: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
6: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
7: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
6: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
7: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
6: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
7: โอ้โหสาธุขอบคุณ
6: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับทายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
7: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทนชาเลยเนาะสุดยอด
6: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
7: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแม่ใจเย็นจริงๆ

0: ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วย
1: นึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับผมเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
2: ดี
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้น้ำท่วมกรุงเทพนะครับเพลงพรมแดนเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายมีครบทุกอย่างครับร้านจมูกป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัดตันเองป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านทงอยู่โอสถณตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านคลังยาชุมชนโคกสมโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งกวนจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนนะครับยาเพียงยายาครับเดี๋ยวขอประกาศชื่อยาเพียงยายาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามาครับคุณทวีสโรบนตะบนนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีวิสอนหนึ่งกล่อง900บาทนะครับคุณหอมไกลไก้คำตนประสุอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณเรวดีสุขม่วงตะวันบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟ2กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกทั้งหมด 1,200 บาทคุณป้าชะลอทองพูนตะวันยางใช้โพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสละตรีบุตรอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวิสอน4กล่อง 2,700 บาทคุณพี่วันนีวิวันธมงคลถนนเทศบาล1ตำบล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณลำไยคำน้อยตำบลพิตะเพียนอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณวิรัตพดุงโอตตำบลกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณยายหอมกลุ่นบุตรประเสริฐตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอนงชุ่มหอมตำบลหนองแขมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องสูตร11กระปุก 1,350 บาทครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับอยากได้อะไรมากน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0-8-3-6-9-3-1-9-9-9 นะครับสอบถามและสั่งซื้อได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านตราบเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยโรคประหลาดสันติดวงสว่างจบเพลงจบรายการพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ Life Vision ทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ Life Vision ดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
2: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07 0707
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกาย
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทและนักกีฬาอีสปอร์ตคว้าเหรียญทองที่11ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลๆก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมอนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยใช้สำหรับทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่ต้องเสนอเข้ามาและมีคณะกรรมการพิจารณาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่ามีการแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในภาพรวมและที่ประชุมครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงิน 165,000 ล้านบาทใช้เวลา8ปีหากโครงการผ่านเรียบร้อยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมพร้อมเร่งทยอยจ่ายไฟคืนเมื่อปลอดภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังส่งผลต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนล่าสุดได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยกระทั่งสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนทั้งนี้แนะประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กสวิตช์และอุปกรณ์ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนนำกลับมาใช้งานหากอุปกรณ์ชำรุดหรือสงสัยว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสและแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอคำแนะนำหมายเลขโทรศัพท์1130ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นักกีฬาอีสปอร์ตไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองในเอเชียนเกม2026จากเกม PUBG Mobile ซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่11ของทัพนักกีฬาไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมหนุ่มไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิรพีวรรณเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยรวมกันคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นเหรียญที่11ในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้หลังแข่งขัน2วันเล่นไป12แมตช์ทีมไทยเก็บคะแนนได้128คะแนนมากที่สุดส่วนเหรียญเงินเป็นของทีมชาติจีนทำไป114คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานทำได้100คะแนนเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของวันอังคารนะครับ29กันยายน2569พี่แบงค์แล้วก็พี่กิ๊กนะครับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงของวันนี้นะครับเย็นๆแบบนี้เรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนโพสต์พูดคุยแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาบอกเราสองคนกันได้นะครับว่าสถานที่ที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเขามีการแจ้งในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนอีกแล้วครับพี่กิ๊กครับ
0: ใช่เลยค่ะก็ให้เฝ้าระวังนะคะระหว่างวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะโดยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องจับตากันที่น้ำท่วมถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ค่ะโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการแจ้งมวลน้ำจากตอนบนไหลสมทบระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูงซึ่งก็เสี่ยงกระทบพื้นที่แม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำนะคะเนื่องจากในช่วงนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะแล้วก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำนะคะหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เส้นทางที่ควรต้องติดตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ระมัดระวังอันตรายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับจากสถานการณ์น้ำเนี่ยแจ้งไปได้นะครับ022485115นะครับ022485115อันนี้เป็นเบอร์ของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะครับเขาก็มีเบอร์สายด่วนด้วยที่1555นะครับ1555ติดต่อไปได้หรือว่าถ้าท่านใดต้องการความช่วยเหลือทางด้านของการแพทย์เจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็1669นะครับตามเบอร์ที่เราทราบกันดีก็ติดต่อไปได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับต่างจังหวัดนะฮะในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีชลบุรีนครราชสีมาล่าสุดก็เห็นว่ามีระยองด้วยเนี่ยนะครับ
0: ใช่เลย
1: ทุกพื้นที่เนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับหน่วยทหารก็มีการลงพื้นที่ร่วมกับปภ.ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับแม้ว่าฝนในขณะนี้จะลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนยังจำนวนมากก็ยังเดือดร้อนกับเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่นะฮะหลากหลายพื้นที่อย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดนะครับผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะฮะท่านก็สั่งการไปยังหน่วยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ที่ยังประสบกับอุทกภัยอยู่ขณะนี้นะครับก็ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินรวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษครับ
0: ค่ะก็เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้ทุกหน่วยดำรงการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมบูรณาการกำลังจิตอาสาผ่านกลไกศูนย์ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนนะคะที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับนี่นะฮะก็อยู่กันในส่วนของพี่พี่ทหารนะครับที่ก็มีการใช้กลไกของส่วนต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการดูแลทางด้านของร่างกายนะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็การบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ความเครียดเนี่ยนะครับทางด้านของศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็หน่วยทหารที่มีในส่วนของหน่วยงานการแพทย์เนี่ยนะครับเขาก็ดูแลกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินในเรื่องของสุขภาพความเครียดการให้คำปรึกษาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับชุดแพทย์เคลื่อนที่ของกองทัพบกก็ยังคงดูแลกันอยู่นอกจากนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำนะฮะให้กำลังพลทุกนายที่ออกช่วยเหลือประชาชนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจนะครับก็ให้สวมเสื้อชูชีพนะครับมีชุดป้องกัน

0: อันตรายส่วนบุคคลแล้วก็มีการประเมินนะครับก่อนออกการให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสุขภาพร่างกายก็ต้องพร้อมรวมถึงเวลาเข้าไปในพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของกระแสไฟรั่วไหลตรงนี้ท่านก็เป็นห่วงนะครับก็ขอให้ตรวจสอบกันให้ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ในส่วนของกำลังพลเรามีกำลังพลจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็ในทุกภาคส่วนเนี่ยก็ต้องบูรณาการให้สถานการณ์ครั้งนี้ผ่านไปได้นะครับพี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยทหารทำไมต้องฝึก
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราจัดรายการมาเนี่ยเราก็จะมีพูดคุยกันตลอดว่าจะมีการฝึกการช่วยเหลือการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝึกช่วยเหลือทางน้ำทางบกนะคะที่เรามีการฝึกกันอยู่ตลอดเพราะอะไรเพราะเหตุนี้แหละค่ะว่าเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยคือต้องมาที่หนึ่งอยู่แหละและของเราคนเข้าไปช่วยก็ต้องปลอดภัยด้วย
0: ถูกต้องแล้วครับนะฮะเราฝึกเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดในทุกสถานการณ์นะครับพร้อมทั้งในส่วนของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: พร้อมทั้งการประเมินสถานการณ
1: ์
0: นะเพราะพี่ทหารที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องดูก่อนเลยว่าสถานการณ์ในรูปแบบเนี้ยนะครับมันอยู่ในขั้นไหน
1: ควรใช้รูปแบบไหน
0: ดำเนินการอย่างไรต่ออ
1: ุปกรณ์ยังไง
0: เนี่ยนะก็คือ
1: ใช้ยุทโธปกรณ์แบบไหน
0: เราจะสังเกตเห็นพี่กิ๊กเวลาทหารลงพื้นที่เนี่ยตั้งแต่แม่สายตั้งแต่หาดใหญ่อะไรเราได้รับคำชมมาตลอดเพราะ1ทหารเข้าไปปุ๊บเขารู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเป็นในรูปแบบไหน1 2 3จะต
1: ้
0: องทำอย่างไรต่อเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลทุกนายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังกับช่วงของนิทานเรื่องรากครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้คู่กับความบันเทิงนะครับวันนี้เป็นเรื่องอะไรก็ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องแรก
4: True Value Inside
5: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นา
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: วันหนึ่งเด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
2: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมา

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
3: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
3: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง
0: As the abbot reached the house of chanting and saw the green inside the statue, he ordered the disciples to remove all of the covering.
1: เมื่อหลวงตาไปถึงและเห็นเนื้อในสีเขียวจึงสั่งให้เด็กวัดแกะปูนออกทั้งหมด
0: The lime Buddha statue was actually an emerald Buddha.
1: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
2: Wow, it's so beautiful.
4: โอ้โหสวยจัง
3: Venerable Father,How could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue?
0: One of the disciples asked.
1: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย
0: Maybe it's because hundreds of years agoThe city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
2: I must cover the statue with lime
4: ต้องเอาปูนเคลือบไว
2: ้ The emerald Buddha must be hidden
4: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: Who would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell? Said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
0: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
0: ้ Just like people's virtuesThat take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะ

0: Emerald Buddha 3, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรเร่งตัดสินสิ่งใดภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story, everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท
0: ้ Don't judge anything by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: JD
0: DK DK DK
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Under Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold MoldMold, mold.
1: ปั้นหล
0: ่อ crack, crack, crack.
1: แตกกระเทาะ
0: emerald, emerald, emerald.
1: มรกต
0: sparkling, sparkling, sparkling.
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: valuable valuable valuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: buddha statue buddha statue buddha statue
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทศิษย์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ true true true
0: แท้จริง
1: inside inside inside
0: ข้างใน
1: pagoda pa go da pagoda
0: เจดีย
1: ์ dk dk dk
0: ผุพัง
1: attention attention attention
0: สนใจใส่ใจ
1: thunder thunder thunder
0: ฟ้าผ่า
1: abbot abbot abbot
0: เจ้าอาวาส
1: mold mold mold
0: ปั้นหล
1: ่อ crack crack crack
0: แตกกระเทาะ
1: emerald emerald emerald
0: มรกต
1: sparkling sparkling sparkling
0: เป็นประกายระยิบระยับ
1: valuable valuable valuable
0: ล้ำค่ามีคุณค่า
1: Buddha statue Buddha statue Buddha statue
0: พระพุทธรูป

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่กระทรวงการคลังกันบ้างนะครับก็ตั้งศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเขามีเบอร์สายด่วนด้วยนะครับ1689ก็ในช่วงสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบนะครับไม่ต้องเสียเวลาติดต่อหลากหลายหน่วยงานนะครับกระทรวงการคลังเขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังขึ้นก็เพื่อเป็นจุดรับเรื่องประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าไม่รู้จะติดต่อเบอร์ไหนเนี่ยนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะฮะก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ1689กด1หรือ4นะครับเขามีศูนย์พร้อมรับเรื่องนะฮะอันนี้ก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ย้ำเบอร์กันอีกแป๊บนึงนะครับก็คือ1689กด1หรือ4เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งในเรื่องของความประสงค์แล้วก็ความเดือดร้อนกันเข้าไปได้สอบถามมาตรการอะไรได้บ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามมาตรการช่วยเหลือแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือขอให้ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ช่วยทั้งเรื่องหนี้สภาพคล่องบ้านธุรกิจประกันภัยค่ะโดยศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนี้นะคะก็จะเปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่29กันยายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาเน้นย้ำค่ะ1689กด1หรือ4นะคะกระทรวงการคลังถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ค่ะ
0: ขณะที่ช่องทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สายด่วนต่างๆธนาคารที่เป็นกลไกของรัฐเนี่ยนะครับสามารถที่จะดูเบอร์กันได้นะครับเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีหลากหลายเบอร์ถ้าแจ้งตรงนี้น่าจะสร้างความสับสนให้ได้เนี่ยนะครับ
1: เอาหลักๆดีกว่า
0: เป็นเบอร์หลักๆเมื่อสักครู่ก็แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เขาได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าในเรื่องราวดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่มันสุดวิสัยอะแล้วก็ไม่มีใครเตรียมตัวได้ทันนะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องหยุดร้านค้าสิ่งของเสียหายต่างๆนี่นะครับลองไปคุยดูว่าเอ๊ะจะอย่างไรนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังเขามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาอยู่เนี่ยนะคุณผู้ฟังครับก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกันได้ฮะเอาไปดูกันที่เอเชียนเกมกันบ้างนะครับทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะครับคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะครับอันนี้เป็นทัพนักกีฬาลมกดของไทยนะคุณผู้ฟังก็ต้องชื่นชมแหละนะครับเพราะว่าทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะครับก็ทำผลงานได้อย่างเต็มความสามารถคว้าเหรียญเงินในมหกรรม4เกมนะครับก็ประกอบด้วยมนัสดาสารมโนนะครับสุการดาเพชรรักษาสุภานิชพูลเกิดจิรพัฒน์ขานอ่อนตานะครับทั้ง4คนก็เร่งฝีเท้าเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับทุกก้าวที่มีการส่งไม้เป็นไงครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะทุกก้าวที่วิ่งทุกการส่งไม้และทุกความพยายามนะคะก็คือความภาคภูมิใจที่ส่งต่อถึงคนไทยทั้งประเทศค่ะก็ขอส่งกำลังใจและร่วมชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทุกคนนะคะที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะก็ร่วมส่งเสียงปรบมือให้ทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยแล้วก็ร่วมติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในไอจินาโกย่า2026ไปด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ช่อง NBT T-Sport 7นะคะช่อง9 MCOT HD 131 Monomax Sport TV ไทยรัฐ TV 32นะคะ PPTV HD 36 AIS Pay ค่ะก็สามารถรับชมได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะก็ทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้สนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็รู้สึกที่อ่านเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะครับก็อัปเดตว่าเราสามารถที่จะคว้าไปได้9เหรียญทองแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินเหรียญทองแดงอีกจำนวนหนึ่งด้วยแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณทัพนักกีฬาไทยที่ทุ่มเทฝึกซ้อมนะครับจนสามารถที่จะรับผลงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเรานะครับติดตามกันต่อเพราะว่าเขาจะมีการปิดนะครับในช่วงของวันที่4ตุลาคมนะฮะก็ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงท้ายของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปดูกันต่อคุณผู้ฟังกับการพักฟังเพลงดีกว่านะครับมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำไร่ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอะ
12: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ชาวเมืองการเฝ้าระวังหลังเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำ29กันยายนถึง4ตุลาคมจาก15เป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหลังมีฝนตกหนักในจังหวัดกาญจนบุรีน้ำไหลลงแม่น้ำแควน้อยมากขึ้นชุมชนริมน้ำในเขตตัวเมืองการเริ่มได้รับผลกระทบประชาชนทยอยเก็บข้าวของขณะที่จังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนริมน้ำให้อพยพหลังเขื่อนแม่กลองเร่งระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านสมุทรสงครามต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเจอทั้งมวลน้ำจากแม่กลองและน้ำทะเลหนุนอาจทำให้การระบายน้ำลงทะเลช้าลงกรมชลประทานเผยเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อน600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักพร้อมรับสถานการณ์ขณะที่พรุ่งนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยเพิ่มการระบายน้ำคาดยังไม่ส่งผลกระทบจนเกิดน้ำล้นตลิ่งแฟลตคลองจันยังวิกฤตน้ำลดลงนิดเดียว5เซนติเมตรชาวบ้านเริ่มรวมตัวตั้งครัวกลางทำอาหารพร้อมขอรับบริจาควัตถุดิบประกอบอาหารสิ่งของจำเป็นอาหารสัตว์ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟฟ้าให้เคหะคลองจันร่มเกล้าตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปพร้อมปลดอุปกรณ์จ่ายไฟในจุดที่มีน้ำท่วมขังผู้ว่าชัชชาติเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกคาดถนนสายหลักจะกลับมาปกติภายใน2วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเขตลาดกระบังร่มเกล้าและสายไหมส่วนจุดที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลาถึง7วันน้ำถึงจะหมดสธนช.เตือน29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงประชาชนนอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่กทม.นนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามและฉะเชิงเทราเฝ้าระวังขณะที่คนกรุงเจอทั้งน้ำทะเลหนุนน้ำเหนือจะไหลมาสมทบในอีก 2-3 วันอาจทำให้น้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอีกครม.เคาะงบกลางเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ 4,000 ล้านบาทพร้อมเคาะโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทขณะที่นายกแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพการบินไทยประกาศยกเลิก22เที่ยวบิน29ถึง30กันยายนนี้หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพนักงานภาคพื้นเข้ามาปฏิบัติงานไม่ได้ดีๆการบินไทยขอโทษผู้โดยสารกรณีดราม่ากระเป๋าสัมภาระตกค้างที่สุวรรณภูมิยันจะเร่งส่งคืนสัมภาระทั้ง52เที่ยวบินให้ครบโดยเร็วที่สุดด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวฉุนการบินไทยทำเสียชื่อประเทศบริหารจัดการเรื่องสัมภาระล้มเหลวทั้งที่ได้กำไรมหาศาลทอ.จัดเจ้าหน้าที่มาช่วยแต่ไม่มีอาหารให้พบพนักงานภาคพื้นต้องไปดูแลสัมภาระสายการบินลูกค้ากลัวถูกค่าปรับลั่นหากแก้ปัญหาไม่ได้ก็ให้ดีๆลาออกไปสิริพงษ์แจงโทเวแจ้งเคลื่อนย้ายรถเหตุถนนส่วนใหญ่น้ำแห้งสัญจรปกติวันเกิดอันตรายทรัพย์สินเสียหายชี้ที่จอดรถรฟม.รองรับได้อีกเกือบ1,000 คันให้บริการถึง2ตุลาคมนี้เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยล้างตามาเลเซียได้สำเร็จคว้าเหรียญทองมาครองได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ด้านนักกีฬาอีสปอร์ตช่วยไทยโกยเหรียญทองที่11จากเกม PUBG Mobile และร่วมส่งใจเชียร์วิวกุลวุฒิลงล่าอีก1เหรียญทองจากแบดมินตันชายเดี่ยวพบนักแบดเพื่อนซีชาวสิงคโปร์โลเกียนยิวล่าสุดวิวกลับมาทวงบัลลังก์มือ1ของโลกได้สำเร็จอีกครั้ง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับสังเกตง่ายๆท่านผู้ฟังที่รักครับผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยอยากจะมีอายุยืนกันทุกคนเวลาพระให้พรเนี่ยอายุวันโนสุขังพลังต้องมีอายุยืนเขามีการศึกษาเปรียบเทียบกับคนเผ่าที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนะครับคือ120ปีเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยแล้วก็เผ่าที่มีอายุสั้นที่สุดในโลกก็คือเผ่าเอสกิโมเนี่ยคือ27ปีครึ่งนะครับโดยค่าเฉลี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงผมจะเล่าข้อมูลให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนิดนึงนะครับดูคนที่เผ่าที่อายุยืนก่อนเขาเรียกว่าเผ่าหันษาเผ่าหันษานี่อยู่ไหนอยู่นู่นประเทศปากีสถานนะครับที่ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานแขกนะครับชนเผ่านี้จะอยู่ในหุบเขาตัดขาดแทบตัดขาดจากโลกภายนอกเฉลี่ยคนเผ่านี้อายุยืน120ปีอายุ 6-70 ปีนี่ถือว่ายังหนุ่มยังสาวนะครับ900ปีมานี้ไม่มีคนเป็นโรคมะเร็งตายเอ้าแล้วเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าอาหารการกินของเขาเนี่ยส่วนมากจะเป็นผักนะครับเป็นผักมีเนื้อแทบไม่มีเลยนะครับเป็นผักพืชผักผักสดผักอะไรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในบ้านเมืองของเขาจะไม่ค่อยได้ใช้ไฟเท่าไหร่ส่วนมากจะกินผักสดกินธัญพืชนะครับข้าวข้าวสาลีข้าวฟ่างแล้วก็เป็นอาหารที่ได้จากธรรมชาติแล้วเขาก็ชอบเคลื่อนไหวทำงานไปเรื่อยเดินไปเรื่อยคือเป็นเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในโลกเผ่าหนึ่งนะครับพวกนี้จะอายุยืนและไม่ค่อยกินเนื้อเขาจะกินอาหารวันละ2มื้อนะครับเผ่านี้ทีนี้พวกเอสกิโมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในขั้วโลกเหนืออยู่ในเมืองหนาวคือหนาวอยู่เขาเรียกว่าติดลบ30องศาเหมือนอยู่ในช่องฟิตน้ำแข็งน่ะคือในช่องน้ำแข็งของเราที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยมันติดลบ10องศาแต่เอสกิโมนี่ติดลบ30เขาอยู่ที่นั่นฉะนั้นเขาจะไม่มีพืชผักกินท่านผู้ฟังเขาจะอยู่ได้โดยการล่าสัตว์ล่าสัตว์กินเนื้อเป็นอาหารอายุไขของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ27ปีกว่าๆอายุสั้นทีนี้ก็จะมีผู้รู้ของเราเช่นดร.อาจองค์ชุมสายณ อยุธยาเนี่ยนะครับท่านเป็นนักมังสวิรัติคือตั้งแต่อายุ30ปีนี่ท่านไม่กินเนื้อกินเจมาเรื่อยกินมังสวิรัติมาเรื่อยนี่ตอนนี้อายุท่านก็73 74ปีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเลยตรวจสุขภาพแล้วไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันไม่มีเบาหวานคือไม่มีปัญหาเรื่องนี้ท่านบอกว่าจะอยู่ให้ได้120ปีท่านให้ความรู้ให้เหตุผลไว้อย่างนี้ท่านบอกว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยเหมือนเราเอาซากศพไปไว้ในท้องท่านผู้ฟังเพราะว่าลำไส้ของมนุษย์มันจะยาวผิดกับสัตว์ที่กินเนื้อที่มีลำไส้สั้นแค่3เท่าของร่างกายนะครับเป็นผลดีสำหรับสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์ที่กินพืชนี่จะมีลำไส้ยาวประมาณ12เท่าของร่างกายมนุษย์ได้ลำไส้ยาวทำให้อาหารที่กินเข้าไปนี่มีเวลาอยู่ในท้องได้นานแต่เมื่อมันกินพืชผักนี่ก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้าเรากินพืชผักเข้าไปเพราะอาหารเหล่านั้นย่อยแล้วก็ขับออกมาทางร่างกายได้ง่ายมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่กินพืชลำไส้ยาวการกินผักนี่จึงดีกว่าการกินเนื้อสัตว์อย่างแน่นอนนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้แล้วก็ท่านก็ให้ข้อสังเกตไว้ว่าสัตว์ที่กินเนื้อส่วนใหญ่อายุไม่ยืนนะครับอย่างสิงโตนี่อายุยืนที่สุดก็18ปีช้างนี่อายุยืนก็เฉลี่ย60ปีม้าวัวควายก็40ปีคือเห็นได้ชัดว่าสัตว์กินเนื้อนี่จะตายเร็วนะครับฉะนั้นชาวเอสกิโมนี่จึงอายุสั้น แล้วก็เผ่าหันษาหรือว่าหันษาที่อยู่ประเทศปากีสถานเนี่ยอายุจะยืนเพราะเขากินผักกินพืชผักสดนะครับกลุ่มนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าเลือกได้ก็เลือกงดเนื้ออย่ากินนะครับกินแต่น้อยนะครับวันหนึ่งให้มีวันปลอดเนื้อเป็นวันที่ไม่มีเนื้อแล้วก็กินผักให้มากฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินสังเกตง่าย

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินโดยกระผมพันโทไพโรธพนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้พบกันทุกวันครับที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลาเดียวกันนี้อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังคงรู้จักม่อนนะม่อนนะเป็นเด็กนี่ชอบกินมันอร่อยฝรั่งเขาเรียกว่ามันเบอรี่นะม่อนเนี่ยมันมีแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับคือม่อนที่ปลูกเพื่อกินลูกมันนะครับมันเบอรี่อีกม่อนอีกแบบหนึ่งก็คือปลูกเอาไว้เพื่อที่จะไปเลี้ยงม่อนเลี้ยงไหมแต่ลูกของม่อนทั้ง2ชนิดนี่ก็มีประโยชน์เขาได้ค้นพบว่าลูกม่อนเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดซึ่งดีต่อร่างกายท่านผู้ฟังช่วยบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเพราะว่ามีสารฟลาโวนอยช่วยป้องกันช่วยลดระดับน้ำช่วยป้องกันแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงนะครับเนื่องจากว่าในม่อนเนี่ยมีสารเขาเรียกว่าเรสเวอราทรอนเป็นภาษาอังกฤษคือเขาจะมีคุณสมบัติควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไปทั้งยังลดความเสี่ยงในการในโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดได้อีกด้วยแล้วก็เป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อตับต่อไตแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันมะเร็งได้อันนี้คือประโยชน์ของม่อนนะถาดก็อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพในน้ำมังคุดเราก็มีนะครับใส่เข้าไปด้วยถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้เรื่องเล่าสนุกสนานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดมีคติธรรมสอนใจเชิญรับฟังครับ
1: นั่นก็คือธุรกิจที่พระองค์เจ้าพีระทรงร่วมกับพระสหายอีก2คนมีอันล่มจมต้องเลิกกิจการต่อมามิสเตอร์แฮร์ริสันพระสหายก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรพระสหายลูกครึ่งอีกคนหายสาบสูญไปไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เจ้าพีระทรงประกอบธุรกิจอีกหลายอย่างในเวลาต่อมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จการดำเนินงานขุดหาขุมสมบัติของพระองค์เจ้าพีระเท่ากับเลิกล้มไปโดยปริยายและพระองค์ได้หันมาศึกษาพุทธศาสตร์อย่างจริงจังโดยมุ่งหน้าไปทางจิตศาสตร์เป็นสำคัญโดยหวังว่าถ้าพระองค์ทรงติดต่อวิญญาณได้จึงจะดำเนินการขุดหาขุมทรัพย์ต่อไปอีกถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะไม่ล่วงละเมิดอีกต่อไปพระองค์เจ้าพีระกับประสบการณ์เผชิญวิญญาณหวงสมบัติวัดกุดีดาวนี้พระองค์เคยเสด็จไปประธานสัมภาษณ์ที่สมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยที่ตึกเกษมปัญญาคารวัดมกุฏกษัตริยารามโดยมีพันตำรวจเอกชลออุทกภาสผู้กำกับการสันติบาลกอง5นายแพทย์เชียนสิริยานนท์และนายแพทย์ประพันธ์พืชผลเป็นผู้สัมภาษณ์เมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2504ณที่นั้นพระองค์เจ้าพีระทรงยอมรับต่อที่ประชุมณสมาคมค้นคว้าทางจิตแห่งประเทศไทยว่าแต่เดิมพระองค์ไม่เคยทรงเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเลยแต่ปัจจุบันได้ทรงยอมเชื่อแล้วทั้งนี้เพราะว่าได้ทรงประสบเรื่องผีวิญญาณมาแล้วด้วยพระองค์เองมาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของเทพเทวดาที่มาชุมนุมกันอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ครับตรงนั้นเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยโรงแรมห้างสรรพสินค้าพลาซ่าบริษัทธุรกิจศูนย์รวมการซื้อขายใจกลางกรุงเทพทีเดียวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือสี่แยกแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งชุมนุมรูปเคารพภายใต้ฉายาของเทพเจ้าต่างๆในศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูพาเรตจากอินเดียมาตั้งตระหง่านอยู่กลางมหานครของไทยไม่ว่าจะเป็นพระพรหมพระวิษณุพระนารายณ์พระลักษมีพระอินทร์พระพิฆเนศตั้งเป็นเทวสถานเป็นศาลหรือกระทั่งยืนตระหง่านอยู่หน้าบริษัทธุรกิจอย่างโดดเด่นอลังการประจันหน้ากันอยู่ด้วยจนกระทั่งสร้างปรากฏการณ์ความเชื่อให้แพร่หลายทั่วไปจุดเริ่มต้นของสี่แยกแหล่งชุมนุมเทพเจ้านี้เริ่มต้นจากการที่บริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยวจำกัดได้ก่อสร้างโรงแรมเอราวัณจนมาถึงปลายปี2499ดำเนินการหาฤกษ์เปิดโรงแรมพลเรือตรีหลวง

0: สุวิชานแพทย์ซึ่งเชี่ยวชาญโหราศาสตร์ท้วงติงว่าฤกษ์ในการวางศิลาฤกษ์ของโรงแรมทำไว้ไม่ถูกต้องต้องแก้ไขด้วยการสร้างศาลท้ามหาพรหมและศาลพระภูมิขึ้นไว้ในบริเวณโรงแรมจากนั้นก็ได้ดำเนินการออกแบบแล้วก็ปั้นตามแบบแผนของกรมศิลปากรจากคุณจิตพิมพ์โควิดช่างหัตถศิลป์แล้วก็คนที่ออกแบบศาลก็คือมัมหลวงปุ่มมาลากุลและคุณเจือรวีชมเสวีพระพรหมที่ประดิษฐานไว้บริเวณศาลท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณลักษณะกายสีแดง4พัก8กรในแต่ละกรก็มีอาวุธที่แตกต่างกันออกไปเช่นแว่นแก้วคาถาจักสายประคำทานพระกรหรือไม้เท้าช้อนหม้อน้ำคัมภีร์พระเวททรงหงเป็นพาหนะแล้วก็มีพระสุรสวดีหรือว่าพระสรสวดีเนี่ยเป็นพระมเหสีเมื่อย่างไกลเข้าไปบริเวณศาลท้าวมหาพรหมก็จะพบกับร้านค้าขายพวงมาลัยดอกไม้และเครื่องสักการะบูชาต่างๆตั้งแผงเรียงรายยาวเหยียดอันเป็นผลมาจากการมีการบอกกันปากต่อปากในเรื่องปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ทุกวันนี้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้บูชามากมายอีกมุมหนึ่งก็คือฝั่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นที่ประดิษฐานขององค์ตรีมูรติเทพในศาสนาฮินดูความเชื่อว่าองค์พระตรีมูรติจะประทานพรในเรื่องของความรักความใคร่เพราะฉะนั้นบรรดาหนุ่มสาวและคู่รักต่างก็รู้จักชื่อเสียงของท่านเป็นอย่างดีตามตำนานว่ากันว่าพระตรีมูรติเนี่ยเป็นเทพที่รวม3เทพเอาไว้ด้วยกันในรูปเดียวได้แก่พระพรหมพระวิษณุแล้วก็พระศิวะซึ่งการรวมตัวของพลังทั้ง3ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไว้ในรูปเดียวกันเนี่ยก็ทำให้พระตรีมูรติเป็นเหมือนกับการแสดงออกของพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าหลังจากบูชาองค์ตรีมูรติแล้วทีนี้ก็จะไปสักการะองค์พระพิฆเนศตามความเชื่อบอกไว้ว่าพระพิฆเนศเป็นโอรสของศิวะพระองค์เป็นที่นับถือในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาเทพผู้กจัดอุปสรรคเป็นเทพผู้บันดาลความสำเร็จแล้วก็เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายถัดมาที่ฝั่งตรงข้ามคือบนชั้น4ของอาคารเกศรพลาซ่าบริเวณดาดฟ้าเป็นที่ประดิษฐานของพระลักษมีผู้ได้รับการยกย่องว่ามีสิริโฉมงดงามเหนือเทพเทวีองค์อื่นเป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์เชื่อว่าพระลักษมีเป็นเทพผู้บันดาลโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ข้ามไปอีกฝากถนนหน้าอมรินทร์พลาซ่าคือซุ้มเทวาลัยขององค์อมรินทราธิราชหรือพระอินทร์พระวรกายเขียวถ้าเดินเลียบทางเท้าไปหยุดหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลจะมีรูปเคารพสีดำสนิทขององค์พระนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นพระนารายณ์ในภาคของพระวิษณุขณะทรงสุบรรณหรือว่าทรงครุฑเชื่อว่าพระนารายณ์เป็นหนึ่งในมหาเทพมีหน้าที่ในการบริหารโลกเป็นมหาเทพที่มีความสง่างามปกติหากไม่มีเหตุเพศภัยอะไรในแผ่นดินพระองค์จะทรงบรรทมอยู่กลางเกษียรสมุทรหรือว่าทะเลนมบนหลังพญานาคชื่ออนันตนาคราชแต่ถ้าจะต้องเดินทางไปแห่งหนตำบลไหนก็จะมีครุฑเป็นพาหนะพระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาอำนาจของพระองค์จะช่วยขจัดปัดเป่าความชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีที่อาจจะอยู่ในบริเวณนั้นปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองและปกป้องคุ้มครองผู้บูชาครับใครมีโอกาสผ่านไปแถวสี่แยกราชประสงค์ก็จะพบว่าเสียงสวดมนต์หรือว่าคำอธิษฐานดอกไม้กลิ่นธูปวันเทียนก็กลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสี่แยกนี้ไปเสียแล้วเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าโลกจะวิวัฒนาการก้าวไกลไปมากเพียงไหนแต่เรื่องของความเชื่อทางใจทางศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนทุกคนอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
1: ค่อยมาฟังกันต่อพักสักครู่ท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับให้เราจำไว้เสมอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตเราต้องเดินหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะดีมันจะร้ายก็แล้วแต่มันก็เป็นธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะคัดสรรให้สิ่งดีๆมาเจอเราหรือว่าคัดสรรเฉพาะสิ่งดีๆมาเจอชีวิตเราหรือเราเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้เ ราอาจจะเจอดีมั่งไม่ดีมั่งอยู่ที่เราวางใจท่านผู้ฟังนะครับหาสิ่งที่เราชอบทำเพื่อความสุขของชีวิตขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อมีปัญหาต่างๆและความผิดพลาดได้เข้ามาชีวิตของเรานะครับเราก็แก้มันไปไม่ต้องไปคิดมากไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องลุกจากที่นอนเมื่อคืนจะฝันร้ายยังไงเราก็ต้องลุกจากที่นอนในตอนเช้าตอนนี้เพื่อคืนสู่ความจริงนะครับเพื่อกลับเข้าหาความจริงเพื่อสู้กับความจริงการตัดสินใจที่เราทำในวันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับวันนี้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ท่านผู้ฟังออกกำลังกายดูแลตัวเองครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตาพนาดินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน360 บาทครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ท่านสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีมาคุยถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมกันก่อนเรื่องของป้ากีป้ากีนี่แกมีน้องชายอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนเดียวเท่านั้นน่ะแค่นั้นก็ทำให้ชีวิตของแกไม่ปกติสุขแล้ววันๆนึงเขาก็ทำให้แกกลัดกลุ้มแทบจะตายอยู่แล้วน้องชายคนนี้ชื่อลุงเก่งชื่อเก่งแต่ไม่ได้เก่งสมชื่อเลยไม่ได้เก่งในเรื่องดีๆเก่งในเรื่องทำตัวไม่ค่อยจะดีนั่นก็คือแกชอบลักเล็กขโมยน้อยข้าวของชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็แม้แต่หมู่บ้านใกล้เคียงแกก็เอาไม่ได้ละเว้นแต่อย่างใดวันๆแกไม่ค่อยได้ทำงานทำการอะไรเป็นโลเป็นพายนะจะปั่นจักรยานไปเรื่อยๆมองโน่นมองนี่ศพโอกาสก็จะแวบเข้าบ้านตามริมถนนที่แกมองเห็นอยู่ว่ามันเงียบๆเหมือนจะไม่มีคนอยู่แกก็ดอดเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินหยิบฉวยของที่แกอยากจะได้เอาติดมือออกมาแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านบ้านที่ปลูกกันอยู่นี่แต่ละบ้านก็ไม่ค่อยจะมิดชิดนะรั้วก็ไม่ค่อยจะดีและบางทีบางบ้านก็ไม่ล้อมรั้วซะด้วยซ้ำตามต่างจังหวัดนี่ต้องเข้าใจท่านผู้ฟังไม่ใช่คนมั่งมีเงินทองก็แค่พอมีพอกินกันไปวันๆเท่านั้นบ้านช่องก็เลยไม่แน่นหนาอะไรมีช่องโหว่ช่องว่างอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็ปีนขึ้นไปได้สบายๆแล้วบางบ้านก็แถมไม่ได้ปิดประตูบ้านซะด้วยซ้ำขึ้นทางบันไดก็ยังได้ไม่ต้องปีนป่ายให้เมื่อยมันสะดวกแก่การลักขโมยเป็นอย่างยิ่งลุงเก่งแกไม่ได้เอาข้าวของชิ้นใหญ่โตอะไรพวกโทรทัศน์พัดลมแกไม่เอาแกจะหยิบเฉพาะของที่เอาใส่กระเป๋าได้พวกนาฬิกาข้อมือนาฬิกาปลุกนาฬิกาพกแหวนสร้อยเครื่องประดับต่างๆที่สวยๆงามๆบางทีก็หยิบพระเครื่องมาด้วยถ้าแกเจอแกไม่ได้เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกคนอื่นแต่อย่างใดแกได้มาก็จะเอาเก็บไว้ราวกับว่าเอามาเป็นของที่ระลึกก็เลยมองกันว่าที่แกหยิบฉวยเอามานั่นเพราะแกชอบเป็นการส่วนตัวไม่ได้เอามาขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองแล้วเอาเงินทองนั้นไปใช้ซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเพราะนั้นไม่ใช่ชีวิตของแกตลอดมาถึงไม่มีเงินทองแกก็ไม่ต้องใช้มันอยู่แล้วไม่ต้องซื้อกินซื้ออยู่เพราะว่าแกมีพี่สาวก็คือป้ากีที่ทั้งรักทั้งเป็นห่วงน้องชายคนนี้ซะยิ่งกว่าตัวเองลุงเก่งบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้ออยู่บ้านป้ากีบ้านป้ากีก็คือบ้านของพ่อแม่ที่ยกให้หลังไม่ใหญ่แต่ว่าปลูกสร้างแน่นหนาเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงก่อนนั้นเสาเรือนเป็นไม้ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นเสาปูนเพราะว่าปลวกมันกินมันแทะเสากินซะบ้านเกือบล้มป้ากีก็เลยต้องเสียเงินทำมันใหม่ป้ากีอยู่กับครอบครัวของแกเองแล้วก็มีลุงเก่งอยู่ร่วมชายคาด้วยลุงเก่งแกไม่มีเมียแกอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่เคยไปอยู่ที่อื่นนอกจากบ้านหลังนี้หลังเดียวเท่านั้นแกเป็นคนตัวเล็กผอมๆดำๆผมตัดสั้นตลอดคนตัดผมให้ก็ไม่ใช่ใครก็คือป้ากี่นั่นแหละถือเป็นช่างประจำตัวเครื่องมือตัดผมมี3ชิ้นมีกรรไกรมีดโกนแล้วก็หวีตัดจนชำนาญเพราะว่าตัดให้น้องชายคนนี้มานานมากแล้วตัดอยู่ทรงเดียวก็คือทรงหัวเกรียนนี่แหละลุงเก่งก็ไม่ได้ว่าอะไรจะสั้นจะยาวพี่สาวตัดให้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะเวลาที่หนวดคราวยาวรุงรังบางทีป้ากี่ก็โกนให้น้องแต่บางทีลุงเก่งก็จัดการเองเอากรรไกรตัดไม่ว่าใครก็พูดกันว่าป้ากี่น่ารักน้องชายคนนี้มากเหลือเกินคำสั่งเสียของพ่อแม่ก่อนตายได้กำชับให้ป้ากี่ดูแลน้องให้ดีและป้ากี่ก็รับปากกับพ่อแม่เอาไว้แล้วแกก็รักษาคำพูดไม่ละเลยน้องเป็นอันขาดพ่อแม่ตายเมื่อตอนที่ลุงเก่งอายุ18ปีตอนนั้นป้ากี่อายุ27ยังไม่ได้แต่งงานพ่อกับแม่ตายปีเดียวกันเลยพ่อตายก่อนตายตอนต้นปีหลังปีใหม่ได้ไม่นานแต่แม่ตายทีหลังปลายปีก่อนเทศกาลปีใหม่จะเดินทางมาถึงหลังจากพ่อแม่เสียไปแล้วป้ากี่ถึงได้แต่งงานความจริงป้ากี่มีคู่หมายอยู่ก่อนแล้วก็ตั้งใจกันว่าจะแต่งในหน้าแล้งปีนั้นแต่พ่อก็มาตายก็เลยต้องหยุดชะงักเลื่อนออกไปก่อนพอคิดว่าจะแต่งช่วงปลายปีแม่ก็ล้มเจ็บแล้วมาสิ้นลมก่อนปีใหม่ก็ทำให้เลื่อนกันเรื่อยมาปีต่อมาถึงได้แต่งงานกันแต่งงานแล้วเจ้าบ่าวของป้ากี่ก็มาอยู่ที่บ้านทีแรกก็อยู่กัน3คนต่อมาป้ากี่ก็มีลูกอีก3คนก็เลยเป็น6คนอยู่บ้านเดียวกันสามีของป้ากี่ก็คือลุงป๋อง แกก็เป็นคนดีไม่ได้ว่าอะไรเมียที่เป็นห่วงเป็นใยน้องชายยิ่งกว่าห่วงผัวหรือแม้แต่ลูกๆก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่สั่งเสียไว้และโดยความเป็นจริงตัวลุงเก่งเองก็ไม่ใช่คนที่จะสนใจตัวเองมากนักชาวบ้านก็รู้พูดกันว่าลุงเก่งแกเป็นคนไม่เต็มแตงเป็นคนไม่เต็มบาทขาดไปสลึงไม่ค่อยจะรู้อะไรผิดอะไรถูกมากนักก็เลยมักจะทำในสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนใจให้ป้ากี่อยู่ร่ำไปเวลาลุงเก่งไปหยิบฉวยของใครมาแล้วเจ้าของเขาเห็นหรือว่าเขารู้จะเอาเรื่องเอาราวให้ถึงตำรวจป้ากี่ก็ต้องเที่ยวไปยกมือไหว้กราบกรานขอร้องเขาว่าอย่าถือสาคนอย่างลุงเก่งเลยยกโทษให้มันด้วยเถอะโดยป้ากี่จะหาของไปคืนเขาแต่บางทีก็จะต้องชดใช้เงินทองให้เขาไปเพราะว่าหาของกลางไม่เจอแต่ก็จะคาดคั้นถามน้องชายก่อนมาเอาของเขามาหรือเปล่าแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหนบางทีลุงเก่งก็จำไม่ได้ว่าเอาไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนหรือว่ามันตกหายระหว่างทางแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแกจะเก็บงำเอาไว้อย่างดีแกมีที่เก็บของแกแต่ที่เก็บของแกบางทีก็ย้ายไปที่อื่นเพราะว่าป้ากี่คนแล้วเจอทุกทีที่เก็บซ่อนของที่ขโมยมาก็คือในห้องที่แกนอนซึ่งมันก็ไม่เชิงเป็นห้องเพราะว่ามีข้างขวาเพียง3ด้านไม่ได้กว้างใหญ่เป็นห้องไม้เล็กๆที่เปิดโล่งมีตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆอยู่ใบนึงใส่เสื้อผ้าดีๆของลุงเก่งตั้งอยู่ทั้งแถบซ้ายมือแล้วก็มีหีบไม้อีกใบเป็นของพ่อที่ลุงเก่งชอบมันมากตั้งเอาไว้หัวนอนเลยในหีบไม้ใบนี้แหละมักจะเป็นที่เก็บซ่อนข้าวของซึ่งแกไปฉกไปฉวยเข้ามาถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะบ่นว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้มีน้องชายอย่างนี้ไปทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้ตั้งแต่ชาติไหนปางไหนแต่นั่นไม่ใช่ป้ากี่ป้ากี่ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าแกก้มหน้าก้มตาช่วยเหลือน้องชายไปเงียบๆและแกไม่เคยว่าน้องแกปัญญาอ่อนไม่เต็มบาทไม่เคยเลยที่คำพูดแบบนี้หรือทำนองนี้จะหลุดออกมาจากปากของแก
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานอาจารย์ยอดนะครับอาจารย์ปรีชาเรืองเดชตอนนี้อาจารย์ท่านก็อายุมากแล้วสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงท่านผู้ฟังครับคนเราเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ามันจะแข็งแรงเนี่ยมันต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงบ้านของเราที่จะมั่นคงเนี่ยรั้วมันต้องแข็งแรงระบบป้องกันต้องแข็งแรงนะครับมีกล้องวงจรปิดมีประตูรั้วอย่างดีมีหมาไว้เห่าโจรขโมยเข้าไม่ได้ถ้าบ้านไม่มีประตูบ้านไม่มีหน้าต่างโจรจะเข้าจะออกได้ตามปรารถนาบ้านของเราก็ไม่ปลอดภัยฉะนั้นเราต้องทำภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะครับท่านผู้ฟังตอนนี้เขามีฉีดยาวัคซีนนะครับบางคนก็ไม่ฉีดบางคนก็ไม่อยากฉีดถ้าเป็นผมนะผมนี่ฉีดนะครับท่านผู้ฟังแนะนำให้ฉีดเลยนะครับฉีดถ้ามันตายเอาเขาบอกว่าได้400,000เอาได้400,000ดีกว่าติดโควิดแล้วตายไม่ได้สักบาทไม่มีคนไปเยี่ยมนะครับโอกาสที่จะตายนี่ในประเทศไทยฉีดมาตอนนี้มีตายอยู่5คน1ต่อ 200,000 คน1ต่อ 200,000 คนนะครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าติดเชื้อโควิดเข้าไปนี่อัตราการตาย1ต่อ100คนมันเยอะกว่านะครับก็แนะนำให้ฉีดดีกว่านะครับท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าช่วงที่เราจะไปฉีดก่อนที่เราจะไปฉีดก็ต้องทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่าเครียดทำใจให้สบายฉีดมาแล้วถ้ามันไม่สบายก็แจ้งหมอแจ้งพยาบาลเขานอนพักสักวันสองวันมันก็ฟื้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นโรคใหม่ที่ร่างกายเราไม่รู้จักนะครับพอได้รับเข้าไปแล้วมันก็อาจจะมีการปรับปรุงมีการสวิงมีการแกว่งมั่งแต่ก็ไม่ตายแต่คนที่ไม่ฉีดเลยนะร่างกายมันไม่รู้จักโรคมันไม่รู้จะต่อสู้ยังไงพอรับโควิดเข้าไปเชื้อเข้าไปปั๊บเรียบร้อยสุขติงยันติมันสู้ไม่ไหวไม่เกิน15วันนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ๆที่มาจากเมืองแขกอินเตอร์เดียนี่นะครับสายพันธุ์ที่เกิดในเมืองแขกนี่มันแรงมันปรับให้อยู่ในอากาศร้อนได้สายพันธุ์เก่าๆนี่อยู่ในเมืองหนาวมาเมืองไทยเนี่ยโดนแดดเนี่ยตายเรียบแต่สายพันธุ์ที่เกิดในอินเดียนี่โจมตีหนักป่วยไวตายไวตายกันเยอะตาย1วัน 3-4,000 คนตายกันเยอะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นถ้ามีโอกาสฉีดวัคซีนผมแนะนำให้ฉีดนะครับท่านผู้ฟังอย่างน้อยๆเราก็เลือกทางที่ดีที่สุดนะครับเลือกที่ดีที่สุดมันเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะไม่ติดถ้ายกเว้นแต่เราอยู่บ้านคนเดียวไม่พบปะมนุษย์เลยอาจจะไม่ติดแต่มันมีโอกาสเป็นเหมือนเป็นหวัดต่อไปมันไม่ไปไหนหรอกโรคนี่มันวนเวียนอยู่นี่แหละนะมันก็เหมือนสมัยก่อนเราเป็นเด็กนะฉีดวัคซีนฉีดไข้ทรพิษฉีดฝีดาษนี่ นะครับรุ่นผมรุ่นท่านผู้ฟังเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะเจอนะไอ้ที่แขนเป็นแผลเนี่ยยังเป็นแผลอยู่จนทุกวันนี้นะถือว่าเป็นมนุษย์รุ่นเก่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาฉีดฝีดาษตั้งแต่เกิดนะครับเด็กรุ่นเก่าเนี่ยเขาเอามาแต้มที่แขนนะครับเป็นเด็กนักเรียนเขามาฉีดที่แขนเปื่อยกันทุกคนนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันได้รู้จักเชื้อโรคนั้นๆนะมันต้องรู้จักก่อนถ้ามันไม่รู้จักมันสร้างไม่ถูกนะทำสองครั้งฉีดสองครั้งเนี่ยมันก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะครับท่านผู้ฟังก็แนะนำเอาไว้และที่สำคัญที่สุดวิธีสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ดีอย่างหนึ่งก็คือนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหลายๆตัวหลายๆอย่างที่มีอยู่ในท้องตลาดหนึ่งในนั้นที่ผมภูมิใจเสนอนะครับก็คือน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินนะครับน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆแล้วก็มีคุณประโยชน์จากสมุนไพรต่างๆอีก20กว่าตัวนะครับอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมที่ร่างกายใช้ได้พอดีเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะมีคนถามว่าเด็กอายุเท่าไหร่กินได้2ขวบขึ้นไปก็กินได้ครับแล้วผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่กินได้ก็เท่าที่หายใจอยู่นั่นแหละครับ80 90 100ปีก็กินได้ถ้ายังกลืนลงกินได้ทุกวัยกินได้ทุกเพศครับท่านผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตามกินน้ำมังคุดนี่ต้องจิบน้ำบ่อยๆเพราะว่าการจิบน้ำบ่อยๆนี่ทำให้เลือดมันไม่หนืดพอเลือดไม่หนืดนี่ระบบหมุนเวียนโลหิตจะดีนะครับอย่ารอให้ร่างกายมันต้องการน้ำโดยบอกว่าหิวแล้วค่อยกินน้ำการจิบน้ำบ่อยๆทำให้ผิวพรรณดีทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีทำให้สารอาหารแล้วก็สิ่งอะไรต่างๆที่เรากินเข้าไปนี่มันกระจายได้ดีนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังนะครับถือว่าเป็นการให้รางวัลเสริมสร้างให้กับร่างกายของตัวเองช่วงนี้ต้องทำตัวเองให้แข็งแรงมากๆไว้คนอ่อนแอก็แพ้ไปคนแข็งแรงจึงจะยืนอยู่ได้น้ำมังคุดตราพนารินทร์ขวดหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดนะครับอยู่ทางภาคอีสานดื่มแล้วจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับฟังดูครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับขอสายแม่อดุลนะครับผมพัดโทษไพโรจจากน้ำมังคุดครับผม
2: เออเป็นได้ก็ค่ะ
1: แม่เป็นจังได้นอเป็นจังได้นอหนาวบ
2: ่โอ้หนาวหลาย
1: หนาวหลาย
2: หนาวมันหนาวแล้วมันเย็นนะ
1: มันเย็นด้วยที
2: เย็น
1: โอ้หนาวหนาวมากับหนาวธรรมดาสี่ละ
2: อาจจะ
1: ไปจังได้มาจังได้ได้มากินน้ำมังคุดให้ถามในย่ายอายุจักปีละย่ายท่าโทษพี
2: ่78ปี
1: 78บ่
2: จ้าเกิดปี8หอม
1: เป็นจังได๋ได้มากินน้ำมังคุดเจ้าเป็นหยัง
2: ก็ฟังอันถ้าวิทยุนี่แหละ
1: ครับ
2: ฟังวิทยุแล้วก็จะได้อันฟังนั่นหยังจันยอดพลานิทานฟัง
1: ครับผมครับแม่กินแล้วเป็นจังได๋แน่น้ำมังคุดมันเป็นจังได๋ใครถามเนี่ย
2: เออกินที่แรกหันมันก็โอ้นอนหลับดีกินข้าวกระแซบตากับเกาแล้วนะตาหนะเอาไปแล้วเป็นยุคสองปีผู้หนักเป็นตาขานั่นไหม
1: ครับผม
2: ตาแล้วมันบงเดือดดาดเดือดดาดนะ
1: ครับ
2: ได้กินที่แรกนะเป็นเบิดขวดหนึ่งนี่มันสิปวดที่ขวดที่สองมันเลยปวดน้ำขาน้ำคอทุกมองทุกคนน่ะ
1: ครับ
2: กินไปแล้วมันก็หายไป
1: ก็ดีขึ้น
2: ดีขึ้น
1: ครับ
2: เป็นไปวัดได้การสบาย
1: ครับ แม่กินมาจะขวดแล้ว
2: นี่แหละขวดที่สิบมันทอดได้ครึ่งนึงละ
1: ขวดที่สิบได้ครึ่งนึงแล้ว
2: คร
1: ับ ผมโอ้ดีดีพ่อใจบ่พ่อใจบ่กินมานี
2: ่โอ้พ่อใจอยู่ไว้กินมาแค่แต่แล้วก็บอกคืออันนี้จับยางเลยกระแดงอันนั้นก็กินนะเบิดพวกข้าก็กินนะเบิด
1: ครับผมมันเป็นอย่างมันบ่ถือใจ
2: กับกินไปกับสิว่างไหนเนาะกับสิว่าของเกินเนาะ
1: ครับมันอาจสิบ่ถือโลกก็เฮาก็ได้เฮากับบ่ฮู้เนาะ
2: ล่ะ
1: ลางเนื้อชอบลางยามันบ่คือกัน
2: ล่ะ
1: ครับ
3: ดีใจดีใจเฮ็ดกินก็ดีใจนะแม่แม่ดุนบ้านอยู่ไสนี่บ้านหยัง
2: บ้านเราคาม
3: บ้านเราคามตำบล
2: บ้านเราคามตำบลจำปาโมงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดร
3: จำปาโมงบ้านผืออุดรครับผมแม่ครับครับผมก็ขออนุญาตเอาเสียงแม่ออกอากาศเนาะแม่เนาะ
2: ได้อี
3: ก
2: ตัว
3: เอากินดีๆเนาะสิเป็นตัวเขาเห็นหยังเขาโบหูเขาสงสัยเขาไปถามอยู่บ้านเราคามเขาสื่อหัวจักตัวแม่อดุลขอบคุณแม่หลายๆเนาะกินไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อมื้อละนิดละหน่อยก็ยังดี
2: เรื่อยๆนี่ล่ะ
3: จ้าจ้า
2: เอาคนแก่ออกแล้วก็ลูกก็ใจให้ไปซื้อมาเที่ยวละ3ขวดจ้ะล่ะ
3: ครับผมขอบคุณหลายๆให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองคุณแม่เนาะแม่เนาะจ้า
2: ทุกท่านลงวันเนาะ
3: ครับแม่ขอบคุณหลายๆเนาะแม่เนาะครับผมครับสวัสดีครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
0: แกก็เป็นคนดีไม่ได้ว่าอะไรเมียที่เป็นห่วงเป็นใยน้องชายยิ่งกว่าห่วงผัวหรือแม้แต่ลูกๆก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่สั่งเสียไว้และโดยความเป็นจริงตัวลุงเก่งเองก็ไม่ใช่คนที่จะสนใจตัวเองมากนักชาวบ้านก็รู้พูดกันว่าลุงเก่งแกเป็นคนไม่เต็มเต็งเป็นคนไม่เต็มบาทขาดไปสลึงไม่ค่อยจะรู้อะไรผิดอะไรถูกมากนักก็เลยมักจะทำในสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนใจให้ป้ากี่อยู่ร่ำไปเวลาลุงเก่งไปหยิบฉวยของใครมาแล้วเจ้าของเขาเห็นหรือว่าเขารู้จะเอาเรื่องเอาราวให้ถึงตำรวจป้ากีก็ต้องเที่ยวไปยกมือไหว้กราบกรานขอร้องเขาว่าอย่าถือสาคนอย่างลุงเก่งเลยยกโทษให้มันด้วยเถอะโดยป้ากีจะหาของไปคืนเขาแต่บางทีก็จะต้องชดใช้เงินทองให้เขาไปเพราะว่าหาของกลางไม่เจอแต่ก็จะคาดคั้นถามน้องชายก่อนมาเอาของเข้ามาหรือเปล่าแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหนบางทีลุงเก่งก็จำไม่ได้ว่าเอาไปเก็บซ่อนไว้ที่ไหนหรือว่ามันตกหายระหว่างทางแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแกจะเก็บงำเอาไว้อย่างดีแกมีที่เก็บของแกแต่ที่เก็บของแกบางทีก็ย้ายไปที่อื่นเพราะว่าป้ากี่คนแล้วเจอทุกทีที่เก็บซ่อนของที่ขโมยมาก็คือในห้องที่แกนอนซึ่งมันก็ไม่เชิงเป็นห้องเพราะว่ามีข้างขวาเพียง3ด้านไม่ได้กว้างใหญ่เป็นห้องไม้เล็กๆที่เปิดโล่งมีตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆอยู่ใบนึงใส่เสื้อผ้าดีๆของลุงเก่งตั้งอยู่ทั้งแถบซ้ายมือแล้วก็มีหีบไม้อีกใบเป็นของพ่อที่ลุงเก่งชอบมันมากตั้งเอาไว้หัวนอนเลยในหีบไม้ใบนี้แหละมักจะเป็นที่เก็บซ่อนข้าวของซึ่งแกไปฉกไปฉวยเข้ามาถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะบ่นว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้มีน้องชายอย่างนี้ไปทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้ตั้งแต่ชาติไหนปางไหนแต่นั่นไม่ใช่ป้ากี่ป้ากี่ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าแกก้มหน้าก้มตาช่วยเหลือน้องชายไปเงียบเงียบและแกไม่เคยว่าน้องแกปัญญาอ่อนไม่เต็มบาท ไม่เคยเลยที่คำพูดแบบนี้หรือทำนองนี้จะหลุดออกมาจากปากของแกแต่แกจะสั่งสอนน้องชายอยู่ตลอดว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้อย่าไปลักขโมยของเขาไปเอามาทำไมมันไม่ใช่ของเราไปเอาของเขามามันก็มีความผิดเขาจะเอาติดคุกติดตารางเอาถ้าติดคุกก็ไม่ได้อยู่บ้านเรานะต้องไปนอนในคุกซึ่งตลอดมาลุงเก่งก็ยังไม่เคยเข้าไปนอนในตารางสักทีเจ้าทรัพย์เขาเห็นว่าเป็นคนบ้าๆบอๆได้ของคืนแล้วเขาก็ไม่เอาความแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งลุงเก่งไปขโมยของที่ร้านค้าแม่ค้าคนนี้ไม่ชอบลุงเก่งมานานแล้วเพราะโดนหยิบฉวยไปบ่อยแต่จับไม่ได้คาหนังคาเขามันเป็นของกินลุงเก่งก็ไม่ได้เอาเก็บไว้ให้เหลือเป็นหลักฐานแกก็กินมันซะหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรเย็นวันหนึ่งแกเข้าไปร้านนี้อีกแล้วโดนจับได้ไปหยิบขนมปังเขามาห่อหนึ่งเจ้าของร้านชื่อลุงเป๋ขาแกไม่ค่อยดีข้างหนึ่งแกจ้องมานานแล้วจะเอาลุงเก่งให้ได้แกจับได้เห็นเลยก็เลยโดนตำรวจจับเอาไปขังป้ากี่ร้อนใจมากขอร้องลุงเป๋ให้ยกโทษจะชดใช้ค่าของให้แต่ลุงเป๋ก็ไม่ยอมลักของต้องติดคุกป้ากี่ก็หาเงินหาทองไปเสียแต่มันก็ติดเสาร์อาทิตย์พอดีเลยลุงเก่งก็เลยต้องอยู่ในห้องขังไปก่อนพอค่ำลุงเก่งอยากจะกลับบ้านอยากจะออกจากห้องขังคิดถึงบ้านก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนเด็กๆร้องไห้ฮูอยากจะกลับบ้านแกร้องไห้กระวนกระวายไม่ต่างกับเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนอนอยู่ในกรงสองคืนพอได้ออกมากลัวตำรวจมากลุงเป๋ก็ขู่ว่าทะลักอีกจะเอาให้ตำรวจไปขังอีกแกกลัวที่สุดกลัวไม่ได้นอนบ้านแกคิดถึงบ้านแกอยากนอนบ้านลุงเก่งเนี่ยเริ่มนิสัยไม่ดีเมื่ออายุราว25ปีเพราะว่าสมองโดนกระทบกระเทือนรุนแรงช่วงก่อนนั้นแกก็อยากจะมีมอเตอร์ไซค์แต่ติดขัดไม่มีเงินแถมไม่มีงานทำด้วยอายุตั้งเบญจเพศแล้วแต่ไม่เคยทำงานให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยตลอดมาก็ได้แต่ช่วยพี่สาวพี่เขยทำงานในสวนบ้างในท้องนาบ้างในไร่พริกไร่ผักไปตามเรื่องแกจะไปไหนก็ปั่นจักรยานปั่นไปอย่างเร็วเลยขนาดว่าเป็นหนุ่มแล้วแต่แกก็ยังทำตัวเหมือนกับเด็กๆเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันเขามีเมียกันแล้วแต่แกก็ยังไม่นึกรักสาวคนไหนแล้วก็ถึงไปนึกรักนึกชอบไปเกี้ยวพาราสีเข้าสาวเจ้าก็คงไม่สนใจหรอกเพราะหน้าตาไม่ค่อยดีตัวเล็กผิวก็ดำดำอีกทั้งนิสัยใจคอก็ยังดูไม่เป็นผู้ใหญ่เลยแต่แล้ววันหนึ่งมีสาวคนหนึ่งชอบเขาแต่สาวคนนั้นหน้าตาขี้เร่มากเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อหล่อนยิ้มให้เขาก็ยิ้มตอบคนแถวบ้านก็หัวเราะขำกันด้วยความอยากจะมีรถเครื่องกับเขาแกก็ปั่นจักรยานไปก็จะส่งเสียงไปด้วยนั่นก็คือเสียงเครื่องรถต้องแกแหละทำเป็นว่านี่แหละมอเตอร์ไซค์เวลาเร่งเครื่องก็ส่งเสียงบึ้มบึ้มบึ้มแล้วก็ปั่นเต็มเหยียดเลยคนเขาก็หัวเราะกันแม้แต่สาวขี้เหร่คนนั้นก็ยังหัวเราะขนาดว่ายังไม่ได้เป็นอะไรคนเขาก็ว่าไอ้นี่มันเพี้ยนแล้วอยากหัวเราะก็หัวเราะไปไม่สนใจก็ยังทำอย่างนั้นอยู่แต่จริงๆแล้วก็มีอายอยู่บ้างเพราะได้เล่าให้พี่สาวฟังว่าชาวบ้านก็หัวเราะกันป้าก็นึกสงสารน้องชายก็บอกน้องเอออีกหน่อยก็มีเองแหละไปหางานทำก็จะมีเงินซื้อมันปั่นไปปั่นมาวันหนึ่งก็ชนหมารถเสียหลักพุ่งเข้ามาในป่าข้างทางหัวไปกระแทกเข้ากับไอ้ต้นมะม่วงข้างถนนสลบเหมือดแน่นิ่งไปสองสามวันฟื้นขึ้นมาอีกทีมึนๆงงๆจำอะไรไม่ค่อยจะได้พี่สาวก็นึกว่าอีกไม่นานน้องชายคงจะเป็นปกติแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเสียแล้วกลายเป็นประสาทเสียตั้งแต่นั้นมาบางคนก็เลยเรียกไอ้บ้าเวลาลักของใครชาวบ้านเขาก็จะมักพูดว่ามันบ้าอย่าไปถือสามันเลยมีคนพูดกันว่าที่ลุงเก่งเที่ยวลักของเขาคงเพราะอยากมีอย่างคนอื่นเขาบ้างเพราะว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่จะมีเงินทองตั้งแต่ครั้งพ่อแม่ก็ไม่มีปู่ย่าตายายก็ยากจนแต่ก็ยังดีมีที่ดินเอาไว้ทำสวนทำนาทำไร่ก็ไม่อดไม่อยากมีกินตลอดแต่เรื่องเงินทองนั้นก็มีแค่พอใช้ไปเท่านั้นเองชาวบ้านบางคนก็พูดว่าถ้าขายนาขายไร่ไปครอบครัวนี้ก็จะมีเงินแต่จะขายได้ยังไงอ่ะมันเป็นที่ทำมาหากินบางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีลุงเก่งนี่ป้ากี่คงจะสบายมากกว่านี้เงินทองก็คงจะเหลือเก็บไว้ให้ลูกเต้าเรียนหนังสือกันสบายสบายเพราะต้องเสียไปกับพฤติกรรมแย่ๆของลุงเก่งไม่ใช่น้อยป้าก็เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าจะทำยังไงได้ก็เขาเป็นน้อง แล้วมีอยู่วันก็พูดออกมาว่าถึงยังไงก็จะต้องอยู่กันไปดูแลกันไปจนกว่าจะตายจากกันนั่นแหละเวรกรรมจริงๆนะปากี
1: ท่านผู้ฟังที่รักครับมีพระอยู่รูปหนึ่งที่ชาวบ้านเขาขนานนามเรียกท่านว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมจึงไปเรียกพระว่าพระไดโนเสาร์นะถ้าเป็นคนเราเนี่ยเป็นชาวบ้านเราธรรมดาเนี่ยโดนเขาเรียกว่าเออยายไดโนเสาร์ตาไดโนเสาร์เนี่ยมันจะโกรธนะมันประมาณว่าฉันนี่แก่นะหรือว่าล้าสมัยมากก็เลยไปศึกษาดูประวัติท่านปรากฏว่าเป็นชื่อของหลวงปู่รูปหนึ่งชื่อว่าหลวงปู่หาสุภโรพระญาณวิสารเถระท่านอยู่ที่วัดสักกวันหรือว่าอยู่ที่ภูกุ้มข้าววัดภูกุ้มข้าวนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์คือท่านเกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468ถ้านับถึงตอนนี้ก็อายุท่าน89 90ปีย่างเข้า90ปีปีนี้ปี50นะครับคือตามประวัติของท่านนี่ท่านเป็นพระธรรมยุตตนิกายนะครับบวชมา70 71พรรษานี้คือบวชมานานผมเล่าย่อๆเลยผมขออนุญาตเล่าย่อๆเลยทำไมเขาถึงเรียกท่านว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์คือหลวงปู่เนี่ยวัดท่านจะอยู่ที่ภูกุ้มข้าวท่านก็จะขึ้นไปบนภูว่างๆเนี่ยไปทีละ15วันไปนั่งกรรมฐานอยู่บนภูกุ้มข้าวนะครับไม่ฉันข้าวไม่ฉันอาหารไม่เข้าห้องน้ำอบรมจิตใจตัวเองอย่างนี้โดยการทำสมาธินะครับก็จะมีบางวันที่สามเณรเอายาต้มไปส่งแต่ถ้าเห็นหลวงปู่ไม่เปิดกรดก็จะกลับลงมาโดยไม่ได้ถวายยาต้มนั้นในบางปีท่านฉันภัตตาหารเพียงวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษาเท่านั้นท่านเล่าว่านะครับประมาณปี2534ท่านก็นิมิตเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคอยาวตัวใหญ่กว่าช้างเท้าใหญ่กว่าเท้าเท่ากระบุงเดินไปเดินมาในบริเวณภูกุ้มข้าวกินยอดไม้เล่นน้ำและล้มลงตายนะท่านบอกว่าขณะที่เห็นนี่มันเหมือนดูฟิล์มหนังกลางแปลงสมัยเก่านะครับพอสัตว์นั้นตายก็หมดม้วนพอดีท่านบอกเห็นอย่างนี้อยู่ 2-3 ครั้งจนกระทั่งปี 2536-37 ก็เห็นเหมือนกันครั้งสุดท้ายพอเห็นจบก็มีเสียงได้ยินเสียงมาว่าจะมาขออยู่ด้วยนะให้เตรียมตัววันพรุ่งนี้จะมีฝนมาจากทิศเหนือหาใหญ่นะผมจะมากับฝนพอ3วันผ่านไปนะครับท่านก็ลงจากยอดเขาสั่งให้พระเนนเก็บสิ่งเก็บของไปไว้บนกุฏิพอถึงตอนเที่ยงวันฝนก็ตั้งเขาและตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตานะครับคือฝนตกแรงมากหลวงปู่ท่านก็ถือร่มเดินขึ้นไปทางภูกุ้มข้าวแล้วก็นั่งลงตรงที่มองเห็นสัตว์นั้นตายในนิมิตนะครับฝนตกประมาณ3ชั่วโมงพอมันซาไปท้องฟ้าก็สว่างขึ้นมานะครับแผ่นดินแผ่นหินที่เคยสูงตรงนั้นน่ะก็โดนน้ำเซาะจนเป็นกระดูกขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหลายสิบชิ้นกระจัดกระจายอยู่ไปทั่วบริเวณที่ท่านนั่งท่านก็สั่งให้คนเก็บกระดูกเหล่านั้นแล้วก็ส่งข่าวไปยังทางการทางการก็ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจดูนะครับที่ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ที่ภูเวียงมาตรวจดูก็ปรากฏว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดกินพืชนะครับเป็นฟอสซิลคือซากไดโนเสาร์ชนิดกินพืชครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าเป็นไดโนเสาร์ชนิดกินพืชที่ใหญ่และเก่าแก่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมาทางเจ้าหน้าที่ก็มาขอให้หลวงปู่ว่านิมิตที่เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างท่านก็ไปชี้ทางต้นไม้ทิศเหนือของวัดตรงที่ท่านชี้ก็พบฟอสซิลไดโนเสาร์อีกหลายตัวนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นอาคารหลุมขุดค้นไดโนเสาร์พระญาณวิสารเถระนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ท่านชาวบ้านเขาก็เลยขนานนามท่านว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์นะเรียกว่าหลวงปู่ไดโนเสาร์มาตั้งแต่นั้นมาอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงประวัติของหลวงปู่ไดโนเสาร์ตอนนี้อายุท่านก็มากแล้วนะครับ90ปีก็ค่อนข้างจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่า90แล้วทีนี้หลวงปู่ไดโนเสาร์นี่ท่านพูดถึงพระพุทธรูปคอหักท่านผู้ฟัง
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศบหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
11: นะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นอะไรสุขภาพเราเป็นยังไงมากกว่าตัวเราเองโรงพยาบาลที่ดีที่สุดก็คือห้องครัวทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาทางปากโดยมากนะครับจะกินอะไรก็ต้องพิจารณานิดนึงนะครับกินแต่พอประมาณกินแต่พองามอย่ากินเยอะจนเกินไปอย่ากินอาหารรสจัดจนเกินไปนะครับผงชูรสไม่ใส่ได้ก็ดีเกลือลดลงไปหน่อยอย่าเค็มมากนะครับอายุมากแล้วนะระวังเป็นโรคไตนะครับท่านผู้ฟังยาที่ดีที่สุดก็คืออาหารที่มีคุณค่าฝรั่งเขาพูดว่า you are what you eat นะครับคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินเราเป็นอะไรเราเป็นอะไรทุกวันนี้นะครับโรคภัยแค่เจ็บเรามีส่วนมากอาจจะเป็นเพราะอาหารการกินของเราฉะนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็คือทำช่วยให้นะครับช่วยให้ร่างกายของเรานั้นสามารถที่จะฟื้นฟูในอัตราที่เร็วไวขึ้นลองดื่มดูครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีวันนี้จะเล่าเรื่องที่คุณเจียรติพงศาตรานะครับท่านได้เล่าไว้เกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์ลี้ลับของน้ำมันผีน้ำมันพรายนะครับซึ่งพ่อปู่หมอนาคเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านนี้คุณเจียรติพงศาตราได้นำมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดนะครับเพื่อจะเป็นวิทยาทานย้อนหลังไปเมื่อพ่อปู่หมอนาคเนี่ยอายุได้36ปีเป็นหมอไสยเวทที่ชาวบางคนทีเนี่ยให้ความเคารพเป็นทั้งหมอเสน่ห์หมอถอดถอนคุณไสไล่ผีแล้วก็หมอยาแผนโบราณสำหรับหมอยาแผนโบราณนี้พ่อปู่หมอนาคได้ตกทอดมาจากบิดาท่านบอกว่าที่ต้องเรียนหมอยาแล้วก็นำมาใช้ก็เพราะเหตุว่าครั้งหนึ่งท่านป่วยไปหาหมอปัจจุบันหมอตรวจแล้วก็บอกกับท่านว่าท่านเป็นมะเร็งซึ่งต้องรักษาอย่างลำบากยากเข็นเพราะว่าเครื่องมือสมัยนั้นไม่มีท่านรักษาอยู่จนที่สุดหมอกำหนดว่า3เดือนตายท่านก็พยายามรักษาด้วยตัวยาแล้วก็อยู่ได้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านบอกว่าที่จริงท่านเป็นโรคเบื่ออาหารท่านก็เลยเลิกไปหาหมอปัจจุบันมีอะไรท่านก็จัดยาต้มของท่านกินเองจนกระทั่งทุกวันนี้ที่นี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าลูกชายเท่าแก่ร้านทองใหญ่ของบางคนทีเนี่ยมาหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกสาวของชาวสวนทำน้ำตาลขายผู้หญิงคนนี้สวยมากเล่าลือเรื่องความสวยระดับเทพีชาวสวนทีเดียวมีข้าราชการหนุ่มๆแล้วก็ลูกชายเศรษฐีชาวสวนมาเกาะแกะกันมากมายสำหรับลูกชายเท่าแก่ร้านทองเนี่ยเคยมาติดต่อสู่ขอแต่ว่าทางสาวเจ้าเนี่ยปฏิเสธเพราะว่าไม่ชอบคนจีนสุดท้ายนายคนนี้ก็มาหาพ่อปู่หมอนาคถึงที่บ้านเพื่อให้ช่วยเหลือพ่อปู่หมอนาคก็เห็นใจเพราะว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูแต่ไม่สำเร็จก็เลยขอสัญญา3ข้อคือข้อที่1จะต้องครองรักกันผัวเดียวเมียเดียวไม่มีเมียน้อยให้สาวต้องเสียใจ 2. ต้องไม่ข่มเหงรังแกให้ได้รับทุกข์แล้วก็เลี้ยงดูเขาให้มีความสุข 3. ครบ6เดือนแล้วให้พามาหาพ่อปู่หมอนาคอีกครั้งหนึ่งแล้ว 4. ตัวของลูกชายเท่าแก่นี้ต้องเข้าไปทำพิธีด้วยกันกับพ่อปู่หมอนาคในป่าช้าวัดบางคนทีซึ่งเป็นป่าช้าผีดิบหากพบศพที่ต้องการหากไม่เข้าไปด้วยก็ไม่ต้องมาหาอีกนะว่างั้นศพตายทั้งกรมเนี่ยหายากมากเพราะนานๆจะมีสักทีแต่ที่สุดก็มีขึ้นจนได้ญาติเขาเอามาฝังไว้ในป่าช้าผีดิบ พ่อปู่หมอนาคก็รู้ความลับจากสัปเหร่อที่มีหน้าที่ทำการฝังศพโดยให้เงินเขาตอบแทนพ่อปู่หมอนาคก็รอจนกระทั่งถึงคืนวันที่7เพราะว่าศพในเวลา7วันเนี้ยจะมีน้ำเหลืองน้ำหนองแล้วก็ขึ้นอืดมากที่สุดเกินไปนั้นแล้วนี่จะลนไม่ได้เพราะทุกอย่างมันจะสลายแล้วพ่อปู่หมอนาคก็เกณฑ์คนไปด้วยกันกับท่านประกอบด้วยตัวท่านเองแล้วก็มีนายบุญชูแล้วก็เพื่อนอีกคนสับเปลอแล้วก็ลูกชายเท่าแก่ร้านทองเป็น5คนด้วยกันนายบุญชูนี่ถือย่ามใส่ของของพ่อปู่หมอนาคสับเปลอก็ถือเครื่องมือขุดศพแล้วก็ไม้ไผ่4อันไปด้วยโดยเลือกคืนที่7หลังจากฝังศพแล้วเป็นวันทําพิธีไปถึงป่าช้าก็เป็นเวลาประมาณสัก2ทุ่มป่าช้าตอนนั้นมืดลงพอเข้าใต้เข้าไฟแล้วจะไม่มีใครมาวอแวเพราะกลัวกันแบบที่เรียกภาษาลูกทุ่งว่ากลัวขี้ขึ้นขมองเลยทีเดียวไม่มีใครมายุ่งหรอกแถบนั้นพ่อปู่หมอนาคเหยียบเข้าป่าช้าก็สั่งให้ทุกคนอยู่ข้างหลังท่านก้มลงหยิบก้อนดินขึ้นมาเสกก้อนหนึ่งแล้วก็คว้างนำหน้าเข้าไปท่านบอกว่าเป็นการเปิดป่าช้าเพราะว่านายป่าช้าคือวิญญาณที่เป็นกึ่งเทพชั้นยอดหญ้านี่เขาปิดปากทางเอาไว้พอก้อนดินกระทบพื้นดินก็จะเกิดลมพัดจนต้นไม้ไหวเยือกใบไม้ร่วงกราวพ่อปู่ก็ภาวนาคาถาอาคมสะกดลมให้หยุดพัดแล้วก็ท่านก็เดินนำหน้าเข้าไปข้างในสัปเหร่อก็ชี้หลุมที่ฝังให้ดูพ่อปู่ก็ให้ปักไม้ไผ่ขึ้น4มุมสูงท่วมหัวของคนที่นั่งภาวนาจะเห็นว่าในภาพยนตร์เนี่ยไม้ไผ่ที่เป็นเสาสำหรับวงสายสินจะสูงแค่บ่าของหมอผีพ่อปู่ก็อธิบายบอกว่าการวนสายสินให้อยู่เหนือศีรษะของคนที่ทำพิธีเพราะคนทำพิธีนี่จะนั่งเพื่อให้ปีศาจไม่อาจจะข้ามสายสินเข้ามาได้เพราะว่าครูบาอาจารย์ที่อัญเชิญมาประจำสี่เสาไม้ไผ่จะคอยระวังให้การวนให้วนซ้ายไม่ได้วนขวาแบบพิธีมงคลให้วนซ้ายแบบการแห่ศพขึ้นไปเข้าเมนนะให้วนซ้ายแล้วก็ร่ายคาถาเสกสายสินเพื่อป้องกันอันตรายในบุญชูเนี่ยได้เล่าว่าเมื่อปักเสาวนสายสินแล้วพ่อปู่หมอนาคก็ให้ทุกคนรับปากว่าจะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามจะมีสติไม่วิ่งออกนอกวงสายสินเป็นอันขาดเพราะว่าการวิ่งแบบนั้นจะทำให้สายสินขาดเสาล้มแล้วทุกคนจะไม่รอดชีวิตเลยสายสินนั้นแม้ปีศาจจะร้ายแค่ไหนก็ไม่อาจจะทำลายได้เพราะว่าที่มัตราสังมืออยู่ก็คือสายสินและสายสินที่เป็นเครื่องล้อมก็เสกด้วยคาถากำกับดุจเดียวกันแล้วก็เหนือกว่าซะอีกด้วยพ่อปู่หมอนาคก็นำของออกจากย่ามที่ออกมาทีละอย่างประกอบด้วยมีดหมอของครูเทียนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเทียนพิธีสำหรับจุดให้แสงสว่างและสำหรับภาวนาคาถาต่างๆเทียนนี้จะดับไม่ได้พ่อปู่บอกว่าเทียนนี้เสกแล้วสามารถป้องกันลมปีศาจคือผีสำแดงฤทธิ์ได้เพราะปกติเมื่อทำพิธีสะกดป่าช้าแล้วลมจะไม่มีพัดเลยอากาศจะร้อนอบอ้าวมากเทียนขี้ผึ้งขนาดกลางนี่มัดรวมกันเป็นกำใหญ่ขนาดหนึ่งกำมือปลายไส้เทียนก็ปาดเทียนออกให้ไส้โผล่ออกมายาวท่านบอกว่าไม่มีหมอผีคนไหนใช้เทียนเล่มเดียวลนคางผีเพราะความร้อนจากเทียนเล่มเดียวไม่สามารถจะเร่งน้ำมันให้ไหลได้เร็วเวลาในการลนเนี่ยมันจำกัดแล้วก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากธูปสำหรับจุดบูชาพระและครูบาอาจารย์น้ำมนต์เสกสายเสกไม่ใช้ข้าวสารข้าวสารใช้ปารังควานตามบ้านหรือว่าไล่ผีข้าวคนไม่สามารถจะเอามาใช้กับปีศาจที่ดุร้ายได้ทรายคือส่วนหนึ่งของธาตุดินคือแม่พระธรณีที่รองรับร่างผู้คนเอาไว้เกิดมาก็เอารกมาฝังใต้ดินตายก็ฝังใต้ดินเผาแล้วกระดูกก็ฝังดินหรือไม่ก็ใส่หม้อที่ทำด้วยดิน
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายต้องการผลิตภัณฑ์ดีๆมากินเอง เลือกสิ่งดีๆไม่ให้กับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเคารพนับถือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหนึ่งในนั้นที่ท่านจะขาดไม่ได้ก็คือน้ำมังคุดผมบอกได้เลยขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเอาให้ท่านเอาไปฝากท่านใส่มือให้ท่านบอกท่านนี่เปิดขวดอย่างนี้เปิดเลยนะท้องว่างๆตื่นเช้าขึ้นมาเทใส่แก้วมันมีแก้วอยู่ในขวดขนาดนี้30มิลกินลงไปดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วแช่ตู้เย็นไว้ตอนเย็นก่อนนอนทำแบบนี้อีก1ครั้งทำอย่างนี้สัก15วันท่านผู้ฟังลองดูว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราเป็นห่วงที่เรารักสุขภาพของท่านเนี่ยท่านจะเป็นยังไงท่านอาจจะดีอยู่แล้วหรือไม่ดียังไงก็แล้วแต่ขอร้องเถอะเอาให้ท่านกินดูก่อน

0: เนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดสนุกสนานกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

ือของพ่อปู่นี่เป็นมันคล้ายๆถูกอะไรเคลือบมารู้ตอนหลังว่าพ่อปู่นะชุบมือด้วยขี้ผึ้งเสกเอาไว้ทั้งสองมือท่านอธิบายบอกว่าน้ำมันพรายตายทั้งกลมที่ได้มานี่รุนแรงมากถูกกับเนื้อเข้าจะซึมเข้าไปทำร้ายตัวเองต้องเสกขี้ผึ้งชุบมือไว้ต่อเมื่อได้น้ำมันพรายแล้วบรรจุขวดแล้วจึงเสกปิดปากขวดแล้วก็เสกถอนเอาขี้ผึ้งออกทุกคนก็นั่งรวมกันในสายศีลพ่อปู่ก็จุดธูปเทียนบูชาพระครูแล้วก็ธูปที่ปักไว้นะปักไว้กับดินตรงหน้าท่านท่านก็สั่งไว้อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่สั่งให้ออกไปเราอย่าออกไปนะไม่ต้องกลัวข้าเองก็ต้องพยายามข่มความกลัวไม่มีใครไม่กลัวหรอกเพราะว่าการสู้กับผีตายทั้งกลมเนี่ยเป็นผีที่มีสองวิญญาณผูกพันกันจะเป็นหรือตายในรู้ไม่ได้ถ้าหากว่าข้าพลาดถึงตายพวกเองก็อยู่ในสายศีลจนเช้านะแล้วค่อยแยกย้ายกันกลับก่อนจะมีคนมาเห็นไม่ต้องห่วงศพข้าจะมีคนเขาจัดการเองนะนายบัญชูบอกว่าเคารพพ่อหมอก็ตรงเนี้ยตรงที่ท่านไม่เคยโอ้อวดแสดงว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดแบบกลางๆเพื่อให้ทุกคนไม่ประมาทพ่อปู่ก็หลับตาภาวนาคาถาเสียงพึมพำบรรยากาศนี่น่ากลัวมากมีเสียงนกแสกนกเข้าแมวบินส่งเสียงแจ๊กแจ๊กอยู่เหนือหัวตลอดเวลาเสร็จแล้วก็เกิดมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีขณะพ่อปู่หมอนี่สะกดป่าช้าก็เกิดเหตุประหลาดเสียงลมพัดแรงจนต้นไม้ใบไม้สั่นไหวเป็นระยะแต่แปลกเทียนกลับไม่สั่นไหวไปมาเปลวนั้นนิ่งอยู่ตลอดเมื่อลมพัดขึ้นมาแล้วก็มีเสียงฝนตกตกจริงๆแต่แปลกกว่าฝนธรรมดาเพราะฝนธรรมดาตกลงมาแล้วพื้นดินจะเปียกแต่นี่เสียงสู้ลงมาบนยอดไม้พอถึงดินกลับไม่มีฝนสักเม็ดหนึ่งพ่อปู่ก็ภาวนาหนักขึ้นลมก็พัดเบาลงแล้วฝนก็ขาดเสียงในที่สุดพ่อปู่

0: ก็ลืมตาแล้วก็บอกว่านายป่าช้ามันสงสารนางตายทั้งกรมนั่นว่าจะถูกทรมานก็เลยทดลองวิชามันต้องยืนดูอยู่ห่างๆแล้วครูบาอาจารย์ของข้าเหนือกว่าถ้าครูบาอาจารย์ของข้าด้อยกว่านี่จะไม่เดินหน้าเลยสัปเหร่อกับนายบุญชูแล้วก็เพื่อนรับหน้าที่ออกไปขุดศพโดยมีสายสินเสกของพ่อปู่คล้องคอเอาไว้พ่อปู่เดินนำหน้าลูกชายเจ้าของร้านทองนั่งอยู่ในวงสายสินคนเดียวเนื้อตัวสั่นหน้าซีดเชียวแต่ด้วยความรักบังตาก็ทำไม่ต้องเสี่ยงชีวิตมาทำพ่อปู่ก็เอาทรายเสกซัดลงไปรอบๆหลุมเอาเท้าเหยียบปากหลุมทางด้านหัวศพเพราะสัปเหร่อแกทำเครื่องหมายเอาไว้สะกดแล้วให้ขุดศพสัปเหร่อก็ลงมือขุดโดยนายบุญชูกับเพื่อนก็ช่วยกันโกยดินจนในที่สุดก็ถึงโลงศพแต่แทนที่จะเป็นดังที่คาดโลงศพกลับติดแน่นกับดินโยกคลอนยังไงก็ไม่ขยื่นพ่อปู่ต้องซัดสายอีกครั้งหนึ่งสัปเหร่อถึงสามารถขยื่นโลงได้แล้วก็ช่วยกันกับนายบุญชูกับเพื่อนยกโลงศพขึ้นมาตั้งบนพื้นดินได้นะในหนังนี่เขาทำให้หมอผีเก่งขนาดเรียกศพให้ชำแรกดินขึ้นมาได้หน้าตาเฉยแต่ว่าพ่อปู่นี่ต้องช่วยกันยกขึ้นมาทุลักทุเลสัปเหร่อเอาแฉลงงัดตะปูที่ตอกปิดฝาโลงเสียงตะปูถอนดังสั่นประสาทจนนายบุญชูบอกว่าขนลุกฝาโลงเปิดออกร่างที่อยู่ข้างในเนี่ยบวมอืดจนคับโลงมีเสียงแก๊สที่เกิดจากการเน่าเปื่อยดังพูดอยู่ตลอดเวลาปกติกลิ่นศพเน่าก็ชวนให้สะอิดสะเอียนอยู่แล้วแต่นี่เป็นผีตายทั้งกลมเลยวิญญาณเฮี้ยนก็ทำให้กลิ่นเหม็นเป็นสองเท่าในบุญชูบอกว่าต้องหันหน้าไปอ้วกเพราะทนไม่ไหวพ่อปู่ไม่ว่าอะไรนะเสกคาถาเสียงพึมพำกลิ่นก็ลดลงไปพอทนได้สัปเหร่อพอยกศพออกมาจากโรงมาวางไว้ที่พื้นดินพ่อปู่ก็ทำพิธีสะกดแล้วให้ทุกคนยกเว้นสัปเหร่อเข้าวงสายสินพ่อปู่หมอหน้าก็ตามเข้ามาเป็นคนสุดท้ายเสร็จแล้วก็สั่งให้สัปเหร่อยกเอาศพมาใกล้กับวงสายสินสัปเหร่อก็ทำตามศพถูกนำมาวางไว้ใกล้กับวงสายสินหันเท้ามาหาพ่อปู่สัปเหร่อมุดเข้าสายสินพ่อปู่หมอก็ทำพิธีปลุกศพลูกเฒ่าแก่ร้านทองก็นั่งตัวสั่นงันงกท่าทางกลัวเต็มที่พ่อปู่ต้องตวาดด้วยเสียงดังบอกอ๋อเองมันต้องการเองนะข้าก็ไม่ค่อยอยากจะทำนักหรอกแต่เองนะมันอ้อนวอนเหลือเกินแล้วเองจะมากลัวทำไมข้าสิต้องกลัวรอดจากผีถ้ามีคนมาเห็นเข้าก็คงติดตารางเองจะมากลัวทำไมเองอย่าออกนอกวงสายศีลนะข้าไม่รับรองความปลอดภัยนะในหนังเนี่ยหมอผีมักจะเอามีดหมอตัดได้มัตราสังออกจากศพพ่อปู่ก็บอกว่านั่นนะคือการเปิดประตูนรกมือของศพจะทำอะไรไม่ได้เพราะได้ตราสังกำกับไว้มือเป็นอิสระก็เหมือนงูเห่ามีพิษหมอผีคนไหนไปตัดได้ตราสังออกก่อนที่จะลนน้ำมันพรายในตายสถานเดียวศพที่ขึ้นอืดนะผ้าขาวที่ห่อไว้จะไม่อาจห่อศพได้ศพจะพ้นผ้าขาวออกมาในบุญชูเล่าบอกว่ามองไม่เห็นเป็นหน้าเป็นตาเลยมันเละเทะไปหมดมองเห็นแต่ลูกตาถลนจนปลิ้นห้อยออกมาแล้วก็ฟันหย่นเพราะว่าเหงือกและริมฝีปากมันเน่าผิดรูปผมเหมือนสังกะตังติดกันเป็นก้อนๆบางแห่งก็ร่วงหลุดเป็นหย่อมๆมองเห็นกะโหลกศีรษะอุ้ยน่ากลัว
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินตอนที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องดีดูดดีนะครับอันนี้สำคัญครับท่านผู้ฟังดีดูดดีนี่สำคัญบางคนเนี่ยนะครับปากชอบพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับชั่วมันก็ดูดชั่วเบื่อไว้เซ็งไว้จนไว้เจ๊งแล้วเบื่อเซ็งเจ๊งจนนี่ก็ห้ามพูดนะครับอะไรดีๆแล้วก็พูดว่าดีทำใจให้สบายคิดในแง่บวกทำจิตให้เป็นกุศลจิตให้เป็นบุญทุกวันพอดีมันก็จะดูดดีทุกวันแล้วผลแห่งความดีก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับมีบางคนที่เขาปลูกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะลงหนังสือพิมพ์ด้วยเขาปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เนี่ยเขาจะต่อลำโพงเปิดเพลง ปิดบทสวดมนต์ให้ต้นไม้ฟังทุกวันอย่างผมที่บ้านเนี่ยนะครับที่บ้านผมก็ปลูกเห็ดถังเช่าสีทองเพราะเห็ดถังเช่าสีทองทีนี้ก็เอาบทสวดมนต์บ้างบทธรรมะบ้างเปิดในห้องเพราะเห็ดนั่นแหละเปิดไว้งั้นแหละ24ชั่วโมงเปิดไว้ตลอดเห็ดออกมาสวยนะเอาไปตรวจก็มีตัวยาที่ดีมากๆก็เป็นเรื่องแปลกนะท่านผู้ฟังนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำสภาวะสิ่งแวดล้อมดีๆจิตเราคิดดีนำใจให้ดีๆทุกอย่างก็จะค่อยๆดีตามแต่ถ้าหากว่าใจเราไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีคิดลบคิดท้อคิดถอยคิดน้อยใจคิดง้อคิดเวียงแล้วบางคนนี่น้อยใจพ่อน้อยใจแม่อันนี้อย่าทำนะครับครูบาอาจารย์ท่านสอนน้อยใจพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ไม่ชอบเราก็ตำหนิพ่อแม่ด่าพ่อแม่ในใจนี่เป็นกรรมทำมาหากินไม่ค่อยขึ้นนะครับคนที่งอนพ่องอนแม่นี่ต้องไปขอเข้ามาเคยไปสอบอารมณ์ไปนั่งกรรมฐานกับครูบาอาจารย์นะครับหลายคนนี่นั่งกรรมฐานยังไงใจก็ไม่สงบจิตก็ไม่รวมสมาธิไม่สงบสักทีจิตไม่รวมสมาธิท่านก็บอกว่าท่านก็พิจารณาดูเนาะเคยล่วงเกินพ่อแม่ไหมเคยล่วงเกินพระรัตนตรัยไหมก็ค่อยๆไล่ไปปรากฏว่าหลายคนนี่เคยด่าแม่หลายคนเคยตัดพ้อแม่น้อยใจแม่น้อยใจพ่อแม่ตัดพ้อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้ถือดอกไม้ถือขันห้าเนี่ยไปกราบขอขมาพ่อแม่ก่อนกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อบิดามารดาเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าแล้วก็ดีรับหลังก็ดีขอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าได้มีเวรภัยขอขมาท่านให้ท่านบอกว่าเอาพวงมาลัยใส่มือท่านสาธุเราก็สาธุนะครับอันนั้นจะทำมาหากินขึ้นทำกรรมฐานจิตก็รวมจิตสงบเข้าสมาธิได้ง่ายฉะนั้นคนที่ล่วงเกินผู้มีพระคุณหรือว่าพ่อแม่ผู้บุพการีนี่ก็สำคัญนะครับเราก็ต้องไปขอขมาเทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาวาสวิหารลานเจดีย์เราไปที่ไหนเราก็ยกมือขอขมาท่านเสียนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เราไปเหยียบไปย่ำไปถุยน้ำลายใส่หรือว่าไปฉี่ใส่ปัสสาวะใส่นี่บางครั้งอาจจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขออนุญาตขอโทษท่านนะจะไปในป่าในดงอาจจะฉี่จะเยี่ยวก็ขออนุญาตหน่อยนะต้องบอกนี่ผมบอกประจำเผื่อไปเยี่ยวถูกที่ถูกบ้านใครเข้านะครับเพราะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็อยากจะให้ทดลองดูนะครับบางครั้งเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสุขภาพของเราเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรนะครับเราไม่รู้หรอกมันเกิดปัญหาอะไรท่านผู้ฟังแต่ลองดื่มน้ำมังคุดเข้าไปสุขภาพที่ดีนี่มันต้องดีโดยรวมนะครับไม่ใช่ว่าดีจุดๆหนึ่งมียาวิเศษกินแล้วรักษาโรคนั้นหายโรคนี้หายไปหาหมอทีก็ได้ยานั้นได้ยานี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่มันต้องกินหลายยาหน่อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันรักษาตัวเองให้ได้ทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับให้มันซ่อมแซมตัวเองให้ได้ให้มันดีพร้อมในทุกระบบขับถ่ายระบบหายใจระบบหมุนเวียนโลหิตระบบเส้นเอ็นระบบกระดูกนะครับระบบต่างๆพอมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีหามกันดีขึ้นนะครับฉะนั้นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับนอกจากอาหารอากาศออกกำลังกายอารมณ์ของเราแล้วนี่ก็คือผมอยากจะแนะนำน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักไปลองดูผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับคนหนึ่ง360บาทครับไม่แพงจนเกินไปลองซื้อหาลองซื้อมาดื่มกินมีอย.เรียบร้อยช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดพะเยานะครับแกมีปัญหาเรื่องขาบวมดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดพะเยาอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้ตำบลบ้านถ้ำนะครับอยู่ต่อหน้าผมตอนนี้นั่งข้างๆก็คือคุณลุงมานพกับแม่บ้านก็คือชื่อคุณแม่อะไรนะครับ
2: แม่รักเจ้า
1: แม่รักนามสกุล
2: กันทักกวางเจ้าก
1: ันทักกวางอายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ61
1: 61ปีบ้านอยู่บ้าน
2: อยู่บ้านหมู่11บ้านข้านาค
1: อ๋ออยู่บ้านข้านาค
2: เจ้า
1: อ๋อข้าบ้านข้านาค
2: เจ้าวันเจ้ามาเข้าไปมาที่หอดู
1: อ๋อบ้านข้านาคตำบลบ้านถ้ำ
2: เจ้า
1: ครับผมผมถามนิดนึง
3: แม่ลักเนี่ยแต่ก่อนที่จะมากินน้ำมะกรูดในสุขภาพเป็นยังไง
2: เจ็บหัวเข่าจะ
3: เจ็บหัวเข่าด้านไหน
2: นี่ถึงสองด้านเนี่ยจะไว้การกับใครได
3: ้มันบวมไหม
2: มันบวมค่ะ
3: บวมแดงไหม
2: ปลาแดง
3: บวมมากไหม
2: บวมมาก
3: เจ็บเยอะไหมเจ็บเยอะไหม
2: เจ็บเยอะค่ะ
3: เยอะขนาดไหนครับเล่าให้ฟัง
2: จนอยู่ไม่ได้เลยปวด
3: ปวด
2: ไปหาหมอเขาว่าเป็นอะไรพังผืด
3: เป็นพังผืด
2: จ้ะ
3: หมอไหนหมอที่ไหน
2: หมอดอกคำใต้
3: โรงพยาบาลดอกคำใต้
2: จ้ะ
3: ไปหามาแล้ว
2: จ้ะ
3: หมอบอกว่าเป็นพังผืดที่หัวเข่า
2: จ้ะ
3: มันก็เลยบวมก็เจ็บ
2: จ้ะเป็นก็ให้ผ่า
3: เขาแนะนำให้ผ่า
2: จ้ะ
3: แต่ไม่ผ่า
2: แต่ไม่ผ่ากลัวไม่มีใครทำงาน
3: เป็นมานานยัง
2: โอ้ได้สัก3ปีกว่า
3: เป็นมา3ปีกว่า
2: จ้ะ
3: หมอบอกให้ผ่าไม่ยอมผ่า
2: จ้ะ
3: ทำไมไม่ผ่า
2: ไม่มีใครทำงานค่ะ
3: ไม่มีคนทำงาน
2: จ้ะ
3: แล้วมันเดินได้ไหมปวด
2: อยู่กับหลานเดินเดินได้เดินแต่พกเคพกเคอะไรเงี้ย
3: แหละอ๋อเดินขยักขยักพกเคพกเค
2: จ้ะ
3: อ๋อเดินได้ไม่ดี
2: จ้ะ
4: ครับ
3: ทำงานหนักก็ไม่ได้
2: จ้ะไม่ได้
3: ทรมานไหม
2: จ้ะทรมาน
3: เป็นมา3ปีนี่ทรมานนะก็คือต้องรับกรรมอยู่3ปี
2: จ้ะ
3: อย่างลุงนี่เป็นรับกรรมอยู่กี่ปีกี่เดือนนะไอ้ที
4: ่2ปี
3: 2ปีนี
4: ่
3: พอมันพ้นกรรมมันก็มาเจอ
4: ครับ
3: เอาพูดง่ายๆอย่างนั้น
4: มาง่ายแป๊บ
3: บทจะหายหายง่าย
4: ๆผมนี่ง่ายที่สุดเลยผมไม่ได้เต้าเลย
3: โอเคทีนี้ได้ยินน้ำมังคุดจากที่ไหน
2: วิทยุ
3: ฟังวิทยุเชื่อไม่ฟังตอนแรก
2: เชื่อ
3: เชื่ออยู
2: ่จ้ะ
3: โอ้ดีจังนี่เขาเรียกว่าคนมันจะหายคนบางคนนะผมเทใส่แก้วให้กินยังไม่กล้ากินหรอกไม่กล้ากินหรอกกลัวบอก
2: ซื้อไอ้อย่างก็นั่นนะตีขวดพันป่ายนะไอ้อย่างก็พันซีกับซีซีมแล้วน้ำเหรอครับ
3: อ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาไม่ดีซื้อมาพันซีสี่สิบก็ซื้อมากินแล้ว
2: จ
3: ้ะแล้วเป็นไงพันซีสี่สิบกินแล้ว
2: ดี
3: เฉย
2: จ
3: ้ะเฉยเลย
2: จ้
3: ะเอาล่ะทีนี้พอซื้อฟังวิทยุแล้วก็มาซื้อที่ร้านน้อยหยดตรงนี้ซื้อไปลองกินดูซื้อตอนแรกกี่ขวด
2: ซื้อขวดนึง
3: ขวดเดียวลองดูนั่นแหละดีแล้วขวดนึง
4: ขวดไหนก็ว่าลองอย่าง
3: ลองมันลองได
4: ้ลอง
3: เพราะว่า360บาทนี่ลองแล้วถ้ามันกินแล้วมันไม่ดีมันก็ไม่ถึงขนาดนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์หรอก
4: ลองเนื้อหาย
3: แล้วทีนี้พอกินไปขวดหนึ่งแล้วนี่เป็นยังไงมั่งตอนแรก
2: มันก็ดีเค้นจะมันก็แบบบวมแล้ว
3: ไม่พอขวดแรกนะเอาถามขวดแรกก่อน
2: มันก็ค่อยหายไปมันก็บวมแต่แล้วมันก็ค่อยหายไป
3: ค่อยๆดีขึ้น
2: เออที่2มามันก
3: ็ก็เลยมาซื้อขวดที่2
2: เจ้า
3: เออพอขวดที่2เป็นยังไง
2: มันก็บวมเลยนะเจ้า
3: ไม่บวม
2: ไปทำงานอย่างก็ได้ไปแล้วนะ
3: แล้วอาการปวด
2: ปวดก็ดีขึ้นไป
3: สมมติว่าอาการปวด 101% เนี่ยมันลดไปกี่เปอร์เซ็นต์
2: โอ้ 3% นะ
3: ไม่ใช่ 3% ไม่ถึงว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เอางี้ถาม
2: ไม่เดี๋ยวนี้มันจะเหลือสักเปอร์เซ็นต์นี่เดี๋ยวนี้นะ
3: อ๋อเหลือสักเปอร์เซ็นต์เดียวอ
2: ๋
3: อมันเกือบหมดแล้วดิ
2: เจ้า
3: อ๋อมันเกือบหมดแล้วนะ
4: ไม่หรอกคร
3: ับอันนี้คือคุณลุงนบนี่เป็นพ่อบ้านนี่ยืนยันได้ว่าแม่บ้านนี่ป่วย
4: แม่นนะครับ
3: ป่วยจริงๆป่วย
4: มาเดี๋ยวนี้ผมก็ถึงว่าเสียใจมันเนาะมันไปไหนได้แล้วมาเดียว
3: ตอนนี้เดินไกลๆได้ไหม
2: เจ้าไปหาข้าวโพดจ้างเป็นวันเจ้า
3: ไปหาข้าวโพดรับจ้างได้แต่ก่อนได้ไหม
2: ก็ได้อ๋อ
4: ปวดเตี้ยเรียกว่าไหว
3: แต่ก่อนนี้เดินไม่ไหวเลย
4: ไม่ไหวเลยมาเดี๋ยวเรียกไปรับจ้างหาข้าวโพดกัน
3: ไปรับจ้างหาข้าวโพด
4: ครับ
3: อายุ61นี่นะ
4: ครับ
3: ไปทั้งวันเนี่ย
2: ทั้งวัน
3: เขาจ้างเป็นวันแล้วเขาจ้างยังไง
2: เป็นกระสอบ
3: เป็นกระสอบ
2: 30
4: นี่ทำไปชง
3: กระสอบละ30วันหนึ่งหักได้กี่กระสอบ
2: 15
3: กระสอบคนเดียวนี่นะจริงน่ะอายุ61ปีเนี่ยหักข้าวโพดรับจ้างหักข้าวโพดได้15กระสอบ
2: จ้ะได้15กระสอบต่อวัน
3: ไม่เคยไปรับจ้างอย่างนี้นานยัง
2: ก่อนก้อนก็ไปแล้วเจ็บหัวเข่ากันเลยย่างไปว่าได้กับเดี๋ยวนี้หายก็ไปต่อ
3: ไปอีก
2: จ้ะ
3: อ๋อดีใจไหมดีใจ
2: ดีใจจ้ะ
3: คือร่างกายของเรากลับมาดีแล้วเราก็ไปทำงานได้เราดีใจให้รางวัลกับร่างกายของเราเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ร่างกายมาเยอะ5-60ปีไม่เคยบำรุงไม่เคยดูแลไม่เคยรักษาไม่เคยให้รางวัลอะไรพอมันเจ็บมันป่วยขึ้นมาเราก็ต้องดูแลมันหน่อยเพราะว่าถ้าร่างกายเราดีเราก็หาเงินได้ร่างกายเราดีเราไม่เจ็บไม่ป่วยเราก็มีความสุขใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเจ็บมันป่วยถึงมีเงินมันก็ไม่มีความสุขอันนี้สำคัญหรือว่าเข้าใจชีวิตครับนี่ก็คือคุณแม่รักขันทกวางนะครับอยู่ที่บ้านขนาดตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาแต่ท่านผู้ฟังที่มีอาการคล้ายๆกันนะครับเมื่อฟังนี้แล้วก็ลองดูไม่ได้จ้าง
4: ไม่ได้จ้าง เพื่อนถามว่ามันดีก่อย
3: ดีเราก็ว่าดี
4: ดีผมก็ว่าดี
3: เนาะคือไม่ได้จ้างคือถ้าว่าจ้างนี่แจ้งตำรวจจับได้เลย
4: ครับ
3: ยืนยันได้เลย
4: ได้มาได
3: ้เพราะเด็ดตีนขาด
4: ยืนยันครับมาได้ผมซ้ำให้อ่ะกึดบ่าแค่อ้องเดียวผมก็ยังโอ้หังเลยว่ะ
3: ครับ
4: เขายังบอกว่าบาดเจ็บเขาต้องบาดเจ็บเขาว่าโอ้ย
3: ครับผมก็ขอบค
4: ุณไม่ถามหมอนิดนะนี
3: ่ขอบคุณคุณแม่รักแล้วก็ลุงลบมากนะครับที่ได้มาแชร์ความรู้สึกเล่าความจริงถ้าใครไม่เชื่อก็มาหาแม่รักที่บ้านขนาดตำบลบ้านถ้ำมาหาลุงลบที่บ้านขนาด
4: คร
3: ับ ขอบคุณคุณลุงลบแล้วก็แม่รักมากนะครับที่มาเล่าความจริงก็คนฟังเขาฟังแล้วเขาเชื่อก็จะเป็นบุญของเราเพราะเราเล่าความจริงแล้วเขากินเขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะได้บุญขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้เขาเรียกได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่งทางบริษัทกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านแล้วก็ให้สุขภาพดีอยู่ไปนานๆและเป็นผู้ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่กันไปนานๆกราบผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
2: ปกติกลิ่นศพเน่าก็ชวนให้สะอิดสะเอียนอยู่แล้วแต่นี่เป็นผีตายทั้งกลมวิญญาณเฮี้ยนก็ทำให้กลิ่นเหม็นเป็นสองเท่าในบุญชูบอกว่าต้องหันหน้าไปอ้วกเพราะทนไม่ไหวพ่อปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเสกคาถาเสียงพึมพำพึมพำกลิ่นก็ลดลงไปพอทนได้สัปเหร่อเขายกศพออกจากโรงมาวางไว้ที่พื้นดินพ่อปู่ก็ทำพิธีสะกดแล้วก็ให้ทุกคนยกเว้นสัปเหร่อเข้าวงสายสินพ่อปู่จุดธูปใหม่คราวนี้เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจุดบูชาพระแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกส่วนหนึ่งใช้ควันธูปดับกลิ่นศพในบุญชูบอกว่ากลิ่นธูปกับกลิ่นศพนี่มันปนกันผะอืดผะอมเหลือกำลังพ่อปู่ก็ภาวนาคาถาตอนนี้เองที่ศพเคลื่อนที่ได้ขยับเอียงไปมาด้านข้างก่อนเหมือนจะมีใครมายกเอียงจากนั้นส่วนหัวกับเอวที่แข็งเป็นแผ่นกระดานก็ยกขึ้นพร้อมกับเสียงเปาะคล้ายๆไม้หักมันเป็นเสียงของกระดูกสันหลังกับกระดูกเชิงกรานหักเพราะว่าแรงยกตัวของศพมือที่มัดก็รวมกันยื่นมาข้างหน้าดอกไม้ที่ยัดเอาไว้เน่าไปจนหมดแล้วตัวนั่งขาเหยียดมาข้างหน้าพ่อปู่ก็หยิบเทียนที่กำไว้แล้วก็ขึ้นมาจุดทั้งกำภาวนาแล้วก็ใช้มือขวายื่นออกไปลนคางของผีตายทั้งกลมมือซ้ายก็ถือขวดยานัตหมอมีขนาดมาตรฐานยื่นมารองใต้คางเสียงเปลวเทียนลนเปิดหนังแล้วก็น้ำเลือดน้ำหนองดังเปี้ยเปี้ยและบางครั้งก็มีเสียงดังปุ๊ปุ๊เหมือนกับข้าวโพดคั่วปะทุสักครู่ใหญ่ก็มีน้ำมันไหลหยดออกมาทีละหยดละหยดลงใส่ขวดยานัตกว่าจะหยดทีละหยดนี่มันแสนจะลำบากไม่ใช่จะไหลออกมาง่ายเวลาหมดไปเป็นชั่วโมงแล้วในที่สุดก็ได้น้ำมันพรายประมาณค้อนขวดยานัตพ่อปู่ก็หยุดเพราะว่าเนื้อบริเวณคางไหม้ไหม้หมดแล้วมองเห็นกระดูกคางชัดเจนพ่อปู่ก็เปิดปิดจุกขวดน้ำมันแล้วห่อด้วยผ้าขาวอย่างดียัดลงย่ามชักมีดหมอออกจากฝักยื่นไปใช้ทางคมขูดกระดูกคางผีตายทั้งกลมเสียงแกรกแกรกเอาผ้าขาวรองไว้ได้จำนวนหนึ่งพ่อปู่บอกว่ากระดูกคางนี่ใช้ทางเสน่ห์ได้ลนน้ำมันแล้วได้กระดูกคางไปด้วยไม่เสียเวลาพ่อปู่ก็ถอนสะกดศพก็ขยับซ้ายขวาเอียงลงนอนตามเดิมสับเปลือเอาศพไปใส่โลงแล้วก็นำลงฝังเหมือนเดิมกลบดินอย่างดีรื้อเสาไม้ไผ่แล้วก็เอาสายสินออกฝังเทียนที่หยดแล้วก็สิ่งที่จะสอบเป็นหลักฐานไว้ทั้งหมดเดินกลับออกจากป่าช้าเมื่อเวลาประมาณสักตีสี่ก็แยกย้ายกันกลับที่พักในบุญชูเดินถือย่ามตามพ่อปู่หมอนาคมาที่บ้านพ่อปู่ก็เอาขวดน้ำมันพรายขึ้นไว้บนที่บูชามือที่ชุบเทียนก็เอาไปถูความร้อนเพื่อลอกเอาเทียนออกเท ียนที่ลอกออกก็มีน้ำมันพรายติดอยู่พ่อปู่ก็หลอมใส่ตลับไว้ก็เรียกว่าสีพึ่งน้ำมันพรายใช้ประโยชน์ได้ส่วนกระดูกค้างที่ขุดได้ก็เอาใส่ตลับแยกไว้ต่างหากน้ำมันพรายที่ได้เนี่ยเรียกว่าหัวน้ำมันพรายพ่อปู่ปลุกเสกทุกวันจนครบ7วันใส่บาตรให้คนตายทุกวันตอนเช้าก็อุทิศกุศลให้น้ำมันพรายที่เป็นหัวเนี่ยพ่อปู่ใช้ผสมกับน้ำมันหอมเพื่อเจือจางแล้วก็ให้เอาไปใช้โดยให้ลูกแก่ลูกเท่าแก่ร้านทองเอาไปใช้ดีดหรือว่าป้ายใส่สาวที่หลงรักโดยสั่งไว้ว่าแม้จะเจือจางลงแต่ก็ไม่ควรจะเอานิ้วที่จะดีดหรือว่าป้ายนี่ไปจุ่มในเทียนที่ทำให้เหลวที่ไม่ร้อนมากนักเพื่อเวลาแตะน้ำมันมันจะได้ไม่ถูกเนื้อดีดหรือว่าป้ายแล้วครบ3วันให้ไปให้เห็นหน้าไปสู่ขอใหม่ที่เนี่ยสำเร็จลูกชายเท่าแก่ร้านทองก็ทำสำเร็จพอวันที่3ก็ให้เตี่ยไปขอใหม่คราวนี้สำเร็จจริงๆแต่ว่าสินสอดแพงจนเล่าลือไปทั้งบางแต่งงานเป็นสามีภรรยากันในที่สุดพอถึง6เดือนเจ้าบ่าวก็นำเจ้าสาวมาพบพ่อปู่พ่อปู่ก็รดน้ำมนต์ให้แล้วก็ให้ยามาต้มกิน3หม้อกินหม้อละ3วันครบ9วันทุกอย่างจะปกติน้ำมนต์สำหรับรถนี่ใช้รถไล่ไอผีออกจากตัวส่วนยาต้มนี่ขับของร้ายออกจากตัวของฝ่ายหญิงเพราะว่าน้ำมันพรายนั้นหากไม่มาทำพิธีเมื่อครบ6เดือนจะทำให้คนที่ถูกน้ำมันพรายในกลายเป็นบ้าเสียสติเขาเรียกพรายกินรักษาไม่หายพ่อปู่ทำเพื่อสืบวิชาบอกว่าน้ำมันพรายมีหลายอย่างในตำรับที่เรียนมาเป็นวิชาอันตรายทั้งคนทำและคนถูกทำพ่อปู่มักจะใช้น้ำมันพรายอับสอนมากกว่าเพราะว่าไม่ใช่ของที่มาจากผีตอนที่พ่อปู่ทำน้ำมันพรายเมื่ออายุ36ปีนั้นท่านมีภรรยา5คนแต่ละคนก็สวยระดับเทพีทั้งนั้นมีลูกเป็นผู้ชายก็ล้วนรักใคร่กลมเกลียวกันดีแต่ว่าภรรยาของท่านที่ชื่อทองสุกนี่คลอดลูกออกมาเป็นลูกกรอกท่านให้นามว่าไกรเพชรไกรเพชรนี่ท่านปลูกเสกอย่างดีจนมาปรากฏร่างให้ท่านเห็นแล้วก็มาบอกหวยใต้ดินให้ถึง12งวดซ้อนโดยไกรเพชรก็บอกกับพ่อปู่หมอนาคบอกว่าพ่อมีโชค12งวดหนูบอกแล้วพ่อแทงไปทุกงวดพ้นจากนั้นแล้วพ่ออย่าเล่นอีกเพราะว่าบุญของพ่อทางนี้หมดแล้วท่านก็บอกว่า12งวดนั้นท่านเก็บเงินที่แทงหวยถูกไว้ในปี๊บทองม้วนใหญ่ๆได้2ปี๊บเก็บเป็นทองคำไว้อีกหนึ่งกระป๋องชาจีนใบใหญ่ท่านจึงรักวิชานี้มากแล้วก็เล่าเรียนเพิ่มเติมค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทุกวันนี้พระปู่เป็นศิษย์ถ่ายทอดอาคมของพ่อปู่ที่ชื่อเหมือนกันคือชื่อนาคด้วยกันนามสกุลวิชิชานได้รับทั้งมีดหมอแล้วก็ตำรับตำราอาคมของอาจารย์ได้รับสืบทอดมาจากอาจารย์ดั้งเดิมอีกทีนึงพ่อปู่ก็กล่าวถึงน้ำมันพรายโดยพิสดารเอาไว้อย่างไม่ปิดบังว่าอันว่าน้ำมันพรายนั้นไม่ได้มาจากการลนผีตายทั้งกรมอย่างเดียวก็หาไม่เพราะว่าการทำน้ำมันพรายจะสามารถทำได้หลายอย่างซึ่งท่านได้เล่าเรียนแล้วก็ทำสืบเอาไว้ได้ทุกอย่างอันประกอบไปด้วยน้ำมันพรายที่ทำขึ้นจากชิ้นส่วนของผีตายทั้งกรมซึ่งจะใช้ชิ้นส่วน1เส้นผมหัวกะโหลกกระดูกหน้าผากกระดูกเชิงกรานหรือว่ากระดูกอื่นๆนำมาเคี่ยวกับน้ำมันงาเพราะน้ำมันงาจะรักษาชิ้นส่วนแล้วก็ทำให้กลิ่นไม่น่ารังเกียจสำหรับกระดูกหน้าผากนั้นหากไม่นำมาเคี่ยวก็นำมาตากแห้งฝนแล้วก็ลงอักขระเพื่อเอาไว้ใช้งานดังเช่นเรื่องที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเมื่อเป็นพระธรรมกิติได้เคยไปสะกดแม่นาคพระโขนงแล้วเลาะเอากระดูกหน้าผากมาลงอักขระทำเป็นปั้นเน่งปั้นเน่งก็คือหัวเข็มขัดไม่ได้เอามาใช้งานแต่ให้มาอยู่ใกล้วัดใกล้พระได้ฟังเสียงสวดมนต์ได้รับการแผ่เมตตาดวงวิญญาณจะได้มีความสุข
0: ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งของการมีสุขภาพดีของเราแต่ที่จริงแล้วการที่เราจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวเนี่ยเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นนะครับเขาบอกว่าคนเรานั้นเป็นในสิ่งที่เรากระทำนะครับเป็นในสิ่งที่เราคิดเป็นในสิ่งที่เราตัดสินใจที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะเราตัดสินใจในวันนั้นนะครับเราได้แต่งงานกับคนคนนี้นะกับแม่บ้านกับยายกับตาคนเนี้ย
3: ก็เพราะเราตัดสินใจวันนั้นน่ะไปจีบเขาแต่งงานกับเขาก็เลยได้อยู่กับเขาเนี่ยเราได้ทำอาชีพนี้ตอนเนี้ยก็เพราะวันนั้นเราเลือกที่จะเรียนหนังสือแบบนี้เรียนวิชานี้มาสมัครสอบเราก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำลงไปสุขภาพที่เราเป็นอย่างนี้นะครับก็เกิดจากเรามีพฤติกรรมอย่างนั้นเคยสูบบุหรี่เคยกินเหล้านะครับนอนดึกเที่ยวกลางคืนนะครับกินอาหารซ้ำๆซากๆไม่ถูกสุขลักษณะไม่เคยออกกำลังกายนะครับกินไขมันเยอะกินของอะไรที่มันแสลงๆเยอะจากวันนั้นมันจะค่อยๆสะสมไปทีละนิดทีละนิดทำให้เราเจ็บป่วยในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับมีนิทานเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่านะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังมีช่างไม้สูงอายุคนหนึ่งต้องการจะเกษียณตัวเองและใช้ชีวิตที่หรูหรากับภรรยาของตัวเองจึงบอกความต้องการดังกล่าวกับนายจ้างที่เขาทำงานให้มาทั้งชีวิตนายจ้างเขาก็บ่นเสียดายนะที่จะต้องสูญเสียช่างฝีมือดีไปก็อยากจะให้ทำงานต่อช่างไม้แกก็ยังยืนกรานเกษียณตัวเองตามเดิมทีนี้นายจ้างเขาก็เลยขอร้องให้ช่างคนนี้เนี่ยช่วยสร้างบ้านให้อีกหนึ่งหลังได้ไหมจ้างสร้างบ้านให้หนึ่งหลังนายจ้างจึงพูดว่าเอาอย่างนี้ผมมีที่ดินว่างอยู่ติดทะเลสาบอยู่แปลงหนึ่งทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมากแต่ขาดบ้านพักตากอากาศผมอยากให้คุณสร้างบ้านหลังสุดท้ายโดยที่คุณต้องใช้วัสดุใช้ไม้ที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้ฝีมือที่ปราณีตที่สุดในการสร้างช่างไม้เองก็ตัวเองก็อยากเกษียณแล้วนะที่จริงก็ไม่อยากจะทำนะท่านผู้ฟังแต่ก็ฝืนใจตอบตกลงอ่ะทำก็ทำให้จากนั้นมาช่างไม้แกก็ลงมือสร้างบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านไม้หลังสุดท้ายของตัวเองในใจก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็เกษียณแล้วทำออกมาดีไม่ดีนายจ้างไล่ออกก็ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะถ้ามันไม่ดีเขาไล่ออกก็ไม่เป็นไรแล้วทำไมฉันจะต้องจ้างใจทำแกก็ทำไปกันแหละนะสักแต่ว่าทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ปราณีตไม่ได้สุดฝีมือไม่ได้คัดเลือกไม้ที่แข็งแรงมาสร้างบ้านเลือกไม้ส่งๆเป็นไม้คุณภาพต่ำจากภูเขานะครับไม่ได้ใส่ใจว่าบ้านจะแข็งแรงหรือไม่เพียงสักแต่ว่าสร้างให้เสร็จไปเพราะยังไงแกก็คิดว่าเออยังไงเราก็ออกอยู่แล้วจนในที่สุดเขาก็ทาสีเพื่อให้ภายนอกดูสวยงามปกปิดสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้เขาเองก็คิดในใจว่าขอให้ข้างนอกดูดีไว้ก่อนพอส่งงานเสร็จก็คงไม่มีปัญหาโครงสร้างภายในจะเป็นอย่างไรก็ช่างนะเจ้านายเราเนี่ยก็คงดูไม่ออกหรอกเพราะว่าตั้งแต่สร้างมานี่นายไม่เคยมาดูเลยจ่ายเงินอย่างเดียวตามบิลพอสร้างบ้านเสร็จนี่ก็พบว่ามันไม่เหมือนงานที่เป็นฝีมือของนายช่างคนนี้เลยแม้แต่น้อยนะครับมันเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เขาไม่ตั้งใจทำเลยนะงานก็เป็นงานที่หยาบวัตถุดิบที่ใช้ก็ด้อยคุณภาพนะครับก็คือเขาเรียกว่าส่งท้ายนะเป็นการส่งท้ายที่ไม่ดีเลยท่านผู้ฟังวันที่งานเสร็จนายจ้างก็มาตรวจงานปรากฏว่าเขาทาสีสวยนายจ้างเองก็พอใจอย่างมากนะแล้วก็ดูไม่ออกว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนนะเป็นยังไงแบบไหนนะครับก่อนที่นายจ้างจะไปเขาก็ตีไหล่นะครับเอามือเรียกนายช่างมาใกล้ๆแล้วก็ตบไหล่นายช่างเบาๆนะครับควักกุญแจออกมาพวงหนึ่งยื่นส่งให้นายช่างไม้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เป็นของคุณแล้วผมขอขอบคุณมากที่คุณอยู่ทำงานกับผมมานานหลายปีนี่ถือเป็นของขวัญในวันเกษียณที่ผมตั้งใจจะมอบให้คุณก็เอากุญแจบ้านน่ะยัดใส่มือนายช่างท่านผู้ฟังครับเป็นยังไงนายช่างไม้ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตกใจอุทานกับตัวเองว่าโอ้มันน่าอายจริงๆนะถ้ารู้สักนิดว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเรากำลังสร้างให้กับตัวเองฉันคงตั้งใจสร้างให้ดีกว่านี้จะต้องเลือกเอาไม้ที่ดีที่สุดนะครับเอาของที่แพงที่สุดมาใส่ในบ้านท่านผู้ฟังครับนี่ก็คืออยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยมันเป็นในสิ่งที่ตัวเราได้ทำขึ้นมา เหมือนเราเองที่สร้างชีวิตของตัวเราเองด้วยการสั่งสมสิ่งต่างๆมาวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็บ่อยครั้งเราไม่ได้ใช้ความพยายามที่สุดในการสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเราเองพอวันหนึ่งคือวันนี้มาถึงเราก็จะตระหนักว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งหมดและเมื่อถึงวันนั้นเราก็มักจะพูดเสมอว่าถ้าเราสามารถย้อนกลับไปได้เราจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเราทุกคนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนช่างไม้ทุกๆวันเนี่ยพวกเรากำลังตอกตะปูกำลังปูกระดานหรือแม้แต่กำลังเลือกกำแพงทาสีให้กับชีวิตของตัวเองคำพูดที่เขาพูดว่าชีวิตในอนาคตก็คือสิ่งที่เราสร้างด้วยตัวเราเองทัศนคติและทางเลือกต่างๆที่เราได้เลือกกันในวันนี้ก็เหมือนกับการสร้างบ้านคือชีวิตที่เราจะต้องอยู่กับมันฉะนั้นท่านจึงบอกว่าจงสร้างบ้านด้วยความฉลาดและจงจำไว้ว่าจงทำงานเหมือนกับว่าเราไม่ต้องการเงินทองจงรักราวกับว่าเราไม่เคยเจ็บจงมีความสุขเต้นระบำร่าเริงราวกับว่าไม่มีใครมองเราความเสมอต้นเสมอปลายก็นับว่าเป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยทุกวันนี้เราทำอะไรกันอยู่เราได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆให้กับชีวิตเราหรือยังท่านบอกว่าจงใช้ชีวิตอย่าประมาทให้มันเหมือนกับว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตและนี่ก็คือวิธีที่จะสร้างชีวิตของเราให้ดีที่สุดและมีความสุขครับท่านผู้ฟัง
1: ครับท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงน้ำมังคุดตราพนารินแล้วก็น้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราบ่มบุญโดยผลิตจากที่เดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันแต่บ่มบุญนั้นสำหรับถวายพระก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายในชั่วโมงนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

0: ทรงให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเยอะแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

0: 691
1: มาลาวมารวยเร่นรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลเก่งสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
2: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรายงานตัวกันเหมือนเดิมครับ25นาทีโดยประมาณจะเจอกันที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรครับแล้วก็ที่เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการถึงแม้ว่าจะมีเพียง25นาทีแต่ว่านำเรื่องราวสาระดีๆมาบอกกล่าวเล่าสิบให้พี่น้องได้ฟังกันเป็นประจำประจำพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ลุงช้างก็เอาปุ๋ยดีมาฝากนะเม็ดฟู่กรดอะมิโนนี่คุณพี่จากภูน้ำหยดนะมาสักครู่กลิ้งกลางเข้ามาภูน้ำหยดเนี่ยอยู่วิเชียรบุรีนะแต่ว่าอยู่ติดกับโคกเจริญนะภูน้ำหยดติดกับโคกเจริญแถวแหลมชนแดนเนี่ยนะปลูกพริกกันเยอะแถวนั้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยลุงช้างไปบ่อยมากนะไปแสดงดนตรีนะอิเล็กโทรนสมัยนี้เขาไม่นิยมกันละเขานิยมรถแห่กันหมดละนะครับก็ไปเล่นดนตรีแถวหนองมะค่าโคกเจริญนะครับแล้วก็เลยไปถึงนู่นแหลมชนแดนอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ลูกหลานเล่นแทนแล้วอย่างโคกเจริญเนี่ยช็อปเปอร์มิวสิกเพื่อนลูกชายก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายขายปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือด้วยใครอยู่แถวนั้นเดี๋ยวไปติดต่อน้องเปิ้ลได้เลยฮะช็อปเปอร์มิวสิกนะที่โคกเจริญนะจะมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสืออยู่ที่นั่นด้วยครับผมอีกหนึ่งช่วงครับที่เราจะฟังเพลงไทยสากลเพลงลึกลูกกรุงกันนะ

ขอบคุณมากครับที่โคกเจริญเร็วๆนี้เจอกันนะจะมีบูธวิทยากรผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยไปพูดกับพี่น้องเกษตรกรนะฟังต่อครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูและถ้าเป็นไปได้ไอ้ที่มันเค็มๆเนี่ยรสชาติอร่อยเหลือเกินยิ่งใส่น้ำปลายิ่งใส่เกลือโอ้โหเค็มปี เค็มผิดมนุษย์มนาเขาน่ะคือคนชอบนะเราว่ากันไม่ได้นะมันจะทำให้ไตพังแล้วก็กินอาหารที่รสเผ็ดรสเค็มรสหวานเนี่ยก็เป็นคือถ้ามันปริมาณมันพอดีมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่มันเกินไปเนี่ยมันจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเบาหวานความดันไขมันหัวใจโรคไตเนี่ยเรื่องของการรับประทานอาหารล้วนๆนะคุณผู้ฟังวันนี้ต้องเบาๆหน่อยนะบำรุงฟื้นฟูกันด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะครับ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650บาทเนี่ยทานได้เดือนนึงเลยถ้าเผื่อว่าเราทาน2เม็ดนะครับแล้วก็พบแพทย์พบหมอเจาะเลือดดูบ่อยๆหน่อยนะโรคไตสำคัญนะโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยเบาๆได้เบาๆเลยเรื่องอาหารการกินส่วนใหญ่จะป่วยกันเยอะเพราะว่ากินก่อนนอนนี่แหละถ้ากินยากินอาหารเสริมไปอย่างนึงมากินอาหารที่มันเค็มๆเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโจ๊กถ้วยอย่างนั้นนะอะไรอ่ะพวกอาหารสำเร็จรูปนะก่อนนอนเนี่ยอันตรายครับนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วบำรุงและฟื้นฟูด้วยยาย่าบิงเลยนะครับ2เม็ดเลยท้องว่างๆนี่ยิ่งท้องว่างยิ่งดีใหญ่เลยนะ2เม็ดเลยครับยาย่าบริงนะเป็นแคปซูลนะกระปุกหนึ่งมี60เม็ดครับ800บาทเห็นไหมเออซื้อ2กระปุกจ่าย 1,500 บาทเท่านั้นเองครับดูแลสายตาด้วยยาย่าบริงนะคุณผู้ฟังมีร้านเจ๊หมูป่าโมกขายมีร้านจีห้วนจันช่องแคจำหน่ายแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะหรือให้ลุงช้างส่งไปก็ได้โทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ครับ

0: ขอบคุณมากครับกลิ้งกลางกันมาเยอะเลยนะฮะอยากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งกันเดี๋ยวไปส่งให้เลยไม่รอช้าเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้ต่อไปในวันต่อไปชั่วโมงต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ
9: เป็นรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
10: ร่วมข่าวเด่น
11: เป็นข่าวดัง
10: สารพันเรื่องราว
11: ใน
10: เคาะข่าวค่ำ
12: สวัสดีค่ะ19นาฬิกา30นาทีพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะการเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะพิมพ์สถานีข่าวสนามเป้าค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อนกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญรวมไปถึงวันนี้บ้านใครน้ำลดแล้วส่งมาแชร์กันหน่อยส่วนใครที่น้ำยังไม่ลดยังพอมีน้ำท่วมขังส่งมาบอกกันบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าหนักแล้วก็อ่วมหลายพื้นที่หมดจากกรุงเทพไปพี่น้องชาวกาญจนบุรีราชบุรีก็เตรียมรับมือเหมือนกันนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำฝนฟ้านี่ขยับไปทางตะวันตกของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้พี่น้องชาวกรุงน่าจะมียิ้มออกบ้างเพราะว่าเริ่มเห็นแสงแดดแรกๆแล้วนะคะหลังจากที่สถานการณ์ฝนตกหนักๆฝนตกแช่น่าจะผ่านพ้นกรุงเทพไปแล้วไปหนักทางโซนภาคตะวันตกแทนแต่ว่าเรื่องของน้ำเหนือยังคงเป็นกังวลแล้วก็ไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่า เมื่อไปดูปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากที่ชลประทานได้ประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลตัวเลขขยับจาก 1,950 เป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแตะเลข2แล้วนะคะตัวเลขเรื่องของการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ทำให้มวลน้ำเหนือที่กำลังทยอยไหลลงมาสมทบกับระบบระบายน้ำเดิมที่ต้องเร่งระบายน้ำที่ขังอยู่รวมถึงเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยต่อเนื่องไปจนถึง4ตุลาคมแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ทั้งน้ำเหนือทั้งน้ำรอการระบายและน้ำทะเลหนุนทำให้หลายคนเกิดความกังวลกับหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำเจ้าพระยาคลองย่อยต่างๆที่เป็นคลองสาขาจากเจ้าพระยารวมถึงคนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องบอกว่าใจคอยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะยิ้มออกเพราะว่าพอเริ่มเห็นแดดบ้างแต่ว่าพอติดตามสถานการณ์น้ำได้ด้วยต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังตอนนี้ทางการแจ้งเตือนค่ะ10จังหวัดภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่นอกคันกั้นน้ำต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลาส่วนที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ไปหนักๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือพี่น้องชาวกาญจนบุรีโดยเฉพาะที่สังขละบุรีกับทองผาภูมิมีรายงานนะคะว่าวันนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นโดยที่สังขละบุรีเมื่อวานนั้นไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้เลยเหมือนถูกตัดขาดค่ะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดไฟฟ้าดับทั้งเมืองเช้าวันนี้กลับมาใช้งานได้แล้วตามปกตินะคะส่วนพี่น้องชาวราชบุรีวันนี้ชุมชนริมน้ำ7อำเภอระทึกค่ะเขื่อนแม่กลองมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ3จังหวัดที่กำลังจะพูดถึงคือสระแก้วปราจีนระยองตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่ากลุ่มเปราะบางให้เร่งอพยพออกนอกพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าอาจจะเจอกับปัญหาน้ำล้นน้ำท่วมได้ขณะเดียวกันวันนี้วันอังคารนะคะครม.มีการประชุมเคาะโครงการระบายน้ำที่เรียกกันว่าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทเพื่อลดปัญหาน้ำในเจ้าพระยาเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
11: สนับสนุนโดย
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: วันนี้คุณเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวในนามศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยพูดถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะคะโดยบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดไม่มีกลุ่มฝนตกเพิ่มเติมแล้วค่ะก็เลยคาดการณ์ว่าตลอดทั้งวันไม่น่าจะมีฝนเพิ่มส่งผลให้การระบายน้ำทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบนถนนเนี่ยสูงประมาณ30เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เหลือเพียง6จุดซึ่งส่วนใหญ่ในอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกค่ะเช่นโซนพวกถนนรามคำแหง24แล้วก็ถนนศรีนครินทร์นะคะขณะเดียวกันได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่3จังหวัดลุ่มน้ำแม่กลองได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามให้เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งได้หยุดการระบายน้ำมาเป็นเวลา2วันหลังจากนี้อาจเริ่มดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2แห่งอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน3จังหวัดคือประจีนบุรีระยองและสระแก้วโดยที่จังหวัดระยองคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแกลงประกอบกับมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสที่ล้นสปิลเวย์กำลังไหลมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองระยองทางเจ้าที่ก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดสระแก้วถ้าพูดถึงระดับน้ำยังคงทรงตัวค่ะแล้วก็มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่แล้วทีนี้กระแสลือในโลกออนไลน์นะคะมีการเผยแพร่ทั้งภาพแล้วก็ข้อมูลบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนั้นเกิดการพังทลายวันนี้โฆษกรัฐบาลยืนยันนะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบร่วมกับกรมชลประทานตัวอ่างเนี่ยไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นเพียงการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีการรายงานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่ได้แตกไม่ได้พังเป็นการกัดเซาะบริเวณด้านข้างซึ่งขณะนี้มีการส่งเจ้าที่เข้าไปซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่ออัปเดตข้อมูลช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำของภาคตะวันออกล่าสุดโครงการชลประทานระยองแจ้งว่าอ่างเก็บน้ำดอกปลายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์จึงต้องระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่องพื้นที่ริมคลองจำพังแม่น้ำระยองเขตตำบลปลวกแดงและอำเภอบ้านค่ายต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะย้ำนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเย็นของสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็แถลงเป็นภาพรวมเรื่องของสถานการณ์น้ำในกรุงเทพที่เริ่มคลี่คลายนะคะหลังจากที่ฝนหยุดก็คือไม่มีน้ำฝนมาเติมแล้วก็คาดการณ์ว่าวันนี้ทั้งวันถ้าไม่มีฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างพื้นที่ที่สถานการณ์ก่อนหน้านี้หนักมากๆอย่างหมู่บ้านชินเขตแล้วก็เส้นตรงแนวคลองเปรมประชากรวันนี้เหมือนจะมีข่าวดีเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วนะคะแล้วไปดูการสัญจรบนถนนเส้นวิภาวดีรังสิตสามารถสัญจรได้แล้วตามปกติถนนพระราม9บางส่วนเปิดการจราจรได้พื้นที่ลาดพร้าวดีขึ้นค่ะแต่จะบอกว่ายังคงเหลือน้ำท่วมขังอีกประมาณ 2-3 จุดได้แก่ซอยรามอินทราซอย5ลาดพร้าวซอย11แล้วก็หมู่บ้านลาดพร้าว80ซึ่งขณะนี้ภายในหมู่บ้านนี้แห้งแล้วนะคะสำหรับคลองแสนแสบระดับน้ำลดลงดีค่ะกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำมากขึ้นเพื่อช่วยระบายพื้นที่ต่อเนื่องอย่างคลองจันท ตอนนี้น้ำในคลองยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตประมาณ40กว่าจุดนะคะเช่นคลองบ่อเวบุรีรมคลองแสนแสบตอนบนแล้วก็คลองลาดพร้าวตอนบนซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดจะมีอยู่2โซนค่ะก็คือโซนลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ยากที่สุดเนื่องจากเป็นแอ่งกระทะมีคนติดค้างอยู่ประมาณ 30,000 คนนะคะประกอบกับคลองประเวศบุรีรมย์มีลักษณะคดเคี้ยวและระยะทางยาวการระบายน้ำก็เป็นไปได้ยากอันนี้คือโซนที่1ที่ต้องเป็นห่วงนะคะลาดกระบังล่มเก้าคลองจันทน์อีกโซนหนึ่งคือเขตสายไหมเหตุผลคือสายไหมได้อยู่ติดกับปทุมธานีน้ำเนี่ยล้นข้ามจากคลองหกวาคือล้นจากปทุมเข้ามาเติมในพื้นที่เพราะว่าปทุมเขาก็ท่วมหนักเช่นเดียวกันก็มีการประเมินว่าถนนสายหลักแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะกลับมาแห้งแบบแห้งเนี่ยประมาณ90%ภายใน2วันค่ะนับจากวันนี้นะคะก็คือพุธพาริขัดเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะส่วนถนนสายรองกับหมู่บ้านที่เป็นแอ่งกระทะต้องใช้เวลาประมาณ7วันบวกไปเลยค่ะซึ่งในวันนี้กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้สถานการณ์เรื่องสาธารณภัยใน21เขตพื้นที่สิ้นสุดลงยังคงเหลือที่ประสบสาธารณภัยอีก29เขตก็คือบางกะปิบึงกุ่มลาดกระบังหนองจอกคลองสามวาสายไหมดอนเมืองรวมถึงพื้นที่ชั้นในอย่างจตุจักรบางซื่อพญาไทราชเทวีเป็นต้นนะคะพร้อมกับสั่งปิดเรียนโรงเรียนในสังกัดของกทม15เขตปิด3วันค่ะนับตั้งแต่30กันยายนคือพรุ่งนี้จนถึงวันที่2ตุลาคมนะคะประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดกทมเขตคลองสามวาเขตคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกแล้วก็หลักสี่แล้วก็ให้จัดเรื่องของการสอนชดเชยให้กับเด็กๆในภายหลังพร้อมกับแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเป็นการด่วนนะคะก่อนที่จะพักเบรกช่วงนี้ขอติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฝั่งตะวันตกกันนิดเดียวเพราะว่าวันนี้ช่วงเที่ยงปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งที่อำเภอบ้านโป่งโพนทารามอำเภอเมืองราชบุรีบางแพอำเภอดำเนินสะดวกวัดเพลงแล้วก็ปากท่อโดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองริมคลองสาขาต่างๆอพยพออกจากบ้านเรือนทันทียกของขึ้นที่สูงแล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำเนื่องจากเขื่อนแม่กลองได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้นะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นแล้วก็ปรับเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วง 6:00 นที่ผ่านมานี้เองรวมถึง 6:00 นวันพรุ่งนี้ตัวเลขจะขยับเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเที่ยงวันพรุ่งนี้จะขยับเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมความพร้อมออกยกลงจากบ้านเรือนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระแสไฟฟ้าที่อยู่ด้านล่างอยู่ต่ำอยู่ใต้ดินอยู่ชั้นหนึ่งอะไรพวกนี้ตัดหมดนะคะเพื่อความปลอดภัยการประปาราชบุรีได้แจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลให้สำรองน้ำไว้ใช้ล่วงหน้าด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดระดับน้ำเพิ่มอีก2เมตรการประปาเขาจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในเขตเทศบาลทันทีนะคะส่วนที่กาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองมีจำนวนมากส่งผลให้ระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอไซโยกด่านมะขามเตี้ยเมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาและบริเวณใกล้เคียงซึ่งนอกจากแม่กลองแล้วท่าจีนก็น้ำสูงเช่นเดียวกันศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมอุทกภัยเตือนด่วนเลยนะคะบอกว่าเส้นสุพรรณบุรีจนถึงนครปฐมเนี่ยรับมือกับแม่น้ำท่าจีนที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีภาพมุมสูงชี้ให้เห็นว่าน้ำท่วมบางเลนสูงถึง1เมตร20เซนติเมตรซึ่งตอนนี้นครปฐมสั่งประกาศเขตภัยพิบัติ3อำเภอใหญ่นะคะต้องเร่งระดมความช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจะหนุนสูง1ทุ่มของวันนี้ขณะที่เราออกอากาศนี่น้ำทะเลหนุนแล้วเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
6: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์ม
9: เพื่อคู่สุขภาพ
10: ไบโอมีให้เลือกถึง5-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีทองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: วันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะคะในช่วง29 กันยายนจนถึง4 ตุลาคมนี้จังหวัดเสียงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเองบอกว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำจากตอนบนไหลลงมาสมทบด้วยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นค่ะและอาจไหลเข้าท่วมประกอบด้วยพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำแม่กลองรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนี่พี่น้องชาวกรุงโดนด้วยนะคะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามขณะเดียวกันฝั่งของกรุงเทพมหานครก็มีการประกาศเตือนชุมชนริมน้ำแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ำ1 ทุ่มของคืนนี้จะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงนะคะผู้ที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยไปกันที่สถานการณ์ฝนค่ะต้องบอกว่าพื้นนั้นยังไม่ทันจะแห้งดีล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนรอบใหม่กำลังจะมาฟังไม่ผิดค่ะหัวจะปวดเลยนะคะเพราะว่าทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศค่ะบอกว่าหัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะแม้คาดว่าจะไม่แรงเท่ารอบที่ผ่านมาแต่ว่าช่วง 5-10 ตุลาคมฝากตามข่าวนี้กันทีๆนิดนึงนะคะเรื่องของฟ้าฝนเพราะหลายคนพอเห็นแล้วก็ถามกันต่อว่าโอเค 5-10 ตุลาเนี่ยจะมีฝนแต่ว่าฝนเนี่ยจะตกแถวไหนมันเป็นช่วงไหนบ้างที่มันจะต้องพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะต้องเจอฝนอันนี้เนี่ยยังบอกที่จัดชัดเจนไม่ได้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าให้ติดตามก่อนว่าช่วงนั้นจะมีฝนแต่ว่าถ้าเกิดบอกพิกัดเลยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพยากรณ์ผิดหรือว่าเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าฝากกันว่าช่วงนี้ต้องติดตามเรื่องของฟ้าฝนกันทีๆหน่อยเพื่อความแม่นยำขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ที่ประชุมครม.มีการเคาะงบกลางเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเนี่ยวงเงินคือ 4,000 ล้านบาทแล้วก็เคาะโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินอีก 160,000 ล้านบาทตามที่สภาพัฒน์นี้ชงเข้าที่ประชุมวันนี้นะคะโดยนายกได้เปิดเผยหลังการประชุมครม.วันนี้ว่าที่ประชุมได้อนุมัติให้นำงบกลางรายการสำรองจ่ายฉุกเฉินปี69ซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทมาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะก็น่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและก็แก้ไขปัญหางบก้อนนี้จะใช้ทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายซึ่งทางหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยต้องนำเสนอเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมีคณะกรรมการพิจารณาต่อไปส่วนเรื่องของการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติค่ะนอกจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในแต่ละภาคจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วนะคะวันนี้มีแต่งตั้งเพิ่มค่ะแต่งตั้งให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีดูพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้การแก้ปัญหาแต่ละภาคนั้นสามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงานนอกจากนี้วันนี้ครม.ยังเห็นชอบโครงงานระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินอย่างที่บอกนะคะ 165,000 ล้านบาทซึ่งใช้เวลา8ปีถ้าโครงการนี้ผ่านเรียบร้อยผลดีคือจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วน 160,000 ล้านบาทเนี่ยงบใช้ส่วนไหนทางกระทรวงเกษตรบวกสำนักงบบวกสภาพัฒ และบวกสุดท้ายคือกระทรวงการคลังเขาจะหารือกันในรายละเอียดต่อไปแต่ยอมรับไกลๆพูดแบบออกตัวล่วงหน้าเลยว่าอาจจะมีเงินกู้มาเพิ่มด้วยนะคะอาจจะต้องกู้ค่ะส่วนกระแสดราม่าบอกว่าการลงพื้นที่น้ำท่วมของนายกรัฐมนตรีที่มีผู้ภัยอ้างว่าตำรวจเนี่ยรอให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานก่อนจึงค่อยเข้าไปแจกข้าวได้นายกยืนยันบอกไม่มีอย่ามาแอบอ้างมั่วซั่วมากแล้วบอกว่าทุกอย่างมีระบบของมันอยู่แล้วการจัดการข้าวสารอาหารแห้งกับถุงยังชีพในส่วนของรัฐบาลมีการระดมการซื้อและก็การตั้งโรงครัวพวกรถประกอบอาหารเข้าไปในพื้นที่แล้วรัฐบาลต้องขอขอบคุณบรรดาสมาคมเอกชนอาสาสมัครและกู้ภัยต่างๆที่นำเข้ามาเสริมด้วยซ้ำแล้ววันนี้ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครกับอธิบดีกรมชลประทานมาวางแผนร่วมกันด้วยนะคะเป้งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครส่วนจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเปิดพื้นผิวถนนได้เหมือนเดิมนายกบอกว่าผมคงตอบได้แค่ว่าต้องเร็วที่สุดทีนี้พูดถึงเรื่องของการคืนพื้นผิวการจราจรต้องบอกว่าก่อนหน้านี้พอมีปัญหาฝนตกหนักๆน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเราจะเห็นภาพข่าวว่าตามสะพานต่างๆมีคนเอารถขึ้นไปจอดนะคะไม่นับทางด่วนก็มีด้วยเหมือนกันเรื่องของรถยนต์ที่เจ้าของนำไปจอดไปตามจุดต่างๆหลายจุดทั่วกรุงเทพตอนนี้เนี่ยทางเจ้าของพื้นที่เขาก็เร่งให้เจ้าของรถทยอยนำรถออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วนะคะอย่างเมื่อเช้าที่โทเวดอนเมืองก็มีการแจ้งเจ้าของรถที่นำรถไปจอดไว้บนโทเวเพื่อหนีน้ำเนี่ยให้นำรถออกก่อน10โมงเช้าถ้าเลยกำหนดทางดอนเมืองโทเวเขาจะเคลื่อนย้ายออกก็ถ้าหลังจาก10โมงเช้าไปแล้วก็คุณยังไม่ไปเอาก็หลังจากนี้ต้องนำหลักฐานแล้วค่ะไปติดต่อเพื่อขอรับได้นะคะเขายกไปไว้ตรงทางด่วนดินแดงอะค่ะไปติดต่อตรงนั้นได้เลยส่วนบนสะพานข้ามแยกพงเพชรถนนงามวงวานต้องบอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่น้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันวันนี้สภ.รัตนาธิเบศได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถเคลื่อนย้ายรถบนสะพานข้ามแยกพงเพชรทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเปิดทางสัญจรได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เขาเลยให้รีบไปเคลียร์ซะซึ่งมาช่วงเย็นๆค่ำๆในดูไลฟ์ต้องบอกว่ายังมีรถที่จอดอยู่บนสะพานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องประชาสัมพันธ์ไปเลยค่ะใครที่ฟังข้อความอยู่ตอนนี้แล้วก็รู้ว่าเพื่อนๆหรือคนใกล้ชิดเราเอารถเข้าไปจอดบนสะพานนี้รีบเคลียร์ออกนะคะเพราะหลายพื้นที่เขาจะอยากคืนพื้นผิวการจราจรแล้วในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะแล้วบอกว่าถ้าเกิดบ้านไหนยังน้ำท่วมล่ะอย่างเช่นโซนนนทบุรีในแยกพงเพชรน้ำยังท่วมตอนนี้เอารถไปจอดที่ห้างเดอะมอลล์งามวงวานต่อได้นะคะไม่ต้องไปจอดบนสะพานข้ามแยกแล้วค่ะคุณยายเขาไปจอดที่เดอะมอลล์งามวงวานเลยซึ่งทางตำรวจนครบาลได้แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับประชาชนที่รถเสียจากน้ำท่วมแล้วก็ถูกเจ้าที่เคลื่อนย้ายหากกลับไปที่จุดเดิมแล้วไม่พบรถคุณก็ไปติดต่อสน.ที่ดูแลพื้นที่นั้นได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะอีกหนึ่งดราม่าช้ำๆวันนี้เรื่องของการบินไทยค่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าตกค้างกว่า 5,000 ใบกับครึ่งหมื่นค่ะหลายคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสายการบินแห่งชาติสายการบินที่แบบว่าไปกวาดรางวัลติดท็อป10ท็อป20มาขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับการบริการกับการบริหารจัดการหลังจากที่ CEO การบินไทยออกมาแถลงขออภัยผู้โดยสารกรณีกระเป๋าตกค้างกว่า 5,600 ใบใน72ชั่วโมงแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายชดเชยให้แต่ปรากฏว่าแถลงขออภัยเสร็จดราม่าไม่จบค่ะเปิดประเด็นต่อไปอีกยาวมากเยอะมากแล้วก็ตั้งคำถามเรื่องของการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตต่างๆเรื่องแผนรับมือต่างๆโอ้โหมีคนเข้าไปคอมเมนต์กันฉ่ำมากนะคะหลังจากที่คุณชายเอี่ยมสิริค่ะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทการบินไทยหรือดีดีการบินไทยคุณชายเนี่ยออกมากล่าวขอโทษผู้โดยสารแล้วก็ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะคะบอกว่าจากการให้บริการในช่วง3วันที่ผ่านมาของการบินไทยสาเหตุหลักๆคือสถานการณ์น้ำท่วมรอบๆพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิทำให้พนักงานภาคพื้นเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้รวมถึงตำแหน่งโหลดมาสเตอร์ซึ่งปกติต้องใช้ประมาณ45คนต่อวันแต่มีพนักงานมาปฏิบัติงานได้เพียง20คนเกือบครึ่งยังไม่ถึงครึ่งขณะที่แรงงานทั่วไปต้องใช้ประมาณ500กว่าคนแต่มีผู้มาปฏิบัติงานจริงประมาณ200ถึง300คนส่งผลให้กำลังแรงงานในขาดหายไปเกือบครึ่งนะคะนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาคาร์โก้ค้างสะสมในคลังสินค้าเนื่องจากผู้ประกอบการภายนอกไม่สามารถเข้ารับสินค้าออกไปได้ทำให้สินค้าอุปกรณ์ลากค้างอยู่ในระบบ และกระทบกับอุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายสัมภาระจากเครื่องบินคุณชายบอกว่าสาเหตุที่การบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นๆเนื่องจากกรุงเทพเป็นฐานการผลิตหลักของการบินไทยกิจกรรมภาคพื้นทั้งเรื่องของการจัดการสัมภาระฟังสินค้าและก็การจัดเตรียมอาหารต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิค่ะขณะที่สายการบินต่างชาติส่วนใหญ่เขาดำเนินกิจกรรมหลักเนี่ยมาจากสนามบินต้นทางทีนี้เมื่อเดินทางมาถึงไทยเขาก็สามารถหมุนเวียนเครื่องบินออกไปได้รวดเร็วกว่าซึ่งการบินไทยเนี่ยสั่งตั้งแต่คืนที่28กันยายนให้ลดจำนวนเที่ยวบินแล้วเพื่อประคองเที่ยวบินที่เหลือให้สามารถบริการได้ตรงเวลามากขึ้นสำหรับสัมภาระที่ตกค้างปัจจุบันมีอยู่ 5,600 ใบค่ะการบินไทยร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยก็มีการขนย้ายสัมภาระนะคะจากสายพานภายในอาคารออกมาจัดเป็นโซนตามวันในแต่ละเที่ยวบินเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบที่แท็กสัมภาระแล้วก็จะได้รับคืนได้ส่วนสัมภาระที่ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่าน QR code จะจัดส่งตามที่อยู่หรือโรงแรมที่แจ้งไว้โดยเพิ่มผู้ให้บริการขนส่งเป็น3รายจากเดิมอยู่แค่2ซึ่งรวมไปรษณีย์ไทยที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการให้ด้วยส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้โดยสารนะคะการบินไทยชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดจุดจ่ายค่าชดเชยกรณีสัมภาระล่าช้าและเที่ยวบินล่าช้าให้ตามเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่บ่ายทั้งบริเวณภายในแล้วก็ภายนอกอาคารผู้โดยสารนะคะทั้งนี้บริษัทบอกว่ากำลังเร่งแก้ปัญหาหน้างานแล้วก็พยายามที่จะเคลียร์สัมภาระที่ตกค้างให้ได้ภายใน72ชั่วโมงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เองทางกบธค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ออกประกาศติดตามสถานการณ์บริการภาคพื้นดินของการบินไทยแล้วนะคะบอกว่าต้องเร่งแก้ปัญหาสัมภาระล่าช้าพร้อมกับปรับตารางบินชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบกับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดก็เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่ออกมาขอโทษแล้วแถลงแล้วไม่จบนะคะยังมีคนตั้งคำถามกันต่อนะคะก่อนจะจากกันไปวันนี้อัปเดตนิดนึงประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเพราะว่าล่าสุดการร่วมมือกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับบริษัท tomorrow.io ในการพยากรณ์อากาศโดยใช้งบประมาณ400กว่าล้านบาทเหมือนจะเป็นประเด็นดราม่าไกลๆนิดๆ นะคะเพราะว่าก็พอมีการออกข่าวไปแล้วก็บอกว่านี่เป็นการผลักดันของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาชี้แจงด่วนในช่วงบ่ายของวันนี้ยืนยันนะคะบอกว่ายุติแล้วนะคะยุติแล้วกับการร่วมมือของกรมอุตุนิยมวิทยาและ Tomorrow.io ค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม69เพราะว่าไปทดลองใช้ฟรี7เดือนตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแล้วบอกว่าผลทดสอบพยากรณ์อากาศ AI ยังไม่สมบูรณ์ต้องปรับให้เหมาะกับบริบทไทยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำหนังสือสรุปผลการทดลองผลการทดสอบดังกล่าวที่บอกว่าทดลองมา7เดือนเนี่ยแจ้งไปที่กระทรวง DE แล้วก็เอกสารดังกล่าวได้รับการรับทราบและลงนามโดยนายพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE แล้วนะคะโดยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี DE ให้รับทราบแล้วซึ่งเรื่องนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE ก็ยืนยันตามข่าวที่ระบุบอกว่าตนผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณจำนวน497ล้านบาทไม่เป็นความจริงนะคะยืนยันว่าไม่เป็นความจริงปิดท้ายที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับทหารสหรัฐอีก 5,000 นายนะคะจะเยือนไทย 5-10 ตุลาคมนี้เรือที่เข้าเทียบท่าคือ USS George H.W. Bush นะคะ CVN 77กำลังพลประมาณ 4,800 นายอีกลำหนึ่งคือ USS Delbert D. Black DDG 119กำลังพลอีกประมาณ320นายนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันจริงๆค่ะทหารกองกำลังผาเมืองได้ปะทะเดือดกับขบวนการค้ายาเสพติดวิสามันคนร้ายไป9ศพนะคะซึ่งตอนนี้แนวชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสามารถยึดของกลางเป็นไอซ์หนักถึง272กิโลกรัมและหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชลิดาอนันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์เลี้ยงให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าขออภัยค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าราชินีชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT Square เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงซึ่งสิ่งของพระราชทานที่ราษฎรได้รับพระราชทานเป็นสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้แก่อาหารแห้งข้าวสารน้ำดื่มยารักษาโรคยาทาแก้ผื่นคันรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยนอกจากนี้ยังมีการจัดสรรเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนและยารักษาโรคเพิ่มเติมสำหรับจุดพักพิงชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยความปลอดภัย
ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนสะสมสูงกว่า200มิลลิเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 52,000 ครัวเรือนแม้ปัจจุบันหลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและเร่งระบายออกได้มากขึ้นแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังขณะนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่และกระจายความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนปภ1784หรือสายด่วนกทม1555ได้ตลอด24ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่บ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพรานซุกรันลาเต๊ะกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุกรันอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท TFH Horeca จำกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยชลบุรีและคณะนวกะภิกษุพัสการ2545วัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาและวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางเดือจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์และวัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพระศรีมหาธาตุวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมพูคีรีธารามจังหวัดจันทบุรี
วัดโพนธารามจังหวัดสกลนครวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานางสาวณลินรัชดาคงพันธ์และคณะนายมงคลเกียรติควรกิจและคณะรวมทั้งบริษัทเบปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปราชสกุลคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์

0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีคณะเทศบาลตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงเน้นหลักการสร้างงานสร้างอาชีพอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเป็นต้นขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในด้านต่างจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691 0812901691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
11: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายสถานีวิทยุจากศูนย์การทหารปืนใหญ่ครับ AM 65 AM 711กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็วสป.1449จังหวัดชุมพรครับ AM 1449นะฮะเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับแม่ชื่นใจคุณผู้ฟังให้การแนะนำงานเพลงกันมาเยอะเลยบอกแม่รอให้ลุงช้างมาจัดเพลงลูกกรุงหลายเพลาแล้วอีตาช้าง ชอบมากเพลงลูกกรุงนะฮะเวลามันก็เหมาะเหม่งพอดีเนาะเวลาดีๆตรงนี้ครับคือพูดง่ายๆว่าเพลงลูกกรุงเนี่ยผมไม่ได้จัดสดๆบันทึกเทปก่อนจะเข้ารายการเนี่ยเพราะนั้นจะขอเพลงกันก็ขอประมาณสัก6โมงเช้าประมาณ6โมงนิดๆเศษๆนะครับก็ขอกันได้นะครับแล้วก็เทปก็จะออกอากาศที่วสป .711 วสป .1449 แล้วก็ AM 855ที่ปราจีนบุรีครับขอบคุณน้องสาวแสนสวยจากบ้านหมอสลับบุรีครับวันนี้เดี๋ยวทีมงานจะนำปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือไปให้นะตรงแถวๆหน้าโรงงานกระเบื้องกระดาษไทยนี่แหละถึงลงสะพานบ้านหมอแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยไปทางโรงปูนทลาดใช่ไหมได้ครับอาจจะสายๆนิดนึงแต่เที่ยงๆบ่ายๆนะฝนตกมาก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งนี่แหละไม่ต้องถามว่าสูตรอะไรเพราะมันอยู่ในฮอร์โมนแล้วไม่ต้องไปเอายูเรียผสมเสียเวลาเสียเงินเสียทองเขาใช้ฮอร์โมนผสมแล้วครับธาตุอาหารครบไม่ต้องห่วงครับเขียวทนเขียวนานออกดอกออกรวงดีครับและที่สำคัญที่สุดยังมีสารปรับปรุงดินก็คือโคโลไมฮิวมิกครับตัวนี้แหละที่จะทำให้ดินฟูดินกลับมาดีเหมือนเดิม1ถุงครับ50กิโลนะ50กิโลปุ๋ยล้วนๆไม่มีดินผสมครับเม็ดไม่สวยเม็ดไม่สวยแต่ว่าคุณภาพมันสวยสวยทั้งฮอร์โมนเร่งดกดึงรวงนะครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนที่แหลมชนแดนเนี่ยนะเอาบ้านอะไรนะลืมแล้วเลยแหลมชนแดนไปอ่ะเข้าเขตวิเชียรบุรีอ่ะไม่ลืมชื่อบ้านแต่แหละสั่งเม็ดฟู่มาส่งให้วันนี้ได้รับนะครับรอรับโทรศัพท์จากที่ทำการไปตนีเขาด้วยนะฮะเอ๊ลืมชื่อแต่แล้วดูที่นะลืมชื่อบ้านนะทั้งมีไปบ่อยนะเป็นรอยต่อกันระหว่างวิเชียรบุรีกับโคกเจริญบ้านพี่เมืองน้องกันนะฮะปลูกพริกกันเยอะนะครับใช้อีฟู่ลุงช้างกันก็แยะเลยโทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ครับ081-290-1691คุณแม่ขอน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยเล่นให้ฟังแล้วนะคราวนี้ไปฟังครูสุเทพวงศ์กำแหงร้องครับชื่อเพลงว่าไม่มีวัน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

แม่เยี่ยมยอดเลยนะฮะคุณผู้ฟังที่กลิ้งกลังกันก็มาบอกร้านเจ๊หมูป่าโมกมีขายไหมมีครับร้านเจ๊หมูเนี่ยมีทุกอย่างจีง่วนจันช่องแคร์นี่ก็ไม่น้อยหน้าจิตราหมอยาก็มีครับหรือจะไปรับที่สุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็ได้อยู่ชัยนาทก็ไปสุภชัยฟาร์มาซีครับและถ้าอยู่ตากฟ้าไปร้านฟ้าใหม่1999ครับอยู่ที่ไหนอ่ะจะซื้อได้อย่างไรก็โทรหาลุงช้างครับ1เม็ดเพื่อการบำรุงฮะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูเบาๆรสชาติของความเค็มลงบ้างอาหารรสจัดจ้านเบาๆหน่อยและโดยเฉพาะก่อนนอนอาหารรสเค็มนะครับที่เรียกว่ามีโซเดียมเยอะๆไปกินครับเลิกได้เลิกเลยนะก่อนนอนนี่นะถ้าไม่ไตเรามีปัญหาแน่นอนนะถ้าฟอกไตถ้าเมื่อไหร่แล้วก็ลิเกลาลงเลยนะจะบอกให้โทรหาลุงช้างได้เลยครับ0812901691คุณผู้ฟังที่อยู่ทางโคกตูมทางเกษมทางพัฒนานิคมอยากได้ปุ๋ยสักกระสอบ2กระสอบเรามีโกดังมีคลังเก็บอยู่ที่โคกตูมนะจะมาก็โทรมาได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเอายกตัน10ลูกขึ้นไปโทรหาลุงช้างนะจะบอกให้เพลงคำเขาลือครับต้นฉบับเดิมของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรวันนี้ให้เป็นหน้าที่ของกุ้งครับกิตติคุณเทียนสงร้องให้ฟังครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงนะครับตื่นเช้ามา2เม็ดเลยบำรุงและฟื้นฟูสายตาครับ
3: โทหมดเด
2: ็กเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วนะครับอย่าลืมจดเบอร์โทรลุงช้างไว้แล้วคุยกัน081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ครับไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: ใครชายใดทุก
5: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเท่าแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
11: นะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: เดอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสำนักการศึกษากทม.ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่30กันยายนจนถึง2ตุลาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษจำนวน15เขตตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: สำนักการศึกษาประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งกรุงเทพมหานครมีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนักเรียนสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกปลอดภัยและโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนการสอบปลายภาคเรียนที่1ทับ2569ได้อย่างมีประสิทธิสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตที่ได้รับผลกระทบระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ประกอบด้วยเขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่โดยให้จัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังและแจ้งผู้ปกครองทราบอย่างเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางจำนวน14เขตและโรงเรียนที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำเริ่มทรงตัวและทยอยลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศหลังจากต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมสูงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันขณะที่โรงครัวพระราชทานตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้เปิดดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมกับจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากองทัพพร้อมสนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือร่วมกับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายณรงค์เลืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับฟังข้อมูลระดับน้ำตัวระบบสูบน้ำและพิจารณาแผนที่การไหลของน้ำเพื่อประเมินพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและวางแนวทางเร่งระบายน้ำลดผลกระทบต่อชุมชนและเส้นทางสัญจรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการเน้นย้ำการทำงานร่วมกันระหว่างกรมชลประทานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือที่จำเป็นทันทีเมื่อได้รับการประสานโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องวิริยะจันตรารายงาน
5: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร

0: ไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียว

0: 1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเด็กสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่องทุกสถานี
0: ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกภัยธรรมชาติจากมหามวลน้ำมวลมหาศาลมาขนาดนี
1: ้น้ำท่วมเนี่ย
0: เหมือนเพลงที่พ่อไวพจน์ร้องนะบอกแล้วบอกฟังบอกฟังนี่นะ
1: นางขวัญอ่อนเนี่ยนะ
0: ใครจะรู้เลยเนาะว่ามันจะมาจริงๆอะเนาะ
1: มันตก3วัน3คืนเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วน้ำ
0: ไม่ทันจริง
1: ๆก็ท่วมมานะ
0: เอาช่วง8นาฬิกาเนี่ย8นาฬิกาถึง11นาฬิกาเนี่ยนะใครที่ฟังจอสอ1ฟังวสป711ฟังตำรวจภูธรภาค9สตูลฟังตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรีฟังสถานีตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนะครับลองบอกที่บ้านท่านเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราคุยกันออกอากาศเลย
1: น้ำท่วมไหม
0: น้ำท่วมไหม
1: แต่ทางใต้คงไม่ค่อยเท่าไหร่นะ
0: ครับมีอะไรจะให้ส่วนทางการที่ยังเข้ามาไม่ถึงแถวไหนที่ทางหน่วยราชการเนี่ยที่จะมาช่วยเรายังมาไม่ถึงส่งเรานะฮะให้เราเป็นสื่อกลางให้เลยในระหว่างออกอากาศเนี่ยสดๆเนี่ยนะแต่ต้องช่วง8นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ
1: นาน
0: ถ้าเลยนั้นไปอ้อพี่น้องที่ฟังอยู่ทางคลื่นของปราจีนบุรีเนี่ยอันนี้มันไม่ได้สดปราจีนบุรีไม่สดแต่นครนายกสดนะครับนครนายกก
1: ็
0: มหาอุทกภัยเลยนะครับเพราะว่าที่เขื่อนขุนด่าน
1: ประ
0: การชนเนี่ยก็ปล่อยน้ำสุดๆแล้วนะครับ
1: โอ้ดูจากที่เขาส่งมาทั้งคลิปทั้งลายเลยนะ
0: ใช
1: ่แรงนะ
0: เขาไม่ได้ปล่อยให้ล้นสันเขื่อนนะปล่อยจากสปริงเวย์นะครับก็ไหลลงมานี่แน่นอนที่สุดครับเมืองนครนายกทั้งเมืองนะเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนที่บ้านนานครนายกบอกเรียบร้อยที่เองมานอนบ้านข้าตรงที่แกนอนเรียบร้อยไปแล้วนะหมดเลยมั้ย
1: ท่วมน้ำ
0: นะครับ
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมไม่ใช่ท่วมน้ำสวัสดีครับพี่ทวินครับ
2: ลุงช้างเอาส่งโฟกัสมาให้ไอเหมือนเดิมป
0: ่
2: ะ
0: เอากี่กล่องละ3กล่อง 1,000 นะนะ
2: จ้า3กล่องเลย
0: อ่า3กล่องนะโฟกัส3กล่องนะจ๊ะ
2: จ้า
0: หลายวันหน่อยนะเพราะว่าโรงงานบอกน้ำท่วมเหมือนกันแต่ทำแล้วส่งมาแล้วล่ะ
2: จ้า
0: อุ้ยเสียงอะไรแล้วน่ะลูกสาว
2: ไม่นก
0: เดี๋ยวว่ามาเดี๋ยวจะได้ส่งให้เดี๋ยวมาแล้วส่งให้เลยนะ
2: จ้าจ
0: ้
2: า
0: โอเคได้ครับขอบพระคุณครับ
1: แล้ว
0: ฟองกัดสามกล่องนะครับเดี๋ยวมาแล้วรีบส่งเลยแต่เมื่อวานนี้เขาส่งรายละเอียดมาแล้วว่าส่งให้แล้ว
1: ฟองกัดเนี่ยนะ
0: น่าจะถึงพรุ่งนี้นะครับ
1: รับประทานจะได้ฉี่พุ่งเนี่ย
0: จะได้ไม่ค้างๆนี่โอ้ทรมานนะ
1: บางคนเนี่ยโอ้โหมันจะฉี่มันไม่ออกเนี่ยมันสะดุดอย่างเงี้ย
0: อัดอันจิตความคิดอุ่นวายอึดอัดเมื่อวานนี้ที่ไหสี่โหตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี
1: เป็นยังไงละไม้ดัดอ่ะ
0: ทีมงานเราต้องขอพระอภัยมณีปีชวามหาสมุทรสุดสาครนะ
1: อมรรัตนโกสินเนี่ยนะ
0: ไม่ได้ไปแกตาขาว
1: อ๋อ
0: ฝนไม่ตกสักหน่อยแต่ไม่ไปอย่างนั้นเน
1: ี่ยไม่มีฝนได้แล้วไปได้แล้ว
0: ไปพรุ่งนี้เดี๋ยวไปวัดประดับ
1: วันนี้ไม่ไปใช่ไห
0: มเพราะวัดประดับเขาสั่งของมาเยอะเลยเนี่ย
1: วัดประดับนี่ที่ไหนเนี่ย
0: นู่นนะตำบลบางระจันอำเภอค่ายบางระจัน
1: อ๋อจังหวัดสิงห์บุรีเหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ไปซื้อกัน
0: พรุ่งนี้ค่อยไปซื้อเน
1: า
0: ะ
1: จะเอาปงเอาปุ๋ยอะไร

0: ก็ส่งข่าวเขาจะได้ติดรถไป
1: ปุ๋ยเนี่ยแต่ยังไม่สั่งกันหรอกช่วงเนี้ยสั่งไปทิ้งน้ำแล้วไงเมื่อวานนี้เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอบ้านหมี่ก็แถลงข่าวนะครับออกลงพื้นที่ไลฟ์สดให้ชมใน TikTok นะหลายที่ทั้งหลุมข้าวเนี่ยหลุมข้าวดงพลับอันนี้มันเขตติดต่อกันนะบ้านหมี่โคกสำโรงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็น้ำข้ามถนนแล้วแต่ริมถนนนี่มั้ยกางเต็นท์ขายของกันอีกได้อีก
0: อ้าวอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงการหากิน
1: เป็นแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คว
0: ิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยนะ
1: ครับผมขอบคุณท่านในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับท่านไปเยี่ยมไปเยือนไปดูแลพี่น้องที่ในเขตบ้านสร้างท่านต่อว่าในต่อท่านในอำเภอนะต่อว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต่อว่าเรื่องอะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้อ่ะ
1: ไปแย่งลูกบ้านตกปลาดิ
0: ก็น้ำท่วมปลามันก็มาก็หากันไปนะ
1: ที่บ้านสร้างนะครับผมเป็นแฟนคลับของท่านในอำเภอ
0: โอ้
1: อะไรเศษอะไรจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าดูท่านประจำนะท่านเป็นคนที่ถึงลูกถึงคนถึงบ้านถึงอะไรดีถ
0: ึงแลประชาชน
1: ใช่ฟังรายการมั่งหรือเปล่ามนุษย์อำเภออ
0: ันไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ต้องลง
1: ประจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราในผู้ว่าเป็นผู้หญิง
0: ที่ประจีนมา
1: หรือนายกนครนายกนะครับ
0: ทำไม่ได้แล้ว
1: ขอความเป็นห่วงเป็นใยเลยครับปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทรานะครับกรุงเทพปริมณฑลปทุมธานีที่แน่ๆเลยพระนครศรีอยุธยาลพบุรีก็มีแล้วครับบางส่วนนะครับอ่างทอง
0: อ
1: ุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีก็แม่น้ำเจ้าพระยาก็ปริ่มเต็มที
0: ก็ตอนนี้ก็น้ำมันต้องมาอยู่แล้วล่ะยังไงก็เยอะแน่นะ
1: ถนนจากตากไอ้จากนครสวรรค์ไปกำแพงเพชรเนี่ยถนนหลักนะครับ
0: เป็นไง
1: น้ำก็ข้ามถนนเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจากน้ำจากตากจะมาเข้านครสวรรค์เข้าอุทัยธานีไปกาญจนบุรีด้วย
0: ไปได้ทั่วเหมือนกันน้อน้ำเนี่ยเนาะ
1: ครับผ
0: ม
1: ใครอยู่ที่ไหนน้ำท่วมหรือไม่ท่วมอย่างไรคอยฟังข่าวให้ดีนะแจ้งมาที่รายการเราก็ได้สดๆช่วง8นาฬิกาถึง11นาฬิกานี่นะครับเฉพาะวสป.711เฉพาะตำรวจภูธรภาค9ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงแล้วก็จอสอนหนึ่งกรุงเทพอันนี้มากันเลยสดๆนะครับส่วนจอบรอนครนายกเป็นชั่วโมงหน้าเน
0: าะกลาบ
1: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้
0: เป็นยังไงกันบ้างเรานะ
1: ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ160ฝนเนี่ยนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ140ลดลงแล้ว
0: ก็ยังมีฝนนะ
1: ภาคกลาง140จะตกหนักก็ที่นครสวรรค์อุทัยธานี
0: สุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี
1: ภาคตะวันออกที่ฟังกันอยู่ที่ปราจีนบุรีและนครนายกเนี่ยนะ
0: นี่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เหมือนกัน
1: นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดเนี่ยนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนตกร้อยละ60ครับ
0: ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช
1: สงขลาปัตตานียะลาและ
0: จังหวัดนราธิวาสเนี่ย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ60ครับ
0: ที่ระนองพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะ
1: มาช้ามีที่สตูลตกแล้วนะครับแต่ไม่เยอะนะฮะที่กรุงเทพและปริมณฑลก็ร้อยละ60ในกรุงเทพยังไม่ตกเยอะ
0: ตอนนี้ก็น้ำท่วม
1: นะครับแถวชุมชนล่มเก้านี่แย่เลยนะครับ
0: ท่านที่อยู่ในแฟลตในคอนโดนี
1: ่ไม่แผ่วเลยนะ
0: ออกมาไม่ได้ต้องไปช่วยกันนะ
1: ฟังข่าวเบาๆบ้างเถอะ
0: มีข่าวอะไรกันบ้าง
1: วันนี้ก็ลุ้นนักกีฬาเลยล่าอีก4เหรียญทองในเอเชียนเกมวันนี้
0: นะ
1: เมื่อวานนี้4คูณ100ได้ที่4ตอนนี้ขยับมาเป็นที่3นะครับ
0: อ๋อจาก
1: ที่ไม่ได้เหรียญเลยอ่ะ
0: จากเจ้าบิววิ่งคนสุดท้ายเนี่ย
1: สี่คูณร้อยอ่ะไม่ข้างบ้านผมมัน4คูณสร้อยติดคุกไปแล้วนะ
0: วิ่งสร้อยเนี่ยนะ
1: วิ่งราว4คูณสร้อยเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ก็เมื่อวานนี้แทนที่จะได้แทนที่จะไม่ได้เหรียญนะ อยู่ได้เหรียญเฉยเลยอ่ะ
0: นั่น
1: เพราะว่าเกาหลีผิดกติกา
0: ผิดแบบไหนอ่ะ
1: เอ้าไปรับไม้นอกเขตไง
0: เล่นกันเนี่ยนะ
1: เล่นตัวเองมีไม่อยู่นะวิ่งไปรับเนี่ยเขายังมาไม่ถึงเลยก็โดนฟาวไปเราก็เลยได้เหรียญทองแดงไป
0: ได้เหรียญเพิ่ม
1: วันนี้เราดูยอดสรุปแล้วได้กี่เหรียญแล้วเนี่ย10หรือยัง
0: ตอนนี้เราได้เยอะอยู่แล้วนะ
1: ครับเหรียญทองเมื่อวานนี้9เหรียญใช่ไหม วันนี้น่าจะ10แล้วมั้ง
0: ยัง
1: ยัง
0: เก้าเหรียญเดี๋ยวเหรียญเงินเพิ่มผู้หญิงก็ได้เหรียญเงินมาวานวิ่งอ่ะ
1: 400ผู้หญิงได้เหรียญเงินผู้ชายได้เหรียญทองแดงนะก็วันนี้ก็จะมีหลายเหรียญเหมือนกันนะ4เหรียญทองนะครับวันนี้ลุ้นกัน
0: มีตะกร้อด้วย
1: ตะกร้อจะแพ้มาเลเซียอีกไหมนะก็อ้าวก็ขอบพระคุณมากขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทหารทุกเหล่าเลยทุกจังหวัดเลยนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยธรรมชาติจากอุทกภัยครั้งนี้ได้กำลังผลจากทหารล้วนๆเลยนะนะครับเยี่ยมยอดมากนะครับ
0: รู้หรือยังมีทหารไว้ทำไงอ่ะ
1: รู้แล้ว
0: มี
1: แล้วมีตำรวจไว้ทำไมเราสงสารกันบ้างดิตำรวจมีไว้ตั้งด่านไง
0: 2,000 เนี่ยนะ 2,000 บุรีเนี่ยนะ
1: แต่วันเมื่อวานนี้ผู้การตำรวจก็การตำรวจทางหลวงอ่ะตั้งอะไรก็ตั้งครัวเลยนะ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเดี๋ยวผมลองดูผมจำไม่ได้แล้วที่ไหน59หน้าตั้งกระทะและเตานี่นะฝึกกันฝึกกันอ้าวอยากหยอกหยอกหยอกวัยรุ่นซิ่งเก๋ง2คันกระบะ1คันยิงถล่มบ้านของหนุ่มวัย39
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
1: รถตู้ทึบส่งสินค้าเป็นรูพุนเลยนะครับ
0: อันนี้เรื่องของการยิงถล่มนะ
1: เนี่ยปัจจัยเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเพราะปัจจัยนี้นะเนี่ย
0: ปัจจัยยังไง
1: ปัจจัยโทรมาเลยผมหลับเลยเมื่อคืนเนี้ยว่าไงครับปัจจัยน้ำท่วมท่าเรือยัง
2: ท่วมลูกช้าง
1: ครับ
2: ลูกช้างฟังฉันนะ
1: เอากำลังออกอากาศอยู่เปิดวิทยุฟังตัวเองดังๆด้วย
2: เดี๋ยววิทยุที่ฉันสั่งอ่ะต่างๆให้คนให้ยายน่ะอันนี้เขามาอยากลูกเขามารับยายไปกรุงเทพ
1: อ้าวมันมัน
2: เมื่อคืนเนี่ยเขาฝากค่าส่งว่าให้200ได้ไหม
1: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยวผมโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่นะ
0: เ
2: ขาฝากว่าให้200
1: ไม่ต้องครับประจายเดี๋ยวผมโทรกลับ
2: จ้า
1: ผมส่งไปแล้วไม่เอาก็คือไม่เอาบอกเขาว่าไม่เอาไม่รับนะ
2: เด
1: ี๋
2: ยวเส
1: ีย
2: ค่าส่งให้
1: เด
2: ี๋
1: ยวผม
2: ค่าส่งไว้ให้200
1: เดี๋ยวผมออกอากาศก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะจ้าคนสวย
2: ฉ
1: ัน
2: ไม
1: ่
2: มีตังค์กับมีตังค
1: ์ไม่เป็นไรเอ๊ะผมเมื่อกี้ผมพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไปนะบอกเดี๋ยวโทรกลับ
0: เขาก็อยากจะคุยด้วยละมั้งไม่เป็นไรนะป้าเดี๋ยวคุยกัน
1: ผมก็นึกว่ารายงานน้ำท่วมนี่อยากฟังบ้านใครน้ำท่วมมั่งเนี่ยที่บ้านอิฐเนี่ยบ้านอิฐอ่างทองเนี่ย
0: อ่างทองอยุธยา
1: ที่ยิงกันเมื่อคืนเนี่ย
0: ใกล้ๆกันเนี่ยนะ
1: ดีนะไม่ตายอ่ะนะ
0: อ้าว
1: ตำรวจจากสภ.อ่างทองได้รับแจ้งเหตุมีชายถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะที่บ้านพักหลังหนึ่งหมู่8ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
0: หลังรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอ่างทองและเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับ
0: เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุคนเจ็บเป็นยังไง
1: โอนอาสาปอดตึงๆนำส่งโรงพยาบาลอ่างทองแล้วล่ะ
0: แล้วก็เร่งช่วยเหลือชื่ออะไรเอานะ
1: สมจิตไม่ใช่บ่อทองนะคนเนี้ย
0: ชื่อสมจิตอายุ39ปี
1: ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่บริเวณกลางหลังครับ
0: แล้วก็หน้าขาด้านซ้าย
1: ต้นแขนข้างซ้ายด้วย
0: โดนด้วย
1: ทนายคนยิงเล็งซ้ายได้ไงวะเนี่ย
0: อันนี้จากการสอบถาม
1: นายบุญส่งแย้มครวน
0: แย้มสวน
1: อ๋อแย้มสวนนั่นคำนั้นเนี่ยคำนั้นบุญส่งคำนั้นสบายดีนะคำนั้นนะ
0: รู้จักเขารู้ไง
1: เขาคำนั้นบัณฑิตทำไมรับพวกกัน
0: โอ้คำนั้นบุญส่งแย้มสวนเนี่ยนะ
1: แกกำลังลงตรวจพื้นที่ผมแถวนั้นไฟดับไง
0: ไฟมันดับพอดีห่างจากจุดเกิดเหตุไป400เมตรเนี่ย
1: เห็นรถมากัน3คันเป็นรถยนต์นะครับมาจอดริมถนนนั่นน่ะ
0: หลังจากนั้น
1: ได้ยินเสียงปืนดังป๊อกป๊ะป๊อกป๊ะหลายนัดไง
0: ยิงถล่มก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
1: แล้วก็ซิ่งรถหลบหนีไปทันทีครับ
0: ยิงแล้วก็หนี
1: ทางด้านนายจิรพันธ์อายุ33ปีน้องชายผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่า
0: ปกติคนเจ็บเนี่ยนะ
1: ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับใครทั้งอย่างที่ผ่านมาก็ตั้งวงล่ำสุรากันที่ม้าหินอ่อนริมถนนเป็นประจำแหละ
0: แล้ววันนี้ก็กลับมามีรถยนต์3คันเนี่ย
1: พามายิงถล่มที่บ้านถูกพี่ชายที่นอนอยู่ชั้น2จนเจ้าของบ้านเนี่ยจนได้รับบาดเจ็บครับ
0: ทางด้านของนางสมพิษอายุ68ปี
1: แม่ก็พูดในบาดเจ็บนี่นะก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายก็ตนเองเนี่ย
0: รับประทานอาหารเสร็จแล้ว
1: ไปนอนอยู่กับภรรยาโดยนั่งหลังพิงฝาบ้านอยู่บนชั้นบนนู่น
0: แล้วก็ไปรู้ใครยิงถล่มบ้านเนี่ย
1: ทำไมรับบาดเจ็บเมื่อ ซึ่งเมื่อคืนวานเนี่ยที่ผ่านมาก็มีเสียงปืนหลายนัดเหมือนกันนะ
0: อ๋อคืนวันก่อนก็มีคนมายิงเนี่ยนะ
1: จากการสอบสวนนายเดชาวัฒน์คนนี้เป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบจะมาจอดอยู่บอกว่าตนเองจะนำรถไปจังหวัดกาญจนบุรี
0: ก่อนถูกรถเนี่ยรถเนี่ยถูกยิงเด้
1: เป็นรูพรุนเลยครับคุณตำรวจมาดูเนี่ย
0: ทางด้านของนายชนะแสงจารุ
1: อายุ28ปีเป็นเพื่อนของน้องชายผู้บาดเจ็บ
0: แล้วก็
1: บอกว่าผมเห็นผู้ก่อเหตุมากัน 3-4 คนครับพี
0: ่วัยรุ่น 3-4 คนใช้รถยนต์3คันเนี่ย
1: ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ใช้วุธปืนยิงเข้าบริเวณที่บ้านของผู้บาดเจ็บแล้วก็บาดแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
0: ยิงแล้วก็หนีไง
1: นี่จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนอีก3นัด
0: จากการตรวจจากภาพของกล้องวงจรปิด
1: ของรถผู้ต้องสงสัยได้3คันเป็นรถยนต์เก๋ง2คัน
0: รถกระบะ1คันเนี่ย
1: ตำรวจก็ต้องได้เร่งรวมพยานหลักฐานและก็กล้องวงจรปิด
0: เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: น้ำเขาก็ทั่วไม่ดีก็จะมายิงเขาเนาะดูสิเนี่ยตอนนี้ระมัดระวังกันแย่เลยนะเนี่ย
0: เรื่องของน้ำเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ยังจะยิงกันอีกเนี่ย
1: ยิงอะไรกันเนี่ยสงสารกับติงดังมาท่วมเนี่ย
0: รู้จะยิงให้มันได้อะไรกันขึ้นมา
1: ครับเนี่ยศพนักธุรกิจขับรถเก๋งป่ากระแสน้ำถูกซัดตกคลองสูญหายไป2วันตอนนี้เจอแล้ว
0: กระแสน้ำป่าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ที่ว่าหายไปเนี่ย
1: นั่นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองรับแจ้ง
0: มีคนเสียชีวิตในร่องน้ำที่ตำบลสำนักทอง
1: อำเภอเมืองระยองเบื้องต้นคาดว่าเป็นนักธุรกิจชาวจีน
0: วัย56ปีที่สูญหาย
1: จากเหตุการณ์น้ำป่าซัดรถยนต์เก๋งตกลงมาในร่องน้ำเมื่อ2วันก่อน
0: เจอตัวแล้ว
1: ครับ
0: จากการสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิต
1: ทราบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดขับรถอยู่บริเวณใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
0: ในตำบลสำนักทอง
1: เพื่อนชาวจีนผู้เสียชีวิตขับรถเก๋งตามหลังรถกระบะ
0: แล้วก็มีคนนั่งมาด้วย4คน
1: ระหว่างนั้นก็มีมวลน้ำป่าไหลหลากซัดรถยนต์ทั้ง2คันอย่างรวดเร็ว
0: ส่งผลให้รถกระบะเสียหลักตกลงไปในไหลข้างทาง
1: แต่กลุ่มเพื่อนก็สามารถช่วยเหลือคนออกมาได้ทัน
0: ตัวรถเก๋งของนักธุรกิจชาวจีน
1: ถูกกระแสน้ำนะครับซัดตกลงไปในร่องน้ำแล้วก็สูญหายไป
0: เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ย
1: ในช่วงใกล้เที่ยงเมื่อวานนี้นะครับ
0: คราวนี้ในช่วงบ่ายวันนี
1: ้ก็มีคนมาเจอศพนักธุรกิจชาวจีนรายนี้ลอยน้ำเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำ
0: ก็ห่างจากจุดที่น้ำซัดไปตั้ง200เมตรน่ะ
1: ทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.สำนักทองก็เข้าตรวจพื้นที่แล้วบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
0: ล้อมมอบหมายกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลระยองเพื่อ
0: ให้แพทย์ทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
1: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนและก็ประสานแจ้งเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
0: ต่อไปเนี่ยนะ
1: น้ำก็มาเนี่ย
0: อ
1: ุบัติเหตุก็เกิดนะครับมีไฟฟ้าลัดวงจร
0: คนตายเพราะน้ำเยอะเนี่ย
1: เวลาเราเห็นตรงบริเวณน้ำเนี่ยนะน้ำมันท่วมเนี่ยถ้าเห็นมันเหมือนฟองโซดาขึ้นอย่าเข้าไปใกล้นะ
0: แล้วอย่างใกล้กับเสาไฟนะต
1: ้
0: องอย่าเข้าไปใกล้
1: อย
0: ่
1: าน
0: ะ
1: อย่าไปต้องไปอยากรู้หรอกครับบางคนเนี่ยไอ้น้ำมันขึ้นนึกว่าปูมันหายใจอะไรเงี้ยนะเอามือไปจับปั๊บเลยทีเนี้ย
0: ช็อตไฟเลย
1: ไฟช็อต
0: ไฟช็อตเลยนะ
1: อย่าลืมนะพี่น้องครับดูแลสายตากันด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได้
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องดีแคร์
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนะครับ
0: ก็รับประทานกัน
1: 2เม็ดเลยจะเป็นยาย่าบิงก็ได้กระปุกละ800
0: ยาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดครับสูงกระปุกละ800
1: หรือจะรับประทานดีแคร์ก็ได้เป็นซอฟต์เยลกระปุกละ400
0: 2กระปุก650บาท
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: เป็นแบบซอฟต์เยลเนี่ยนะ
1: ลักษณะท่าทางโปรโมชั่นอะไรก็เหมือนกับโปรมิกออยนั่นแหละ
0: ซื้อ4แถม1อ่ะนะ
1: ครับโปรมิกออยก็ดูแลไตบำรุงฟื้นฟูไต
0: ครับไตเนี่ยนะ
1: ครับถ้าว่าถ้าเผื่อว่าจะให้สบายใจก็คุมอาหารรสชาติที่มันเค็มๆออกซะบ้าง
0: นาน
1: ส่วนใหญ่ก็จะกินกันธรรมดาเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกส
0: ่
1: วนใหญ่จะกินกันก่อนนอนน่ะที่เป็นกันนะเวลาจะนอนเอาแล้วหิวนู่นหิวนี่อยากกินกันจังเลยโดยเฉพาะพวกศิลปินทั้งหลายเนี่ยลิเกเนี่ย
0: ออกกลับมาแล้ว
1: นาข้าวครัวแล้ว
0: หิวแล้ว
1: ต้มบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยต้มโจ๊กเนี่ยนะ
0: กินกันก่อนแล้ว
1: โซเดียมทั้งนั้นเนี่ย
0: มันจะออก
1: บางคนนี่กินก๋วยเตี๋ยวหน้าหมู่บ้านเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เขาเอาก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟปั๊บนี่ไม่เห็นได้ชิมเลย
0: ทำไงอ่ะ
1: น้ำปลาเขย่าบับน้ำชิมคนนี้หนู
0: อ้าวเรียกนายกอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้วเมื่อคืนลงเคหะลมเก้าแล้วนั่นนะ
0: อ๋อวันได้ใส่รองเท้าบูทแล้ว
1: เฮ้ยลงมาจากนู่นก็ถอดหมดดอนเท้าเปล่า
0: อ๋อวันก่อนนี่เขากลัวเท้าในอะไรชีหนูนะ
1: เออ
0: ไม่ได้ต้องรองเท้าบูทให้ทันใส่
1: เฮ้ยหนูมาเองไม่ชีเอาก็อย่าไปกินมันเยอะแล้วกันเค็มๆมาเนาะเพราะหิวไงลุงช้างนอนไม่หลับอ่ะโกโก้ร้อนๆนะต้องโกโก้ลุงช้างเลยนะ
0: โกโก้ชูเด็ด
1: อ่ะไปโกโก้คนอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะถ้าโกโก้ลุงช้างเนี่ยแหมขอโทษประมาด้วยนะประมาอยู่บ้านลาดเพชรบุรี
0: ประมาว่าไงอ่ะนะ
1: เขาสั่งโกโก้สองกล่องทีมงานผมไปส่งเม็ดฟูอีกสองกล่อง
0: ขอโทษใช่เขากินเม็ดฟูไงเนี่ยยังอยู่ไหมคนงานคนเนี้ย
1: ยังอยู่ดิว่ากันไม่ได
0: ้งอนง่าย
1: งอนเดี๋ยวงอนเดี๋ยวไม่ทำงานให้ผมอีกป้าหมาบอกเอ้าฉันสั่งโกโก้ทำไมเม็ดฟูเลยสองกล่องพันห้าเลยเนี่ยเอาเม็ดฟูสองกล่องมันห้าร้อยแล้วป้าหมาจ่ายเงินก็ไม่เป็นไรจ่ายไปพันห้าวันนี้ผมต้องส่งให้แกหกกล่อง
0: ให้เขาไปเนี่ย
1: เดี๋ยวส่งให้หกกล่องนะป้าหมานะ
0: ขอโทษด้วยนะป้าหมา
1: โอ้โหไม่น่าละพลาดเลยเนี่ย
0: จะให้ป้าหมากินเม็ดฟูกดอะมิโน
1: อย่าไปกินนะก็ไว้ต้นไม้กินนะเม็ดฟูนะ
0: ต้นไม้ก่อนนะป้าหมานะ
1: ใบมันเหี่ยวๆเหลืองๆแล้วก็1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรพ่นเลย
0: ฟูนี่ใช้ได้ต้นไม้ทุกอย่างนะ
1: ซื้อทีละเม็ดก็ได้อ่ะนะซื้อทีละเม็ดก็ได้นะ
0: ขายยังไงทีละเม็ดเนี่ย
1: เม็ดละ250
0: โอ้
1: ซื้อยกกล่องใน5เม็ดจะ 1,000 เดียว
0: ซื้อ3กล่องอ่ะ
1: 3กล่องก็ 1,500
0: 4กล่องอ่ะ
1: 4กล่อง 2,000 ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกอ่ะนะ
0: นาน
1: โทรหาลุงช้างที่
0: 0892901691
1: โทรหาลุงช้างสายไม่ว่างก็โทรหาโชเล่เขาที่081924377 081924377
0: นะ
1: ใครที่สั่งซื้อโฟกัสไปช้านิดนึงนะครับแต่เขาส่งมาแล้วล่ะน่าจะถึงที่ลพบุรีถึงบ้านลุงช้างพรุ่งนี้นะ
0: เมื่อกี้ก็สั่งมา3กล่องไม่ใช่เหรอ
1: โอ้เป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วเป็น100กล่องแล้วมั้งเนี่ยมันก็เนี่ยฝนฟ้ามันตกมันจะอบอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: สมุนไพรมันต้องบางทางบางอย่างเนี่ยมันอบไม่ได
0: ้
1: มันต้องพึ่งแดดเนาะ
0: มันไม่มีแดดนะ
1: ครับที่สมุทรสาครเนี่ยต้องเกาะติดมวลน้ำไม่กรองหน่อยต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะ
0: เตือนชาวบ้านแพ้ว
1: ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมรับน้ำนะจากกาญจนบุรีมันจะทะลัก
0: โอ้
1: ครับผม
0: ไปจากกาญจนบุรีเนี่ยนะ
1: ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเกาะติดมวลน้ำแม่กลองสั่งเฝ้าระวังไว้เลย24ชั่วโมงเตือนชาวบ้านแพ้วยกของขึ้นที่สูง
0: จากที่ต่ำขึ้นที่สูง
1: รับน้ำการทะลักเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: เมื่อวานนี้ 5:00 น.เนี่ย
1: ท่านอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครครับ
0: ติดตามสถานการณ์น้ำจากคลองดำนวนสะดวกเนี่ย
1: พร้อมตรวจสอบความพร้อมประตูระบายน้ำบางยางนะฝ่ายส่งน้ำนะครับแล้วก็บำรุงรักษาที่2ดำเนินสะดวก
0: ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการควบคุม
1: และก็รองรับมวลน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองที่ไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายอุดมไกรวัฒนุสอนครับ
0: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
1: และก็ท่านบรรพตจันทระวงศ์ครับปลัดจังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
0: ไปร่วมด้วยช่วยกันเนี
1: ่
0: ย
1: และรวมไปถึงท่านผอ.โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาดำเนินสะดวกนายอนุตรเออผมว่าอ่านอนุตระมากกว่ามั้งถ้าไม่ตั้งชื่อลูกอ่านยากจังเลยไม่รู้ท่านหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ท่านนายอำเภอบ้านแพ้วเนี่ยนางสาวภรดีใช่ไหมเป็นนายอำเภอบ้านแพ้วนะ
0: ทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
1: หารือแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำแล้วกำหนดมาตรการเชิงรุกในการผลักดันน้ำด้วยนะครับ
0: น้ำมันเยอะทุกที่ที่ผม
1: ไม่ว่าที่ไหนก็ต้องระมัดระวังกันเข้าไว้นะอย่าประมาท
0: ท่วมทุกที่นะ
1: ครับทุกที่ทุกแห่งหนนะฮะ
0: น้ำฝนมาตก3วัน3คืนเนี่ย
1: ครับ
0: เยอะนะตกเยอะ
1: ไบโอชนิดแคปซูลไบโอดีนะคุณผู้ฟังที่เรามีมานานแล้วล่ะแต่ว่าพอมาอยู่กับเรากลายเป็นไบโอดีคุณภาพเนี่ยอยากให้ท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ว่าไม่ต้องไปถามกันมากนะสั่งซื้อซ้ำเนี่ยผลิตไม่ทันเลยนะ
0: ไบโอดีเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: คือมันจะเป็นโปรตีนได้เนี่ยเราก็ต้องกินอาหารเข้าไปพออาหารเรากินเข้าไปปุ๊บมันต้องใช้เอนไซม์ในการช่วยย่อยให้กลายเป็นโปรตีนไว้ดูแลบำรุงรักษาร่างกายเรานั่นแหละครับ
0: เติมเต็มให้กับเราเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่กินแล้วหายป่วยนะต้องคนไม่ป่วยแล้วกินนะถ้าคนป่วยแล้วกินจางก็ไม่หาย
0: นาน
1: ก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นครั้งละ3เม็ดถ้าคนติดเตียงรับประทานไม่ได้ก็ฉีกแคปซูลเนี่ยผสมกับโกโก้ก็ได
0: ้
1: ผสมกับนมก็ได้แล้วค่อยๆดื่มไปสดชื่นฮะกระปุก100แคปซูลแน
0: ่
1: ขายเพียง690บาทครับ
0: 690บาท
1: 2กระปุก 1,300 บาทครับ
0: 4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
1: รับทันที
0: 1กระปุกด้วยกัน
1: แหมนึกว่าจะพลาดไปแล้ว
0: จะเป็นตะบูลูกค้างไงนั่นตัวกาแฟ
1: นั่นตัวกาแฟใช่ไห
0: ม
1: กาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกนั่นก็แถมตะบู
0: แถมให้
1: ตะบูอะไรนะ
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: นั่นแหละครับซื้อสูตรดั้งเดิม2ถุงก็900เขาให้ก้อนหนึ่ง
0: ก้อนเดียว
1: ถ้าเป็นแบบลิซ่าเอ็มโกอันนี้4ถุง 1,000 ก็ก้อนหนึ่งส่วนผสมอะไรมันก็เหมือนกันหมดแหละยกเว้นลิซ่าเอ็มโกเนี่ยเขาเพิ่มคอลลาเจน
0: จับปลาน้ำจืดเข้าไป
1: ดูแลรากผมรากฟันนะ
0: อ
1: ังกฤษเอาไม่อยู่ครับกระบะเมาซิ่งพุ่งทะลุ กำแพงบ้านพังยับ
0: นี
1: ่เป็นไรชาวบ้านคนลุกอาถรรพ์ทางสามแพร่งอีกแล้วครับ
0: สามแพร่งไง
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมรกินกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถเราเนี่ยเนาะแต่ต้องบอกกันนะไม่ใช่ยานะ
0: มรกินกเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่ยากินคู่กับยาโรงพยาบาลได
0: ้เพราะว่าบางทีท่านไปหาหมอหมอบอกเป็นเบาหวานเน
1: ี่
0: ย
1: กินยาโรงพยาบาลเลย
0: อันนี้เราก็รับประทานมรกินกเราควบคู่กันไป
1: ครับทานได้เลยกระปุกหนึ่ง60เม็ด300บาท
0: ซื้อ2กระปุก600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: นะ4กระปุก 1,200 และแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งราคาและโปรโมชั่นเดียวกันกับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: 2กระปุกก็600เหมือนกัน
1: สี่กระปุก 1,200 แถมกระปุกหนึ่งเหมือนกัน
0: โปรเหมือนกัน
1: ใครที่กระดูกแห้งมันลั่นก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครับ
0: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
1: ก่อนนอน2เม็ดไม่ได้แก้ปวดนะแม่นะไม่ได้แก้ปวดถ้ามันปวดก็ต้องกินยาสมุนไพรที่ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาท
0: หรือจะเป็นแบบชนิดแคปซูลกับกระปุกก็300
1: เป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิมเพื่อบรรเทาการปวด
0: นั่น
1: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็รับประทานชนิดแคปซูลเพื่อบรรเทาอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
0: ชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็รับประทานไทย
0: แคลพัดเนี่ยนะ
1: อันนี้2กระปุก500 4กระปุก 1,000
0: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
1: ให้รู้ไว้ซะด้วย
0: บอกกันอยู่เนี่ย
1: จ้า081
0: 290
1: 1691เบอร์นี้อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถด้วยนะ
0: สังเกตดูด้วย
1: ข้างมะละกี้นกข้างน้ำมันงาดำข้างไทยแคพัด มีทั้งนั้นนะไม่มีอยู่ข้างกาแฟนะไม่
0: ม
1: ีข้างฟอร์กัสก็ไม่มี
0: นาน
1: ข้างยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารก็ไม่มี
0: พูดถึงยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถขายยังไงเนี่ย
1: โอ้กระปุกละ350ซื้อทีละกระปุกก็ได้จะซื้อ3กระปุกก็พันหนึ่ง
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนะ
1: ครับแต่จะอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยล่ะ
0: รับประทานใส่เลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูล
1: กระปุกละ350ซื้อ2แถม1นะหรือจะกินแบบชงดื่มก็ได้ใครใจร้อน
0: อะไรอ่ะ
1: ชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟรุตไง
0: จอยมิกฟรุตนี่ก็เป็นแบบผงเนี่ย
1: ครับราคาเดียวกันชงน้ำเย็นได้ยังไม่เอาน้ำร้อนนะถ้าเป็นโกโก้ก็ชงน้ำร้อนถ้าจอยมิกฟูชงน้ำเย็น
0: นาน
1: ราคาเดียวกันกับสายเลี่ยมจอย2แถม1จ่าย700บาทไอ้ห้าวก็คือกันแล้วไอ้ห้าวนี่ผมไม่โฆษณาแต่มันไม่พอจะขายไม่รู้นะ
0: แล้ววันไหนถ้าเสียงแห้งก
1: ็ขอโทษขอโทษเสียงดีแล้ว เสียงดีแล้ว
0: พี่ดาเสียงแห้งไหม
1: พี่ดาก็ไม่โทรมาก็รู้เสียงแห้งเหมือนกันนะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคลิปกระบะพุ่งชนกำแพงบ้านเช่ารถบ้านรถชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
0: ผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อบัญชี
1: ว่าตุ้ยอัครพลบุญเลิศได้โพสต์คลิปภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมโพสต์ข้อความว่าน
0: ี่แหละเขาเมา
1: ไม่ได้สติขับรถตอนเมาทำให้ทรัพย์สินชาวบ้านเขาเสียหายตำรวจเอาไปเป่
0: า
1: แล้วก็นอนคุกเลยนี่งานนี้เจอเต็มๆรั้วบ้านรถเสียหายอีกทั้งหมดหลัก ดนไปหลายข้อหาแน่นอนนะฮะ
0: คลิปเปิดเผยเห็นรถกระบะคันหนึ่งเนี่ย
1: มันได้ความเร็วเสียหลักพุ่งชนกำแพงรั้วบ้านแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย
0: 5 ทุ่ม 27 นาที 27 กันยายนนู่นน
1: ่ะก็ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุครับ
0: เป็นยังไงล่ะ
1: เป็นบ้านเช่าสภาพกำลังรั้วกำแพงได้รับความเสียหายอย่างหนักครับ
0: แล้วบริเวณจุดที่เกิดเหตุยังพบชิ้นส่วน
1: เศษอิฐเศษปูนวัสดุต่างๆกระจายเกลื่อนพื้นนะครับ
0: และสะท้อนให้เห็นถึงแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเนี่ย
1: ขณะที่รถยนต์ของผู้เสียหายได้รับความเสียหายหลายจุดครับ
0: รถก็ได้รับความเสียหาย
1: ครับ
0: แล้วก็บ้านเขาก็ได้รับความเสียหาย
1: ครับรถกระบะขับต่อไปอีกประมาณ100-200 เมตรนะก่อนจะจอดเนื่องจากว่าหม้อน้ำแตก
0: อ้าว
1: มาตนเข้าไปพูดคุยกับคนขับมีอาการเมาอย่างหนักครับ
0: คนขับเมาย
1: อมรับว่าเพิ่งกลับมาจากล่ำสุราแล้วก็เบียร์ที่ร้านเบียร
0: ์ไปกินเหล้ากินเบียร์มาก
1: ำลังจะกลับบ้านแหละไม่ไกลจากบ้านเนี้ยไม่ใหญ่จากที่เกิดเหตุหรอก
0: แล้วก็ชนบ้านกันซะก่อนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ขู่กระบะเนี่ยนะ
1: เ
0: ป็นยังไงเน
1: ี่
0: ย
1: บ้านเฉยๆก็ซวยซะนะเจ้าของบ้านนะเน
0: า
1: ะ
0: เออไม่น่าไปปลูกเท่านั้นเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็บอกเป็นสามแยกอาถรรพ์ด้วยนะ
0: อ้
1: าวงานกฐินเพิ่มมาอีกหลายวัดเลยครับตอนนี
0: ้
1: มีทั้งวัดห้วยบงมีทั้งวัดอะไรอ่ะ
0: วัดมหาสอนเนี่ยนะ
1: ว
0: ั
1: ดมหาสอนอย่างเงี้ยนะครับ
0: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีจะเป็นกองละ500กองละ1,000หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
1: ครับ
0: จะทำโรงทานบริจาคโรงทานติดต่อได้กับทุกวัดนะ
1: ครับ
0: ช่วงทอดก็เวลาไล่เลี่ยกันกับวัดนะนะ
1: ไม่ต่างกัน
0: ไปต่างกัน31 ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 31 ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1 พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวงลพบุรี1 พฤศจิกายนวัดคลองเบ้าตำบลโคกสรุดท่าวงลพบุรี1 พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1 พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1 พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1 พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1 พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1 พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1 พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1 พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุปะหังตำบลยางหักอำเภอป่าท่อจังหวัดราชบุรี7 พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7 พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7 พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8 พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8 พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8 พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8 พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14 พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่8 พฤศจิกายนวัดมีเจริญและวันที่15 พฤศจิกายน15 พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15 พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15 พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15 พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี15 พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15 พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15 พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15 พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15 พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15 พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15 พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22 พฤศจิกายนวัดบางซอ ตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: จ้า
0: วันที่22พฤศจิกายนก็วัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
1: ครับ
0: 22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็วันที่22แล้วมีวันไหนกันเนี่ยไม่มีแล้วนะ
1: ครับ
0: วันที่29 30 31ตุลาคมงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: สาธุ
0: เอาร่วมกระถิ่นกัน
1: ถ้าอ่านเป็นคิวงานแสดงลิเกโชเล่ชาติรักอย่างนี้เนาะ
0: โอ้รวยเลย
1: รวยเละเทะเลยจริง
0: รวยเมื่อสอนรามเมื่อพอเทพอ่ะนะ
1: สอนรามก็ส่งคิวมางานไหว้ครูนะปีหน้ายังส่งคิวมาแล้วอ่ะ
0: 10มิถุนายนนะ
1: ครับ
0: สอนรามเล่นงานไหว้ครูลพบุรี
1: พรเทพอะไรเงี้ย
0: พรเทพวันที่6มิถุนายนนี่เปิด
1: นพรัตน์อย่างเงี้ย
0: วันที่7มิถุนายนนู่น
1: แล้วก็เจ้าอะไรนะ
0: นายเฉลิมเกียรติก็วันที่8ดิ
1: ครับ
0: แล้วก็วันชมรมนี่ลิเกทั่วประเทศร่วมสำการแสดงวันที่9
1: ครับ
0: ใหญ่งานปีหน้าเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ต้องห่วงครับ
0: ลุงช้างเขาเป็นประธานที่ปรึกษากิติเบิกศักดิ์ด้วย
1: โอ้โห
0: ไลฟ์สดตลอด
1: เท่เหลือเกินเนี่ยผมไม่ไปแล้วให้คนอื่นเขาไลฟ์ไปแม่มันเจ็บใจทั้งวันที่แล้วมันบอกไม่ได้ลิขสิทธิ์ผมก็เพิ่งรู้ว่าลิเกมีลิขสิทธิ์ด้วย
0: เอาขอขอบคุณนะทุกท่านที่ครับ
1: จริงจริงนะลิเกขึ้นป้ายเนี่ยไม่เสียภาษีนะภาษีไม่ตีป้ายไม่เสียนะ
0: เป็นการอนุรักษ์ลิเกละครล้ำตัดเ
1: อ
0: ้ยโขนเงี้ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: เมื่อวานนี้เขาหามอส104คนนะเป็นอสมนะ104คนครับหามเข้าโรงพยาบาลเลย
0: เอาทำไมนะ
1: ไปทดลองกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้ามาสิ
0: เอาระวังกันเอาไว้นะ
1: แน่นหน้าอกหมดสติกันเป็นท้องเป็นแถวเลยคุณผู้ฟัง
0: อสมไง
1: เป็นอสมแล้วอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพื้นที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน
0: อสม
1: เกิดอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันน่ะ
0: หลายคนเนี่ย
1: ภายหลังทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งระหว่างการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขระหว่างวันที่25ถึง27
0: ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสะเกษ
1: อำเภอนาน้อยครับ
0: รายงานระบุว่าไง
1: ติดตามวิทยากรนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาแนะนำแล้วก็ใช้ให้อสมทดลองรับประทานได้เลย
0: อ้าวอสมเป็นหนูลองยาหน่อย
1: สิบห้านาทีก็ได้แล้วครับ
0: ผู้ที่เข้ารับอกการอบรมเนี่ย
1: เอ๊ะมีอาการอะแน่นหน้าอกใบหน้าตัวแดงผื่นขึ้น
0: ผิดปกติแล้ว
1: ความดันโลหิตสูงบางรายถึงขั้นหมดสติเลยนะ
0: อ้าวทำไงดีนะ
1: ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนาน้อยเพื่อการรักษาครับ
0: ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่า
1: ผู้เข้าอบรม163รายมีผู้รับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว129ราย
0: ในจำนวนนี้มีอาการผิดปกติ104ราย
1: ขณะที่25รายไม่มีอาการอะไรผู้ต้องเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลอย่างน้อยก็21ราย
0: แล้วก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล7รายเ
1: นี่ยล่าสุดครับผู้อำนวยการศูนย์รับร้องเรียนพักกล้าทำนี
0: ่
1: พักกล้าทำพักไขว่
0: าจังหวัดน่านเนี่ยนะ
1: สีไรว่าสีเขียวเนี่ยเพิ่งเจอเนี่ยลาออกจากพักฝ่ายค้านได้แล้ว
0: มาน
1: ครับนายประสิทธิ์โทสะสสน่านนะได้เข้าไปติดตามสถานการณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริ
0: ง
1: ที
0: ่
1: โรงพยาบาลนะครับ
0: และมีในแพทย์ว่าไง
1: ก็ทาง
0: ผอ.
1: โรงพยาบาลก็ทำการรักษาแต่ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรนะตอนนี้ต้องดูแลผู้ป่วยก่อนนะครับ
0: เยอะเลยนี
1: ่นึกถึงคนข้างบ้านผมเลยอย่างงี
0: ้คนข้างบ้านเป็นยังไงอ่ะ
1: เปิดร้านขายอาหารอยู
0: ่
1: ไปยืนเท้าเอวด่าวัยรุ่นสองน้ำคนน่ะ
0: เอาไปด่าเขาทำไมอยู่น่ะ
1: แม่มันจะชมหรือมันจะด่าแล้วมันสั่งผัดกะเพราไปกินนะแ
0: ท้สั่งผัดกะเพรา
1: เออ
0: แล้วไง
1: ให้เท่าไหร่มันก็กินหมดแล้วแม่ลูกนึกว่ามันจะชมกูว่ากูทำอร่
0: อ
1: ยหรือไม่ก็ต้องให้น้อยเลยสักอย่างเนี่ยมันบอกฉันจะไปบ้านลุงช้างอยู่แล้วมันไม่ไปเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็จะมาบ้านจะมาซื้อสายเลี่ยมจอยผมไงท้องผูกตั้งหลายวันเนี่ยกินข้าวผัดกะเพราข้างบ้านผมเลยนะจานเดีย
0: วเป็นไง
1: ปรื้ด
0: ผัดกะเพราทำให้ระบายเลย
1: ทำให้ระบายจะได
0: ้สายเลี่ยมจอยเนี่ย
1: ผัดกะเพราไอ้ร้านเนี่ยข้างๆบ้านผมเนี่ยนะกินน้อยไม่อยากระบาย
0: ปิดมากไม่อยากตายเออเดี๋ยวก็ออกนอกบ้านก็ไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: ผมก็กินบ้านเขาประจำเนี่ยไม่ถ่ายนะผมวันนั้นเอาอะไรใส่เข้าไปไม่รู้นะอ่ะสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาครับขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งเนาะ
0: นะ
1: ยังไงก็อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนเราอยู่กันยาวเลยจ้าสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมัน
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริง
6: ๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนดื่มน้ำตาม
2: เ
1: ลขสารระบบอาหาร161
2: ฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับการสายสว่างค่ะ
0: สนใจติดต่อได้ที
2: ่081 290วิจารณ์น้ำท่วม
0: 691
2: จะทำให้น้ำ
0: 081
2: เร็วที่สุด
0: 290
2: ติดตามค่ะ
0: 1691
3: ผมก็ว่าดีสบู่แผ่นทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: กลับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยโดยย้ำให้ข้าราชการทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมถึงจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการในพื้นที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิและวิจารณ์จากประชาชนพร้อมขออภัยต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะไม่รับฟังแล้วปล่อยผ่านและจะเร่งหาทางแก้ไขโดยรัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งการสูบและการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามสถานการณ์และรับรู้ปัญหาจริงจากประชาชนขณะที่การฟื้นฟูหลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมความพร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาย้ำจะบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณทุกบาทให้คุ้มค่าที่สุดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: และเมื่อเวลา 19:00 นกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 5:00 นของวันพรุ่งนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรและมาติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนักขวดลูกพลาสติกหนุ่มไทยที่ประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอโชว์ลีลาฟาดในเน็ตเอาชนะคู่แข่งตลอดการเสือเหลืองมาเลเซีย2เซตรวด15-9และ15-8คะแนนคว้าแชมป์สมัยที่7ติดต่อกันได้สำเร็จเช่นเดียวกับ5ตัวแทนนักกีฬาอีสปอร์ตของไทยที่ประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวรรณเลิศกุลสุภชัยสิงห์แก้วและปวริศวงศ์หัสชัยที่ช่วยกันทำแต้มตลอด2วันจำนวน12แมตช์เก็บแต้มมากที่สุด128คะแนนประเภทเกมพับบีโมบายกลายเป็นเหรียญทองที่11สำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยต่อด้วยแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารนักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยมือ2ของโลกสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกประเภทชายเดี่ยวในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ให้กับวงการแบดมินตันของไทยหลังตบเอาชนะโลคินหยิวคู่แข่งมือ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสกอร์21-12และ21-16คะแนนส่วนมวยสากลหญิงรุ่น54กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางกำปั้นสาวความหวังหนึ่งเดียวของไทยยังอยู่บนเส้นทางการลุ้นเหรียญทองหลังโชว์พลังหมัดต่อยเอาชนะนามิกิซึกิมินักกีฬาสาวเจ้าภาพแบบไม่เป็นเอกฉันท์3-2เสียงได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับปังซงมีแชมป์เก่าจากเกาหลีเหนือสรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาของจีนยังนำเป็นอันดับ1มี143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น44เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
10: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ตันดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดากิถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
3: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
4: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
3: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
4: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
3: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
4: 081-290-1691
3: 081-290-1691

0: กลับมาชั่วโมงที่2จ้าม
1: าฟังกันต่อเลย
0: ชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่คลื่นวิทยุจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัด

0: 3% เนี่ยนะฮะ
1: เพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ย
0: ที่เขื่อนพระราม6ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือเนี่ยเนาะก็ปักธงแดงแล้วครับ
1: ปักแล้ว
0: แม่น้ำป่าสักเนี่ยอันตรายแล้วนะครับก็ปล่อยน้ำแล้วเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยนี่ก็เขื่อนพระราม6อยู่ที่ท่าเรือที่ตำบลท่าหลวงเนี่ยก็ปล่อยน้ำปักธงแดงแล้วนะครับปัจจัยก็บอกว่าแม่ปัจจัยอยู่สาราลอยก็มีน้ำปริ่มแล้วนะท่าเรือนะ
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: อ้าวใครเป็นยังไงบ้างเนี่ยส่งข่าวกันหน่อยเร็วเนาะเออที่บ้านน้ำท่วมไหมล่ะครับอ้าวใครจะมารายงานตัวหรือเปล่า
2: โทรศัพท์
0: สวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับร้านขายยาใช่ไหมครับ
0: กำลังออกอากาศเลยนี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: อยู่สามโก้ครับ
0: สามโก้จะซื้อยาอะไรครับ
3: ยาพิง
0: อ๋อยาบิงอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะ
3: ครับครับ
0: ยาสามโก้ยาบิงยังไม่มีขายมีแต่ไทยทิพย์โอสถยาบิงเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
3: ครับครับ
0: กำลังออกอากาศอยู่แป๊บเดียวครับ
1: สามโก้จังหวัดอ่างทองเนี่ย
0: สามโก้ก็มีร้านพี่สำรวยปากทางกับท่าชุมนุม
1: ที่อ่างทองเนี่ยนะ
0: แล้วก็ปะเจืออยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก้
1: ร้านเจ๊หมูป่าโมกเนี่ยอ่างทองเนี่ยมีไหนอีกนะ
0: ครับ
1: อ่างทองเนี่ย
0: อ่างทองก็มีร้านพี่เสน่ห์พี่สำรวยพี่เสน่ห์ไม่อยู่แล้วไปราชการยังไม่กลับ
1: โอ้
0: ปากทางกับท่าชุมนุมแล้วก็ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาเนี่ยคร
1: ับ อืม
0: สมิตาไทยทิพย์โอสถนะ
1: ครับ
0: ย่าบิ๊กเนี่ยมีร้านเจ๊หมูไง
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่เขามีทุกอย่างของเราน่ะ
0: เจ๊หมูป่าโมกแล้วก็ร้านน้ำบัวเภสัชโคกสำโรง
1: ไปซื้อกัน
0: แล้วก็จิ๋งวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมนะไม่ได้มีทุกร้านเพราะว่าราคา800บาทเจ้าของร้านกลัวขายไม่ได้เพราะตอนนี้ใครขายอะไรไม่ได้ผมไม่รับคืนไงไม่รับคืนแต่เปลี่ยนได้แต่ไม่รับคืนเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปคืนใครนะบริษัทเขาก็ไม่รับคืนผมนะ
1: ครับ
0: ผมก็รับภาระแต่เพียงผู้เดียวสิใช่ไหมป้าใจเมื่อกี้ผมประสานไปรษณีย์ท่าเรือแล้วนะครับคนนี้ก็สั่งวิทยุไว้นะก็จะทิ้งตังค์ไว้ให้200อุ้ยไม่ต้องหรอกไม่ต้องเดี๋ยวผมให้ไปรษณีย์ท่าเรือ
1: ที่ขับมา
0: ไม่รู้ว่าหัวหน้าบูมยังเป็นหัวหน้าไปรษณีย์ท่าเรือหรือเปล่าไม่รู้เมื่อก่อนพี่บูมเป็นหัวหน้าไปรษณีย์บ้านแพรกแล้วก็ย้ายไปอยู่ท่าเรือย้ายไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้
0: อยู่เขตเดียวกันนะเขตหนึ่งหรือไปอยู่บ้านหมออะไรนี่แหละ
1: แถวอยุธยาแถวบ้านหมอเนี่ยนะ
0: ครับแต่บ้านหมอนี่น้ำมาแล้วนะ
1: บ้านหมอ
0: เออเนี่ยก็ที่คันคลองอะไรอ่ะอะไรป่าสักนะ
1: อ๋อ
0: ละพีพัด
1: ละพีพัดเกิน
0: ป่าชัยชัยนาทป่าสักก่อนมาวัดมาช้านี่คุณพี่จับบ้านกลับหนองโดนก็โทรมาสั่งซื้อไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม3กล่องเนี่ยบอกอีกหน่อยเดียวมันจะข้ามถนนแล้วลุง
1: กลัวน้ำ
0: กลัวมันน่ากลัวจริงอะนะ
1: ก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะ
0: ครับ
1: เอาของจากที่ต่ำขึ้นไปไว้ที่สูงซะ
0: เตรียมแล้วที่บ้านแพ้วก็ต้องเตรียมเลยนะเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานมีรถกระบะถูกกระแสน้ำพัดตกถนนแล้วก็ลงไปในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็สามารถช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ได้อย่างบุดวิด
1: เป็นผู้ชาย2รายเนี่ย
0: โอ้โชคดีไปนะรอดตายมันควายขวิดนะ
1: ส่วนอีกรายเป็นยังไง
0: สูญหายไปกับสายน้ำบนถนนท้องที่บ้านห้วยเสือหมู่1ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
1: 5:00 น.ของเมื่อวานเนี่ย
0: สำหรับผู้ที่สูญหายทั้ง2รายประกอบด้วยนางตองอายุ55ปี
1: และอีกคนนึงอ
0: ่
1: ะ
0: เด็กหญิงนิชาอายุ12ปีทั้ง2เป็นแม่ลูกกัน
1: โดยเฉพาะ
0: เด็กหญิงนิชาเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.5โรงเรียนแห่ง1ครับ
1: โอ้เด็กยังเรียนอยู่ทางด้านของนายอนุสรสง่าแสง
0: ท่านเป็นนายอำเภอทองผาภูมิพร้อมด้วยนางอัคนิตกลางประพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
0: ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตผ.ทองผาภูมิเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การจุดทองผาภูมิครับ
1: และก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครไปเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไป
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิกาญจนบุรีฝ่ายปกครองทีมรถโฟร์วิลผู้ใหญ่บอยท่าขนุน
1: ชาวบ้านระดมกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่องเนี่ย
0: กระทั่ง4ทุ่มเมื่อคืนนี้ก็ถอนกำลังออกมาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที
1: ่เนื่องจากมันเป็นเวลากลางคืนแล้ว
0: ทั้งน้ำป่าก็ไหลหลากอย่างรุนแรงทำให้การปฏิบัติภารกิจ ในการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็อันตราย

0: ต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ไปช่วยเหลือ
1: ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ก็มารวมตัวการค้นหาอีกครั้งหนึ่ง
0: โดยตั้งศูนย์บัญชาการเป็นการชั่วคราว
1: โดยมีท่านนายสถาพรทองผาภูมิปัตวีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเขตทองผาภูมิ
0: และก็นายนิติพลสันติวานิช
1: ท่านเป็นกำนันตำบลชะแลก็เข้าไปร่วมงานนี้ด้วย
0: เจ้าหน้าที่ไปช่วยกัน
1: พยายามค้นหาสุดกำลังแต่ก็ยังไม่พบเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุค่อนข้างเป็นพื้นที่ทุรกันดาร
0: การสื่อสารก็ถูกตัดขาดนะ
1: เนื่องเป็นจุดอับสัญญาณทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตครับ
0: เจ้าหน้าที่ต้องประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
1: ในการใช้วิทยุสื่อสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองครับ
0: วิทยุสื่อสารกัน
1: อย่างไรก็ตามไม่ได้ค้นหาได้ยากลำบากขนาดใดแต่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ต้องช่วยกันขอให้มีปาฏิหาริย์พบสองแม่ลูกด้วย
0: ด้วยความปลอดภัยและยังมีชีวิตอยู่
1: สุดท้ายเป็นไงปาฏิหาริย์ที่ทุกคนภาวนาม
0: ันเป็นยังไง
1: ไม่เกิดขึ้นจริงครับ
0: เพราะอะไร
1: สิบห้านาฬิกาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาอีกรอบหนึ่งนะ
0: ไปตามเส้นทางที่กระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำเนี่ย
1: พื้นที่ดังกล่าวมีเศษสวะและต้นไม้โค่นล้มเป็นจำนวนมากสุดท้ายพบร่างของน้องนิชาอยู่ในสภาพนอนหงายถูกกิ่งไม้ทับร่างเอาไว้เจ้าหน้าที่ช่วยกันแบกร่างของน้องออกมาอย่างทุลักทุเลจากบริเวณจุดดังกล่าวต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะนำร่างออกมาได้ครับ
0: สงสารเน
1: าะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังออกค้นหาร่างของนางตอง
0: ผู้เป็นแม่จนกระทั่งตอน6โมงเย็น
1: เจ้าหน้าที่ก็พบร่างของนางตองผู้เป็นแม่
0: เป็นไง
1: สภาพนอนหงายถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ทับร่างเอาไว้เช่นกัน
0: ซึ่งจุดที่นางตองห่างจากลูกสาวเป็น
1: 10เมตรเองแค่10เมตรต้องสองแม่ลูกถูก
0: กระแสน้ำพัดจากเกิดเหตุไปตั้ง300เมตรนะ
1: ครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ที่ทองผาภูมินะ
0: น่าสงสารเนี่ย
1: น้ำมาปีนี้ร้ายกาจมากเลยคุณผู้ฟังเอ้ย
0: มันก็น่าเยอะตก3วัน3คืนไม่หยุดเนี่ย
1: ครับไม่รู้อะไรพายุอะไรเข้ามามันวนเวียนวนเวียนอยู่หลังคาบ้านประเทศไทยนี่แหละตอนนี้ก็พัดออกนอกบ้างแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กาญจนบุรีนี่ก็จะโดนเต็มๆเหมือนกันแต่ว่าที่นครนายกนะเหตุผลก็จากรับน้ำมาจากข้างเหนือลงไปในเขื่อนไง
0: บางจุดก็น้ำท่วมหลายจุดแล้ว
1: นี่ไงผมเจอแล้วเนี่ยตำรวจ
0: ตำรวจไหน
1: ตั้งโรงครัวทางหลวงนี่ผู้บัญชาการสอบสวนกลางตั้งเลยสอบสวนเนี่ยตรงนี้พวกเราต้องมาช่วยกัน
0: ช่วยทำอะไรนะ
1: ตั้งโรงครัวทางหลวงผัดมีโคราชแจกชาวปากช่อง
0: นี่โคราชไง
1: โคราชกันน้ำท่วมเหมือนกันปากช่องนะ
0: โคราชไง
1: ใช
0: ่สองพันบุรีไม่เอาอย่างก็บ้างเอา
1: สองพันบุรียังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงต้องสามพันเมื่อไรแหละ
0: เอาอย่างตำรวจโคราชเขาบ้างเถอะ
1: ที่ไหนไม่รู้จังหวัดอะไรกันเรื่องสองพันบุรีผมก็จำไม่ได้
0: ไม่รู
1: ้อะแต่รู้ว่าโชเล่โดนจับ
0: สองพันบาทเนี่ยนะ
1: แค้นเลยขนาดนั้นเนี่ยนะเมื่อวานนี้ครับตำรวจทางหลวงกองกับการ6จังหวัดนครศรีธรรมราชได้บอกว่าได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไปช่วยกันตั้งโรงครัวหน่อยเพราะว่าห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปากช่อง
0: ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม
1: ได้สั่งให้ตำรวจทางหลวงปากช่องเนี่ยทำโรงครัวเลข CIB
0: CIB
1: เพราะสืบสวนกลางนะก็นำทำอาหารปรุงสุกสำเร็จรูปไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว
0: นั่นเ
1: ด้คงไม่เหมือนข้างบ้านผมนะ
0: ข้างบ้านคุณก็เยอะมึงก็เน
1: า
0: ะ
1: ไม่กินแล้วมันไม่ต้องอาศัยไซเลียมจอยเลยอะ
0: เพราะอะไรอะนะ
1: ท้องเสีย
0: ท้องเสียเน
1: ี่ยขอบพระคุณเรื่องของการนะพี่ก้องพี่ก้องไม่ใช่พี่ก้องเลยชื่อคล้ายๆกันเนาะสารวัตรทางหลวงไงแม่บ้านตำรวจทางหลวงร่วมกับจิตอาสาชมรมฮักเขาใหญ่อาสาจราจรทางหลวงปรุงอาหารผัดหมี่โคราชข้าวราดกะเพราไข่เจียว
0: น้ำดื่มแล้วก็ไปช่วยเหลือประชาชนที่ทุ่งท่าทุ่งมะนาวเนี่ยนะ
1: ครับตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา50ครัวเรือนครับ
0: บ้านท่ามะนาวเนี่ยนะ
1: เมื่อวานก่อนในจานเบียร์นะคนตื่นทำก็ทำผัดข้าวทำข้าวกล่องไป 5,000 ชุด
0: ไปให้กับ
1: พี่น้องเดือดร้อนที่บ้านลมเก้าน่ะ
0: บ้านลมเก้าที่แฟตที่คอนโดอะไรเนี่ยนะ
1: วันนี้ 2,000 นะ
0: เอาไปแจกไปจ่ายกัน
1: ครับ
0: มีอาจารย์เบียร์ที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็ใครที่ชอบเล่นในเจ็ตสกีนะ
1: โอ้ไอ้นั่นไม่ใช่นะคนเมื่อวานนี่โดนขังไปแล้ว15วัน
0: โดนปรับไปด้วย
1: นะแต่ถ้าเป็นของไงคุณเปิ้ลนครไง
0: เปิ้ลเปิ้ลเขาคุยกันอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: คุยกับอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์กี่กล่องแล้วเขาก็คุยกันไปแจกไปจ่ายกัน
1: แล้วเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนขับเอาไปเสิร์ฟ
0: เ
1: อาไปให้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วไอ้ทนายบ้าทำอะไรไม่มี เห็น
1: บ้าพลังอะไรเลย
0: เออบ้าพลังไม่ไปช่วยเขาบ้างอ่ะเนี่ย
1: ไม่ต้องช่วยแล้วพอละ
0: ตอบออกกล้องอย่างเดียวไง
1: สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองไงเขาเรียกว่าเปิดตัวตนเลยนะ
0: แทนที่จะมาช่วยชาวบ้านชาวช่องเขาบ้าง
1: แม่น้ำป่าสักจอที่จะล้นตลิ่งเตือนชุมชนเร่งขนทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะ
0: อ
1: ้
0: าวปากคงแดงเลย
1: อ้าวพ่อค้าแม่ค้าวุ่นวายจนย้ายตลาดหนีน้ำกันหน่อย
0: อ้าวต้องหนีน้ำกันก่อนนะ
1: แล้วก็เขื่อนพระราม6ก็ปักธงแดงแล้ว
0: ปักแล้วธงแดงเนี่ย
1: อันตรายอันตราย
0: น้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อ้าวพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีเนี่ย
1: ใช่ก็ในก็เขื่อนพระราม6อยู่ท่าหลวงอำเภอท่าเรือไงล่ะ
0: ท่าเรืออยุธยาเนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้เทศบาลตำบลท่าเรือปักธงแดงแจ้งเตือนชาวบ้านชุมชนริมแม่น้ำและก็พื้นที่นอกแนวกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นมาที่สูงครับ
0: จากที่ต่ำไปที่สูงไว
1: ้ที่วัดร้อยไร่นี่ก็ไม่รอดนะ
0: วัดร้อยไร่ตำบลท่าช้าง
1: ก็อยู่ในเขตแม่น้ำป่าสักเหมือนกันไง
0: นครหลวงเนี่ยนะ
1: ก็หลังวัดกับแม่น้ำป่าสักเห็นไหมเล่าน
0: ั่นนะเ
1: ท่ใช่ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาล่าสุดเริ่มมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนึกว่าจะเบาเนาะ
0: เพิ่มขึ้นมาว่าฝนน้ำฝนน่ะ
1: เขื่อนพระราม6นะครับปรับระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน
0: ตอนนี้ทุกเขื่อนเขาระบายออกหมด
1: ใช่ส่งผลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบชุมชนนอกแนวกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวง
0: อ
1: ำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักต้องเร่งเตรียมรับมือครับ
0: รับมือกันน้ำท่วมเนี่ยนะ
1: หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำป่าสัก
0: เจ้าหน้าที่ต้องนำธงแดงมาปักเอาไว้เพื่อเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะ
1: พื้นที่นอกแนวกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินขึ้นไว้ที่สูง
0: จากที่ต่ำไว้ที่สูง
1: หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณด้านล่างด้านหน้าของสำนักงานเทศบาลเนี่ยครับ
0: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ทยอยติดตามสถานการณ
1: ์และตรวจสอบระดับน้ำกันอย่างต่อเนื่องเนี่ย
0: น้ำสูงขึ้น
1: ทางเทศบาลตำบลท่าเรือก็ได้เตรียมกระสอบทราย
0: เพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำ
1: รวมทั้งจัดเตรียมเรือไว้สำหรับให้ประชาชนใช้ในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
0: ในการเดินทางและก็ขนย้ายสิ่งของหากสถานการณ์น้ำยังสูงขึ้นเนี่ยนะ
1: อย่างที่ลุงช้างบอกอะไอ้ถุงขยะถุงดำเนี่ยมันหนานะถุงดำๆอ่ะพวกเราหาทรายไม่ได้มันไปกันน้ำหมดอ่ะนี่เลยครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาหนามตำก็ต้องใช้หนามบ่งอะไรพวกเนี้ย
0: เอาน้ำใส่ถุงไง
1: เอาน้ำใส่ถุงรัดถุงให้แน่นเลยนะเอามาเป็นบังเกอร์เป็นกระสอบทรายได
0: ้อ่
1: ะถุงมันใส่สองชั้นเลยก็ได้นะ
0: กลัวมันจะรั่วนะ
1: แต่กลัวอย่างเดียวกลัวจะรั่วก็ก้อนหินจะมาใส่นะ อย่าลืมดูแลสายตากันนะยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ดี
0: ถ้าเป็นยาย่าบิงนี่จะเป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: เป็นยาบิงก็800 บาท60 เม็ด
0: 800บาทซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาท
1: ถ้าเป็นดีแคร์มันจะเป็นซอฟเยลกระปุกหนึ่ง30 เม็ดซื้อกระปุกเดียว400บาทอย่าไปซื้อเสียทีเขา
0: ซื้อ2กระปุกไปเลย
1: 650บาท
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
1: 1,300แถมให้กระปุกนึง
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เรื่องของการดูแลสายตาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดกิน2เม็ดเลย
0: รับประทานกัน
1: อย่าไปกินหน่อไม
0: ้ของแสลงเนี่ย
1: หน่อไม้น่ากลัวราคาของดีแคร์ในราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
0: เหมือนกันราคาเดียวกัน
1: โปรโมชั่นสลับกันได้เอาโปรมิกออย3กระปุกดีแคร์2กระปุกหรือเอาดีแคร์3กระปุกโปรมิกออย2กระปุกก็ได้ราคาเดียวกัน
0: หรือจะเป็น41ก็ได้
1: บางคนมากมาจะดูแลสายตาเอามา4กระปุกแล้วขอแถมเป็นโปรมิกออยกระปุกนึงได้มั้ยได
0: ้บอกมาจัดให้
1: เหมือนมาลากินกกับน้ำมันงาดำนั่นแหละได้
0: ราคาเดียวกัน
1: ครับ
0: มาลากินกเนี่ย
1: ดูแลกันไปนะกินพร้อมยาโรงพยาบาลได้นะเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินมาลากินกลุงช้างได
0: ้รับประทานควบคู่กันไป
1: ผู้แทนจำหน่ายนี่ผมส่งไปให้เจ้าหมูเจ้าหมูได้รับแล้วนี
0: ่ได้รับยัง
1: ได้รับแล้วโกโก้ไปซื้อได้เลยเจ้าหมูมีแล้ว
0: สั่งไปเยอะเนี่ย
1: สั่งไปเยอะไปร้านเจ้าหมูได้เลยครับมีแล้วเรียบร้อยนะครับซื้อโกโก้ของแท้แน่นอนนะชูของลุงช้างเนี่ยนะ2กล่อง500บาทครับ
0: 2กล่อง500กล่องเดียว300นะ
1: ประมาณซื้อคนเดียว6กล่องเลย 1,500 ไม่น่าเลย
0: นาน
1: ไปส่งเม็ดฟูให้เขา2กล่อง 1,500
0: จ ใช้กินเม็ดฟูซะแล้วเจ้าหน้าที่เรา
1: พอมาอยู่บ้านลาดเพชรบุรีขอโทษนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมส่งให้ใจล่มๆเลยใจเย็นๆเนาะ
0: ส่งให้
1: จะกินโกโก้แน่ไปส่งเม็ดฟูให้ซะนี
0: ่มันคนละอย่างกันเลยนะ
1: จริงๆแล้วผมไปเช็คแล้วผมเป็นคนผิดเอง
0: อ้าว
1: ผมผิดเองผมก็เลยไม่ว่าเขาแล้วผมก็หัวเราะ
0: ต้องไล่ออกแล้ว
1: เขาจะไล่ผมออกอยู่เนี่ย
0: นั่นเจ๊
1: เห็นไหมล่ะอ่ะโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901 0812901 0691
1: หรือโทรหาโชเล่ก็081 924 4377 0819244377
0: นะ
1: ตอนนี้คุณผู้ฟังยังไม่ต้องสั่งซื้อปุ๋ยนะถ้าจะเอากระสอบสองกระสอบไปขับรถมาซื้อที่โคกตูมได้เลย
0: ไปซื้อได
1: ้ครับแต่ที่ลุงช้างในตอนนี้ไม่มีแล้วปุ๋ยเพราะว่าเอามาขนเอามากองไว้เดี๋ยวน้ำท่วมนี
0: ่ตรงนี้ฝนมาตกด้วยต้องระวังน้ำ
1: ครับ
0: ม
1: ันจะเป็นฮอร์โมนดึงรวงดึงเร็วเป็นเม็ดฟูนี่ได้เลย
0: สั่งซื้อได
1: ้ครับผมพวกนี้ยกขึ้นสูงมันสบายไม่หนักปุ๋ยมัน50 กิโล
0: น่า
1: เผลอหลังจะพังก็เดือดร้อนไทยทิพย์โอสถอีกวันเมื่อวานก่อนไปยกของผิดท่าก็เดี๋ยวผมเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ปวดหลังมันกินไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมมาสิ
0: โอ้
1: ของละ200 บาทเนี่ยเหลือกี่ซองแล้วเนี่ยตอนนี้กิน2วันติดแล้วเนี่ยก็ยังชั่วกันเยอะเลย
0: ไทยทิพย์โอสถแบบ
1: สูตรดั้งเดิม
0: เดิมเนี่ยกล่องละ200
1: สมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกครับ
0: รับประทานถุงหนึ่งเลยนะ
1: ถุงหนึ่งมี5 เม็ดกล่องหนึ่งมี6 ถุง200 บาทกินทั้ง3 กล่อง
0: 3 กล่องนี่มันต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
1: ก็ซื้อ5 กล่องเดี๋ยวแถมฟรีให้กล่องหนึ่งนะ
0: ถูกต้องเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากบรรเทาด้วยไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะครับแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
0: แบบชนิดแคปซูลกระปุกก็300
1: ครับซื้อ2 กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5 กระปุก
0: เขาแถมให้1 กระปุกเนี่ยนะ
1: ครับผมอย่าทนปวดทนเมื่อยดินะบางคนกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยนะอนาคตมันจะแหมมันจะซุดเอานะ
0: นาน
1: ไปพบแพทย์พบหมอบ่อยๆนะ
0: หาหมอกัน
1: ครับแล้วก็เอาไทยแคลพัดรับประทานไปเพื่อเสริมกระดูกและข้อต่อนะครับ2 กระปุก500 บาทครับ
0: 500นะ
1: โทรหาลุงช้างกับเบอร์เนี่ยเบอร์อยู่ข้างกล่องข้างกระปุกกันแหละ
0: นั่นเด
1: ้พบร่างชายเสียชีวิตปริศนาโผล่ลอยน้ำป่าสักมาติดโป๊ะเรืออาหารหน้าริมแม่น้ำครับ
0: ร้านอาหารริมแม่น้ำเนี่ย
1: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.พระนครศรีอยุธยา
0: ได้รับแจ้งบอกมีผู้ชายลอยน้ำเสียชีวิต
1: ติดอยู่บริเวณใต้โป๊ะร้านอาหารริมแม่น้ำแห่งหนึ่งใกล้กับท่าน้ำวัดสุวรรณดารามวรราชวรวิหารตำบลหอรัตนชัย
0: อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ก็ไปตรวจสอบกันครับพร้อมกับทางมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์นะครับ
0: ที่เกิดเหตุริมแม่น้ำป่าสักเนี่ย
1: พบว่าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยว
0: พบศพผู้ชายคนหนึ่ง
1: อายุประมาณ50 ปีสวมเสื้อของกรมสีน้ำตาลด้านหลังเสื้อสกินเป็นรูปการ์ตูนรถตู้แล้วก็ภูเขา
0: สวมกางเกงยีนขา3 ส่วนเนี่ย
1: สภาพศพก็เริ่มขึ้นอืดและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า
0: 2-3 วันด้วยกันเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ใช้เรือยนต์นำร่างผู้เสียชีวิต
0: มาที่บริเวณท่าน้ำสุวรรณดารามลาดวรมหาวิหารเนี่ยนะ
1: ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลที่บ่งบอกถึงการถูกทำร้าย
0: เบื้องต้นเนี่ย
1: ตรวจสอบแล้วในพื้นที่ยังไม่มีการแจ้งคนหายหรือสูญหาย
0: จึงต้องประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อติดตามหาญาติกันต่อไป
1: แม่ถ้าโชเล่ไม่มาผมกะโชเล่แน่เลยนะเนี่ย
0: มันอายุเท่ากันเลย 50เนี่ยนะประมาณเนี่ย
1: แหมวันนี้นะว่าจะไม่เกลียดใครเพิ่มแล้วนะเนี่ย
0: เป็นไงเออนะ
1: โกหกกันได้ว่าอายุน้อยกว่าเราตัดโทรหรือตีตาย
0: เอาบอกกัน
1: ครับดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
1: ไม่ใช่กินกาแฟรักษาเบาหวานนะท่านต้องดูแลสุขภาพท่านด้วยการรับประทานหรือการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: นะจะได้สดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
1: ส่วนผสมก็คือสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและ
0: กระชายดำนะ
1: ส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโกเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
0: อันนี้เพิ่มเข้าไป
1: ท้าให้มวลมนุษยชาติทั่วโลกเลยนะดื่มเลยที่เป็นเบาหวานเนี่ย
0: เบาหวานเป็นเบาหวานแล้วรับประทานได้เด
1: ็ตอนนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกดคำสั่งคุณหมอเลย หมอไม่ดื่มนะกาแฟเนี่ยไม่ดีนะเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยครับ
0: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
1: เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลไง
0: เป็นไขมันก็รับประทานได้
1: เราไม่ได้ใช้ไขมันทรานเนี่ยกาแฟเนี่ยเราใช้สุคาโรสตัดความขม
0: ใช
1: ่ใช้ถั่วขาวนะแทนไขมันทรานเหมือนโกโก้ใช
0: ้มะพร้าว
1: แทนไขมันทรานแล้วก็ความหวานที่เกิดขึ้นในโกโก้ก็เกิดจากสุคาโรสเหมือนกันแต่ทำไมกาแฟเราไม่หวานก็เพราะความขมของไอ้โสมทางเช่าพวกนี้แหละ
0: ใช่
1: มันขมเขาไม่ได้มาปรุงรสเขามาตัดความขมเท่านั้นเองนะครับหาซื้อไม่อยากสั่งซื้อวันนี้เลยสูตรดั้งเดิม490 บาท2ถุง900รับทันที
0: ซาบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก2ถุง700ถุงเดียว380นะ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ซาบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: นายกพัทยาสั่งพักราชการ3เทศกิจครับ
0: ผมเรียกรับเงินนักท่องเที่ยวเนี่ย
1: เอาตัวเองไปรับเงินนักท่องเที่ยวได้อย่างไรกันนายปรเมศวร์งามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาและก็ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาแถลงความคืบหน้า
0: อาจารย์ทิพย์แพร่พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่ง
1: เรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวโดยอ้างเหตุสูบบุหรี่ขับรถจักรยานยนต์ดัดแปลงท่อไอเสียเหมือนใครบางคนนี่แหละ
0: นั่นเจ
1: ้แต่ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินตามขั้นตอนของราชการอย่างที่เราเคยอ่านข่าวกันไป
0: หลับแล้ว
1: เอาบินร้านอาหารออกให
0: ้รับเงินแล้วก็ไม่ให้บินเขาเนี่ยนะ
1: หลังที่มีเผยแพร่คลิปเมืองพัทยาก็ตรวจสอบด้วย
0: กับผู้ที่เกี่ยวข้องเขาบอก6รายด้วยกัน
1: แบ่งเป็นพนักงานเทศกิจ3รายพนักงานจ้างเหมาจากบริษัทเอกชน3ราย
0: โดยเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา
1: ประสานบริษัทผู้รับจ้างให้พนักงานทั้ง3รายชี้แจงข้อเท็จจริงและหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
0: ส่วนพนักงานเทศกิจทั้ง3ราย
1: เมืองพัทยาตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเมื่อวันที่20สิงหาคม
0: แล้วก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยา
1: เมื่อวันที่21สิงหาคมเพื่อดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้ง6ราย
0: ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
1: แล้วก็เรียกเก็บเงินโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ครับ
0: และล่าสุดเป็นยังไง
1: ท่านปรเมศวร์นายกเมืองพัทยาก็ให้ประสานติดความคืบหน้าคดีและได้รับแจ้งว่าคดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: พร้อมกับมีคำสั่งพักราชการกับพนักงานเศรษฐกิจทั้ง3ราย
1: เพื่อรอผลการสอบสวนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับด่านนายกบอกว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา
0: และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
1: จึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและก็เด็ดขาดควบคู่ไปกับความเป็นธรรมตามระเบียบราชการ
0: หากผลการสอบพบว่ามีความผิดจริง
1: จะดำเนินการทางวินัยตามลำดับความผิดตั้งแต่การลดเงินเดือน
0: และก็ให้ออกจากราชการ
1: หรือไล่ออกรวมถึงดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
0: พร้อมกระชับกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน
1: ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและก็โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ย
0: สามารถเผยแพร่เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ย
1: ครับพูดถึงโซเชียลมีเดียผมนึกถึงคำพูดของคุณมาร์คพิบูลเนี่ยที่เป็นอินฟูด้วยเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองด้วยนะแกไปพูดในงานนักข่าวแกบอกว่าตอนเนี้ยพวกเรานักข่าวเนี่ยไม่ต้องไปหาข่าวแล้วชาวบ้านหาไวกว่าเพราะทุกคนมีโทรศัพท์หมด
0: มีอะไรเขาก็ต้องถ่ายไว้ก่อนละนะ
1: นักข่าวนี่ต้องมีหน้าที่แค่อะไรวิเคราะห์ข่าวเท่านั้นเองไงนะครับ
0: นาน
1: เดี๋ยวใครโทรมาเดี๋ยวโอนไปที่ประแชมนะนะครับ
0: เดี๋ยวประแชมรับสาย
1: นักข่าวนี่ตอนนี้วิเคราะห์ข่าวแค่นั้นแหละแต่ชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์ครับถ่ายปุ๊บส่งเลยถ่ายปุ๊บส่งเลย
0: เดี๋ยวนักข่าวก็จะไปติดตามด้วย
1: อย่างเมื่อวานเนี้ยรถทหารกำลังไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็มีผู้หญิงคนนึงออกมาพูดไง
0: ว่าไง
1: น้ำท่วมไฟไหม้แดดร้อนแดดล่มลมตกอะไรก็ไม่รู
0: ้
1: เห็นแต่ทหารมาช่วยเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะแต่คนที่ชอบตั้งด่านตรวจนู่นตรวจนี่ไม่เห็นมาช่วยเลย
0: ใครละตั้งด่าน
1: ไม่รู้แต่รู้ที่ปากช่องกำลังผัดบะหมี่โคราชแจกชาวบ้านเขาอยู่เนี่ย
0: เอาอย่างเขาบ้างสิ
1: ที่ไหนไม่รู้ผมไม่ได้พูดนะ
0: เอาว่ากันไป
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนี่เอาฟอกัสไปกินนะพ่อนะ
0: อีจะได้พุ่งจุดเนี่ยนะ
1: ใช่
0: อ๋อกัดนี่แหละ
1: กล่องเขียวๆกล่องเดียวได้เยี่ยวคล่อง
0: เยี่ยวคล่องนะ
1: ฉี่เล้าหรือนี่คนนึงฉี่นิดเดียวนะไม่ใช่ฉี่เยอะแยะบางคนนี่ฉี่ยาวเหยียดเลยพักหนึ่งฟองฟัดเลยนะ
0: ป็นไงเป็นไง
1: โอ
0: ้
1: แล้วเหม็นปวดหลังโรคไตก็ถามหา
0: เนี่ยโรคไต
1: ครับ
0: เบาหวาน
1: ทำมดขึ้นด้วยกันเรียบร้อย
0: เบาหวานแน่นอน
1: แต่กระปิบกระปอยลดหัวในโป้เท้านี้ต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะนะคร
0: ับ สาเหตุมันเพราะอะไรอ่ะ
1: ก็ต่อมลูกหมากเขามีหน้าที่ผลิตสารคัดหลั่งเลยรู้จักสารคัดหลั่งไหม
0: ไม่ผมไม่รู้มันเรียนไม่ถึงอะ
1: แกล้งแกล้ง
0: สารคัดหลั่ง
1: เออ
0: พอผลิตมาแล้ว
1: สารคัดหลั่งเนี่ยตัวที่ผลิตสเปิร์มของผู้ชายเอาไปผสมกับสเปิร์มของผู้หญิงในรังไข่แหละ
0: อ๋อมันไม่ได้ไปไหนอะนะ
1: ทีนี้คนมันอายุมากขึ้นเนี่ยไม่ได้ใช้หรือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ายิ่งไม่ได้ใช้เลย
0: น่าสงสารพระเนาะ
1: มันก็ผลิตเรื่อย
0: ม
1: ันก็น้ำหนักมันก็สะสมเลย
0: น่าม
1: ันสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยมันก็โอ้โหมันอยู่ในต่อมลูกหมากใช่ไหมเล่าน้ำหนักมันเยอะ
0: น่าม
1: ันอักเสบมันก็บวมมันก็กดทับท่อปัสสาวะ
0: พอโตแล้วมันไปกดทับท่อปัสสาวะเนี่ยนะ
1: มันสายยางใครเอาอะไรไปเหยียบไว้รถน้ำก็มีออกนะ
0: มันก็สะดุดนะ
1: ปุดปัดปุดปัดประมาณนั้นนะเรารับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะนะถ้าจะรักษาต่อมลูกหมากเนี่ยต้องโรงพยาบาลนะไอ้กองเขียวๆเราเนี่ยจะไปขยายท่อปัสสาวะจะได้ปัสสาวะคล่อง
0: เขาเรียกฟอร์กัสนี่แหละ
1: 390 บาท2 กล่อง 700ซื้อ3 กล่องเนี่ย
0: 3 กล่องก็ 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับใครที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเอาไซเลียมจอยไปรับประทานเป็นแคปซูล
0: ไซเลียมจอย
1: จะชงน้ำเย็นดื่มเหมือนกับชิจูจาร์ดอันนี้เขาเรียกว่าจอยมิกฟรุตนะครับ
0: จอยมิกฟรุตนะ
1: ราคาเดียวกัน2 กล่อง 700แถมกล่องหนึ่งราคาเดียวกันไอ้ห้าวนี
0: ่นาน
1: ไอ้ห้าวคืออะไรจ้างก็ไม่บอก
0: แ
1: ต่หลายคนอายุมากๆยังห้าวกันอยู่เนี่ยระวังให้ดีฮะ
0: เป็นไง
1: ห้าวยันตายเลยอายุเยอะเลยยังจะห้าวอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้ รู้ตัวว่าห้าวและไม่เห่าโทรมา
0: 0812901691
1: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนเนาะ
0: ไม่ไปไหนอยู่ที่โคกตูบะนะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไป
0: พรุ่งนี้ที่ไหนนะ
1: หน้าวัดประดับนะครับตำบลบางระจัน
0: อำเภอค่ายบระจันจังหวัดสิงห์บุรีพรุ่งนี้คอยซื้อสินค้าของเราอ่ะนะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้เขาไปละ
1: ยิติดวงทวารนะกระปุกหนึ่งเนี่ย350 บาทของไทยทิพย์โอสถเรารับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการที่สีดวงทวารเนี่ย
1: ครับ
0: ซื้อ3เลย
1: สามกระปุกละ1,000
0: สามกระปุก1,000
1: เนี่ยก่อนนอน2เม็ดเนี่ยคนไม่เป็นที่สีดวงรับประทานได้นะมันเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับนะก็ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ไม่ต้องดูรูปลุงช้างนะฤทธิ์ดวงไม่มีรูปลุงช้างครับ
0: นั่น
1: แต่กาแฟก็ไม่มีรูปลุงช้างยาย่าบิงก็ไม่มีรูปลุงช้างนะถ้าดีแคร์นี่มีนะครับ
0: นอกนั้นมีหมดนะ
1: ครับ
0: มีรูปลุงช้าง
1: นี่ปลัดกระทรวงกลาโหมห่วงน้ำท่วมเมืองทองนะ
0: มอบ
1: ส่งมอบถุงยางชีพถึงมือกำลังพลแล้วก็ประชาชนครับเมื่อวานตำรวจทางหลวงไปมัวไปช่วยชาวบ้านเขาไง
0: ครับ
1: พอกลับมาบ้านตัวเองจมน้ำไปแล้ว
0: บ้านตำรวจมันยังท่วมไม่เคยตำรวจระบังกับน้ำเนี่ย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่รอบอาคารที่พักอาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งอาคารซันมูเล็กอาคารโพลินสแควร์
0: เมืองทองธานี
1: ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของกำลังพลและครอบครัว
0: ในพื้นที่เนี่ยนะ
1: ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับทางด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงก็มีความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบ
0: จึงสั่งการให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ
1: และบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีนะครับ
0: ท่านก็ไปด้วยเนี่ย
1: ปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยรองปลัดกลาโหมและหัวหน้าหน่วยที่ขึ้นตรงกับสำนักงานปศุสัตว์กระทรวงกลาโหม
0: น้ำถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้ง
1: สิ่งของจำเป็นมอบให้กำลังพลและก็ครอบครัวที่รับผลกระทบครับ
0: รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไกลเคียง
1: เขาไม่ได้เรื่องที่รักมักที่ชังนะให้ลูกน้องตัวเองให้เพื่อนบ้านด้วยนะ
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดผลกระทบอ่ะ
1: ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเลยครับ
0: และก็ที่สำคัญเนี่ย
1: เป็นการดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงครับ
0: นี่ท่านลงไปเองเนี่ย
1: ใช
0: ่
1: ดูตัวอย่างเขาบ้างดิ
0: ดูเขาบ้าง
1: อ
0: าหารก็ไปนะ
1: ทหารก็ไปตำรวจก็ไปแหมไปว่าเขา
0: ตำรวจโคราชนะไปช่วยกันนะ
1: ครับ
0: เอาอย่างเขาบ้างนะ
1: ผมไม่ได้พูดนะภูมิกับ
0: ผมไม่ได้ว่าที่ใดเนี่ย
1: เอาไปทำบุญกันเถอะ
0: ทำบุญไง
1: เจ้าวาดเจ้าวาดคณะกรรมการกันร้อยเมื่อไรจะประกาศชื่อวัดกูทุกทีไปเนี่ย
0: คือเราจะบอกรวมกันไปเลยนะ
1: ครับไม่แบ่งแยกนะ
0: จะเป็นกอง500,000 2,000แล้วแต่ศรัทธาของท่าน
1: 5 บาท 10 บาทไปเถอะ
0: จะบริจาคโรงทานใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นหรือจะไปทุกวัดก็ได้ 3-40 วัดแล้วเนี่ยนะ
1: ที่จังหวัดตากเป็นไงน้ำท่วม
0: เป็นไง
1: โรงเย็นลอยตามน้ำ
0: โอ้มีผีไว้แล้วนะ
1: ไม่รู้มีหรือเปล่าม
0: ีแต่โรงเย็นนึงไง
1: เออโรงเย็นลอยตามน้ำอ่ะ
0: โอ้ตามลอยน้ำมาเนี่ยนะ
1: อยุธยา7อำเภอชาวบ้านรอบเกาะโดนหนักครับ
0: โอ้โห
1: สัปดาห์เดียวขึ้นพรวด2เมตรนะ
0: โอ้โห
1: เ
0: รื่องของน้ำมันท่วมเนี่ยนะ
1: หนุ่มที่สิงเจ็ตสกีก็ไปไง
0: 15วันเนี่ยจับ
1: แต่แล้วการลงโทษไว้ปีนึงครับ
0: นั่นสิ
1: แล้วก็โดนริบเจ็ตสกีของกลางนะ
0: โอ้โดนริบด้วยไงเนี่ย
1: โดนริบไปแล้ว
0: หลายจังอ่ะเนี่ย
1: จะได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านเขา
0: ที่กำลังน้ำท่วมตอนเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ปัดโท
1: เขื่อนพระราม6กับปักธงแดงแล้ว
0: นั่นสิ
1: อ้าวกฐินกฐิน
0: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่ง
1: ครับ
0: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอครท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสรุท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจะปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดโคราชจังหวัดราชบุรี
1: อาจจะย้ายจังหวัดไปแล้ว
0: ส่วนวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
1: คุณทั้งใบแจ่มแจ้ง
0: เป็นเจ้าโป๋ไง7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่
1: วัดโคกผมไออยู่หลุมข้าวโคมโรงนะไม่ใช่โคกตูมนะเดี๋ยวโดนเบรกอีก
0: วันที่8พฤศจิกายน
1: ครับ
0: วัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
1: ครับ
0: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเขาผ่านวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาตตำบลพรหมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอาน วันที่29-30ตุลาคมถึง31ตุลาคมที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีอันนี้มี2คืน2วันก็ชมลิเกคณะโชคดีมีสุขกัน
1: เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะการนำจ่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นรายการใครก็ตามที่ใช้บริการของบริษัทไปรษณีย์แห่งประเทศไทยชะมีราชช้าก็ปนพระโขนงปนพระประแดงปนภาษีเจริญปนหลัก4ปนรามินทราปนจระเข้บัวคลองจันอ่อนนุชบางนาสมุทรปราการบางปูลาดพร้าวมีนบุรีลาดกระบังหนองจอกบางพลีคลองด่านบางบ่อบางเสาธงจตุจักรนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางกรวยบางใหญ่ปทุมธานีธัญบุรีคลองหลวงรังสิตลาดหลุมแก้วลำลูกกาสามโคกหนองเสือพระนครศรีอยุธยาเสนาผักไห่ท่าเรือวังน้อยบางไทบางปะหันลาดบัวหลวงบ้านแพรกบางบานนครหลวงศูนย์ประชีพบางไทป่าโมกลพบุรีบ้านมีพัฒนานิคมอินบุรีพรหมบุรีวัดสิงห์หนองแคสระบุรีชนบุรีบางแสนพนัสนิคมบางละมุงพานทองบ้านบึงสัตหีบหนองใหญ่หัวกุญแจอ่าวอุดมท่าบุญมีบ่อทองระยองกระเฉดแถลงบ้านค่ายโปรกแดงเพปากน้ำประแสท่าใหม่โป่งน้ำร้อนมะขามนายายอามทุ่งเบญจาสอยดาวเขาคิจกูดตลาดก็มีเขาสมิงบ่อไร่ฉะเชิงเทราบางคล้าพนมสารคามบางปะกงบ้านโพบางน้ำเปรี้ยวสนามชัยเขตดอนชิมพลีปราจีนบุรีศรีมหาโพบ้านสร้างนาดีกบินเก่านะครับสักแก้วอรัญญประเทศวัฒนานครวังน้ำเย็นปากช่องบ้านกรวดปราสาทเกษตรสมบูรณ์ชุมแสงลาดยาวจันเสนคลองขลุงขานุวรลักษณ์สมบุรีวังตะกูศรีเทพโพธารามสองพี่น้องครับ
0: ตะก้อไทยตะก้อไทย
1: เป็นไงเป็นไง
0: แข่งกับมาเลเซียเนี่ย
1: แข่งไปยัง
0: แข่งไปแล้วกู้หน้าไว้ได
1: ้เป็นไง
0: ชนะได้เหรียญทองเลยเน
1: ี่
0: ย
1: อ้าว ยินดีปีดาปราโมทตโนดทุ่งหลวงสามพวงมังกรตาย
0: ทีมชุดแพ้เขา
1: ครับทีมเดียวชนะใช่ไหม
0: ทีมเดียวชนะเนี่ย
1: ครับ
0: ล้างแค้นได้สำเร็จนะล้างตาเนี่ย
1: น้ำท่วมกระทบ23จังหวัดสังเวยไปแล้ว19ศพครับระยองน้ำสูงเตรียมแผนย้ายผู้ป่วยเกิน100รายนะฮะ
0: เมืองระยองเนี่ยนะ
1: ครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
0: มีทีมแพทย์และก็สาธารณสุขลงพื้นที่ต่าง
1: ๆไม่ว่าจะเป็นทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินขนาดเล็กกรมการแพทย์ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะครับ
0: ไปดูไปช่วยเหลือการ
1: เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยสุขภาพประชาชนเขตสุขภาพลงพื้นที่อำเภอปากช่องนครราชสีมา
0: แบ่งเป็น3ทีม
1: ครอบคลุมชุมชนพื้นที่ประสบภัยสำรวจความผลกระทบติดตามดูแลพี่น้องประชาชนศูนย์พักพิงนะครับ
0: แล้วก็เตรียมบุคลากรยาเวชภัณฑ์และก็ทรัพยากร
1: ที่จะเป็นดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับ
0: ขอบพระคุณช่วยเหลือกันไป
1: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็เตรียมการทุกภาคส่วนเลยนะ
0: หน่วยงานก็ช่วยกันนะ
1: บางกะปิแฮปปี้แลนด์ของจันอ่วมอรไทยชาวบ้านตุนอาหารเนี่ยนะครับบางรายอพยพไปนอนที่สกายวอล์กแล้วนะครับบางกะปิแฮปปี้แลนด์ของจันอ้วม
0: น้ำ
1: ชาวบ้านตุนอาหารไปห้างสรรพสินค้าก็ยังเปิดได้นะแต่ก็ตุนสินค้ากันไม่ใช่น้อย
0: ต้องซื้อเอาไว้
1: ครับ
0: ในบ้านยังไงเดี๋ยวมีเตาแก๊สอยู่บางทีไฟไม่มีนะ
1: บริเวณดังกล่าวยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนบางส่วนทยอยหาซื้อแล้วก็กักตุนอาหารรวมถึงสิ่งของจำเป็นนะครับ
0: เนื่องจากเกรงกังวลว่าจะมีน้ำท่วมยังไม่ลดนะ
1: คงยังไม่ลดนะเกรงว่าหากน้ำท่วมต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได
0: ้ทำให้ไม่มีอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีวิต
1: จึงต้องเตรียมอาหารเอาไว้ล่วงหน้ากันไม่ดีก็แก้ครับ
0: เราเตรียมของเราดีแล้ว
1: ดีแล้วครับ
0: ยังไงก็ต้องเตรียมให้ได้นอกจากมันจำเป็นจริง
1: ๆอาศัยพึ่งพิงหน่วยงานก็ไม่ได้
0: บางทีเขาก็ไม่ไปไม่ถึงนะบางทีเขาก็พยายามช่วยนะ
1: เขื่อนพระราม6ในปักธงแดงเตือนท้ายเขื่อนน้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้น
0: ปักธงแดงแล้วนะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
0: นั่น
1: พี่น้องที่ฟังวสป .711 นะเดี๋ยวตามไปฟังที่จทล .1197
0: หมุนไปทางขวานะ
1: ที่โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9ยังอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ก็เดี๋ยวฟังกันต่อนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9ยังอยู่ด้วยกัน
0: ฟังกัน
1: อชด.กาญจนบุรีจส .1 ยังอยู่ด้วยกันแต่ที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกัน
0: นครเนี่ยนะ
1: ครับผมแล้วก็ที่ปราจีนบุรี ชั่วโมงหน้าฟังเพลงเพราะๆจากอินตาช้างนะจ๊ะชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับไปห่วงใยไปดูแลร
2: ่างกายด้วยโปรมิออยลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของม

0: 691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
0: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ชั่วโมงนี้เรามาพบกันอีกหนึ่งสถานีนั่นคือ
1: จอทล1197จังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับผม
1: ถึงก็เวลาก็มาพบกันเนี่ย
0: แม่ช่วงที่เราเคลื่อนย้ายจากวสป .711 มาจอทลเนี่ยนะนั่งขายโกโก้ไป12กล่องแล้วนะ
1: โกโก้ชู
0: ่คนละ2กล่อง2กล่อง6คนนะแต่ป้ามาคนเดียว6กล่องนะ
1: เฉพาะประมาณเนี่ยนะ
0: ดันทะลึ่งไปส่งเม็ดฟู่ให้แกเสียสิแล้วแกก็จ่ายตังค์ไป1,500ไม่แปลกใจมั้งมั้ยเนี่ยเม็ดฟู่สั่ง2กล่องทำไมจ่ายตั้ง1,500
1: อย่าไปกินนะ
0: อย่าไปกินนะประมาณเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวผมไปบ้านลาดไปเอาเองอะ
1: เม็ดฟู่เนี่ยนะ
0: โอ้ยบ้านลาดเพชรบุรีนะลอยน้ำลงก่อนน้ำลงน้ำลงเมื่อตอนเดือนยี่นะวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนที่โคกตูมนะจ๊ะ
1: โคกตูมลพบุรี
0: ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปที่หน้าวัดประดับ
1: ตำบล
0: บางละจันอำเภอค่ายบางละจัน
1: จังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: จะได้ไปหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ดินฟ้าอากาศนะแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ย3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะ
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะนะ
0: นครสวรรค์อุทัยธานีแล้วก็ชัยนาทเนี่ยนะ
1: เหลือไงระดับน้ำเป็นยังไง
0: จะสูงขึ้นต้องเตรียมการเข้าไว
1: ้เตรียมรับมือเนี่ยนะ
0: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2ระบุว่า
1: หลังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมมา
0: ในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1: โดยมีข้อมูลที่
0: สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ
0: 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขานะครับคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้เนื่องจากว่าพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยนะยังมีภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้เพื่อที่ว่างสำหรับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราว
1: เพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลสู่ลงพื้นที่ตอนล่าง
0: แล้วก็ควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้น
1: แล้วก็จะควบคุม
0: ให้ไม่เกินบวก 18.00 เมตรนะครับ
1: เพื่อป้องกันและก็เฝ้าระวังครอบคลุม3จังหวัด
0: นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
1: เนี่ยนะ
0: รอทอกอระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ
1: น่า
0: ไม่เกิน 18.00 เมตรนะ
1: น้ำ
0: กรมชลประทานขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นดังกล่าวรวมถึงผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารยกของขึ้นที่สูง
1: เตรียมป้องกันทรัพย์สินและก็ติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการ
0: อย่างใกล้ชิดโดยกรมชลประทานจะติดตามประมาณปริมาณน้ำและบริหารการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง
1: เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
0: เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุดแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยเขื่อนขุนด่านตอนนี้ปล่อยน้ำเต็มตะเต็มเลย
1: ขุนด่านประการชนเนี่ยนะ
0: ครับมาถึงเขื่อนที่ลพบุรีหน่อยมันก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์เป็นยังไง
0: จะปรับเพิ่มการระบายน้ำสิ้นเดือนนี้นะตอนนี้ยังไม่ปรับไงคุณกิตนาพงศ
1: ์วันนี้มันก็จะสิ้นเดือนแล้วเนี่ย
0: เออ29แล้วเนี่ยพรุ่งนี้อีกวันนึง
1: วันที่1ก็หวยมาอีกแล้ว
0: มาอีกแล้ว
1: น
0: ้ำก็1
1: น้ำมี1อ่ะ
0: น้องน้ำ1แต่งงานซะแล้วสิ
1: น้ำเยอะ
0: เขื่อนคุณกิตนาพงศ์อยู่รอดก็บอกเล่า90มา
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยนะ
0: เตรียมแผนปรับการระบายน้ำเพิ่มในสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะให้กระทบกับประชาชนทายน้ำให้น้อยที่สุด
1: ขณะที่จุดอื่นของลพบุรี
0: ก็เร่งระบายน้ำลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
1: ที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนเนี่ยนะ
0: ทีนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำที่เก็บกักและการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
1: ก็พบว่าน้ำเนี่ยที่กักเก็บเอาไว้เนี่ยในอ่างเนี่ย
0: มีกว่า 891.2 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 100% ก็ 102.27โอ้โหเมื่อวานนี้92อยู่เลยนะ
1: ตอนนี้เท่าไหร่นะ
0: 102.27 มันเกินไปแล้ว
1: แล้วก็กักสูงสุดเท่าไหร่
0: 960ล้านลูกบาศก์เมตร
1: โอ้เกินไปแล้วนี่
0: ขณะที่ยังคงมีน้ำไหลลงอ่างอยู่ตลอดเวลาเฉลี่ยวันละ 52.95 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
1: แล้วก็การระบายสู่ทางด้านท้ายเขื่อนเนี่ย
0: 2.16 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะ
1: อ๋อโดยช่วงนี้
0: ยังไม่มีการระบายน้ำลงสู่ท้ายอ่างนะครับในปริมาณมากเพราะจะไปส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อน
1: เนื่องจากว่าม
0: ันจะไปรวมตัวกับมวลน้ำเหนือที่ไหลมาตามลำน้ำเจ้าพระยาทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นครับ
1: แล้วก็ยังคงเห็นประชาชนลงไปหาปลานะ
0: น้ำมาคนก็หาปลาสิจ๊ะประตูน้ำระบายน้ำนี่ทุกเนี้ยเป็นปกติเหมือนเดิม
1: ระบายได้ตามปกติ
0: เนื่องจากจะมีมวลน้ำไหลมาตามลำน้ำป่าสากจากจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์ก็คาดว่าสถานการณ์ของชลประทานจังที่ท่าหลวง
0: เขาประมาณการไม่ล่วงหน้า7วัน
1: 7วันใช่ไหม
0: จะมีมวลน้ำไหลลงอ่างเพิ่มต่อเนื่องรวมแล้วก็ประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรทางเขื่อนป่าสากชลศรีก็ได้ประชุมร่วมกันกับทางสำนักงานชลประทานที่10
1: แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ที่เขื่อนพระราม6ในการจัดการบริหารน้ำนะครับ
1: ต้องประชุมกัน
0: ต้องขอเตือนนะก็เป็นการเป็นคำเตือนนั่นแหละครับใครจะอยู่ท้ายเขื่อนก็ต้องนะเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนต้องโดนมีผลกระทบทั้งหมดนะเน
1: า
0: ะ
1: เหนือเขื่อนก็เยอะท้ายเขื่อนก็ต้องปล่อยออกมานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำนี่มันตกฝนตก3วันทั้งคืนล้นอยู่แล้ว
0: จริงๆเลยไม่รู้ตกอะไรกันนักหนาเลย
1: อ่ะ
0: ดูเรื่องของสายตาหน่อยสิ
1: สายตาไง
0: ยาย่าบิง
1: ยาย่าบิงเนี่ยบำรุงสายตาและดวงตานะ
0: ครับผม
1: เห็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: กินวันละครั้งเดียวตื่น

0: แบบซอฟเยลนะ
1: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุกหนึ่งราคาเหมือนกับโปรมิกซ์ออยล์
0: โปรมิกซ์ออยล์เด้ราคาเดียวกัน
1: ที่ดูแลเรื่องไตนี่แหละ
0: ตับไตเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: ไตสำคัญเนาะระวังให้ดีนะมันขับของเสียออกจากร่างกายไปกินเค็มเยอะมันจะทำงานหนัก
0: มัน
1: จะไตวายไม่รู้ตัว
0: ต้องระวังด้วย
1: มันยังแหมจะนอนอยู่แล้วยังจะกินอีกแล้วก็แหมไม่บรรยะบรรยังเรื่องความเค็มเนี่ยเดี๋ยวก็รีบร้อยถ้ามันหิวมากๆนี่เอาพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเชียร์ตัวเองอีกโกโก้ไง
0: โกโก้ชู
1: ของลุงช้างเนี่ย
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: เลี่ยมเละเลไลเลยแหละ
0: ไก่ก็น้ำร้อนนะ
1: เออ
0: เยี่ยมเลย
1: ยิ่งร้อนยิ่งอร่อยแล้วร้อนๆนี่มันท้องมันอิ่มมันก็ไม่หิวหิวไม่หิวก็หลับดีสิใช่ไหมล่ะ
0: โกโก้ชูนะ
1: กล่องเดียว300นะซื้อ2กล่อง500บาท
0: 2กล่อง500
1: 2กล่องก็ได้ตั้ง30แก้วกินคืนละแก้วก็ได้เดือนนึงแต่ลุงช้างกินไม่ถึง
0: เป็นไงอ่ะ
1: 10วัตต์เท่านั้นเองเล่นวันละ3แก้วเดี๋ยวทุกวันเนี้ย
0: ขยันกินเนี่ย
1: มันอร่อยอ่ะ
0: ซื้อถูกกับเขาอ่ะ
1: มันไม่ใช่อร่อยธรรมดานะคุณอย่าพูดดิ
0: อร่อยอร่อยเด
1: ้อ มันอร่อยเลิศประเสริฐสีนะ
0: โกโก้ชูนะ
1: ใครกินกาแฟผสมกับกาแฟก็ได
0: ้ได้ดิอยู่บ้านผมผสมกาแฟอยู่แล้วที่ให้ไปนะกาแฟแล้วก็กาแฟของเราอ่ะนะแล้วก็โกโก้ชูเดดาใส่เข้าไปโกโก้ชู
1: ครับวิทยุมีเลยเหลืออีก8เครื่องนะ
0: วิทยุทานเตอร์
1: เหลืออีก8เครื่องสั่งซะแต่หมดแล้วก็คงอีกนานกว่าจะสั่งกันทีเนี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: เป็นเครื่องละ600อ่ะนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสัก2กระปุก600เหลือวิทยุ500
1: ก็พี่หมูอยู่สตูเนี่ยสั่งซื้อเมื่อวานเนี่ย
0: สั่งอะไรมาบ้างอ่ะนะ
1: สั่งไทยทิพย์โอสถ2กระปุกแล้วก็วิทยุเครื่องนึงวิทยุคิดแค่500ก็พอแล้วครับ
0: ก็ประหยัดลงไปอีกก็ได้
1: ใช่
0: สั่งซื้อสินค้าในรายการกัน
1: ขอบคุณเจ้าภาพนะฮะที่โทรหาลิเกแหมวันเดียวกันก็ไม่รู้เนี่ย
0: โอ้เลขชาติรักเนี่ยนะ
1: เดี๋ยวที
0: ่
1: เดี๋ยวให้สอนรามไปแทนแล้วกันนะที่เราติดแล้วเนี่ย
0: สอนรามได้พอเทศได้เนี่ยนะ
1: เดี๋ยวให้เขาไปแทนเราติดแล้วนะ13อ่ะ
0: 13เมษายนนู่นวัดบางกวยท่าวงลพบุรีไปชมกัน
1: วัดรัมพารามนะ
0: ไปดูกัน
1: ที่มีตัวหมูกาไก่เลยตั้งแต่ประตูวัดเข้าไปเขาเป็นนักสัตว์ใช่ไหมนักสัตว
0: ์นับพศเข้าไปเลย
1: นับเดินนับไปเลยชวดเป็นหมูฉลูเป็นห่านฐานเป็นเงาะถอกอีกเก้งมะเร็งเป็นอะไรมาพวกเนี้ย
0: โอ้ยนี่มันของเขมรแล้ว
1: อ้าวเหรอโถรามคำแหงมุ่งหน้าศรีนครินทร์ยังอ่วมอยู่นะแม่นะ
0: เป็นยังไงชาวบ้านเนี่ย
1: แห่รถออกไปจอดบนสะพานหนีน้ำท่วมมาสิ
0: ยังไงจอดไว้ก่อนนะ
1: ครับ
0: หนีน้ำ
1: รถไฟฟ้าเนี่ยตอนนอนไปจะเป็นขยะเลยทีเนี้ย
0: โอ้ต่อไปเนี่ยกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมรถเสียหายหลายคันเนี่ย
1: ครับ
0: เยอะเลย
1: ต้องหันกลับมาขับรถสันดาปกันเหมือนเดิมแล้วนะ
0: ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนะ
1: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณถนนรามคำแหง
0: มุ่งหน้าถนนศรีนครินทร์
1: เพราะว่าหลายจุดมีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรของพี่น้องประชาชนยานพาหนะบริเวณข้ามแยกรามคำแหงมุ่งหน้าถนนศรีนครินทร
0: ์ประชาชนจำนวนมากต้องนำรถยนต์รถจักรยานยนต
1: ์รวมถึงรถยกและก็รถสไลด์ขึ้นมาจอดไว้บนสะพาน
0: ก่อนจะเดินเท้าลงสะพานเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ต้องกลัวรถหายแล้วก็ไปฝากไว้บนสะพานดูทางด่วนไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าหากนำรถลุยน้ำจะได้ความเสียหาย
0: นั่นสิ
1: ก็
0: ลุยน้ำนี
1: ่ผมว่าตอนนี้ไม่มีจังหวัดไหนไม่เหลือแล้วนะโดนหมดนะ
0: ท่วมถึงหลังคาเนี่ย
1: นี่ก็บ้านเรานี่ก็หลุมข้าวเนี่ยนะบ้านมีเนี่ยนะโคกสำโรงเนี่ยนะ
0: น้ำก็มีนะ
1: ครับ
0: น้ำท่วมนี่แหละ
1: แต่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้นครนายกก็น่าเป็นห่วงครับ
0: จังหวัดนครนายกก็น้ำเยอะเนี่ย
1: ว่ากันว่าเนี่ยเมืองนครนายกไม่เคยน้ำท่วมจะโดนท่วมแล้วนะปราจีนบุรีเนี่ยนะ
0: น่าน
1: พี่น้องที่ปทุมธานีหวั่นจะซ้ำรอยปี54เพราะว่าคลองระพีพัดทะลักถนนละ
0: อ้าว
1: เล็งวางบิ๊กแบ็ก300ใบเลยนะครับ
0: อ้าวท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ย
1: ใครมั้ยพี่แจ๊ดเหรอพี่แจ๊ดเหรอ
0: แจ๊ดบิ๊กแจ๊ดเนี่ย
1: ที่บริเวณประตูน้ำปากคลองส่งน้ำ5ซ้ายหมู่16ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงปทุมธานีท่านวสินวงนาคนายกอบตคลอง5นี่เป็นอะไรกับนักร้องเราที่เคยเป็นนายกอ่ะ
0: อ๋อนักร้องเนี่ยนะ
1: ฝึกอีกแล้วนะเรา
0: เอกพจน์นะ
1: เอกพจน์อ่ะ
0: อันนี
1: ้ตอนนี้เขาตอนนี้ก็

0: สึกว่าจะกำลังสอบสวนเรื่องคดีทุจริตอะไรอยู่นะ
1: อันนี้อัศวินวงนาคเนี่ยนะ
0: คงเป็นญาติกันแหละนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันตระภัยแล้วก็นำบิ๊กแบ็กมาวางแนวกั้นน้ำบริเวณช่องคลอง5ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ครับ
1: ก็วางเอาไว้เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเนี่ย
0: เป็นการก่อสร้างทำให้น้ำจากคลองระพีพัฒน์ทะลักเข้าท่วมจนชาวบ้านตำบลคลอง5วันว่า
1: น้ำจะไหลซ้ำรอยเหมือนปี54นะ
0: ท่านนายกบอกว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดคันดินพังในอุทกภัยปี54
1: ส่งผลกระทบต่อน้ำท่วมมาดิ
0: ในพื้นที่คลองหลวงอบต.คลอง5จึงรีบนำถุงบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวกั้นป้องกันจำนวน300ใบ
1: เพื่อรองรับการระบายน้ำจากกรมชลประทานเนี่ย
0: ก็อย่าชะบ้าคุณยังมีความกังวลกันอยู่นะ
1: เนื่องจากว่าเป็นไงแม่น้ำจากป่าสักเนี่ย
0: เขาผันน้ำจากป่าสักอะ
1: ออกมา
0: ระบายน้ำยังไม่มีความชัดเจนนักแต่เขาจะระบายสิ้นเดือนแล้วนายก
1: เขาก็ต้องระบายวันนี้ก็เริ่มระบาย
0: แล้ววันนี้ก็เริ่มแล้ว
1: เตรียมการ
0: เตรียมกันให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้างเนี่ยนะ
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมูน
0: ี่ที่กังกระจานครับต้องคอยจับตาดูเพราะระดับน้ำวิกฤตแล้วนะครับ
1: เยอะไหมแล้วนะ
0: 95.57% ของความจุครับ
1: โอ้
0: จับตามองเขื่อนแก่งกระจานนะ
1: จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะ
0: ก็เมืองเพชรบุรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ริมแม่น้ำเพชรบุรีเตือน5อำเภอเฝ้าระวังกันด้วย
1: เพชรบุรี
0: นะครับบริเวณสันเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีทางผู้ว่าเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าป้องกันภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยทั้งชนรปฐมชนรปทานเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานครับ
1: ที่
0: หลังจากมี SMS แจ้งเตือนตุ้งๆ
1: อ๋อที่เข้ามาทางโทรศัพท์เนี่ยนะ
0: เราได้รับเนี่ย
1: พื้นที่กลุ่มเสียงเนี่ยนะ
0: ทันได้อ่านเลยดับซะแล้ว
1: หายไปแล้ว
0: พื้นที่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดประมาระวังนะประมา
1: อำเภอบ้านแหลมเนี่ยนะ
0: บ้านเมืองเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมไม่ระวังกันเข้าไว้นะครับ
1: ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
0: เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
1: มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่678.564ล้านลูกบาศก์เมตร
1: คิดเป็น
0: 95.57%ก็ยังอยู่ระดับวิกฤตนะ
1: ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: แล้วก็ได้อย่าได้ตื่นตระหนกตกกระจาย
1: เขาไม่ตกกระจายได้ยังไง
0: ค่อยๆเตรียมไว้ค่อยๆเนี่ยอย่างร้อยเนี่ยมีเลยคือหนึ่งก็คือไฟฉายเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องตัดไฟแน
1: ่
0: โทรศัพท์ชาร์จแบตให้เต็
1: ม
0: power bank ชาร์จแบตให้เต็ม
1: มีเทียนไขบ้างนะ
0: เทียนไขไฟฉายเทียนไขวิทยุ
1: เอาไว
0: ้ฟังข่าวใช่ไหมล่ะ
1: เราก็รายงานอยู่ตลอดเนี่ย
0: ครับเอาไว้เตรียมการไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเร็วไปเร็วหรือจะมาเร็วไปช้าเดือดร้อนกันทั่วล่าทุกจังหวัดโดนหมดแล้วก็ขอบคุณกู้ภัยจากจังหวัดสุโขทัยนะครับยกขบวนลงมากรุงเทพเลย
1: มาช่วยการ
0: มาช่วยคนในกรุงเทพช่วยเสร็จแล้วก็รีบกลับนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: น้ำเหนือมาอีกแล้วครับ
1: น้ำเหนือก็มา
0: โอ้โหไทยก็จะอ่วมอรไทยหรือเปล่า
1: โอ้กูภัยของเรานี่ช่วยเหลือคนได้ตลอดนะ
0: ครับเพราะตอนเนี้ยถนนสายกำแพงเพชรนครสวรรค์เนี่ยข้ามถนนแล้วน้ำอ่ะ
1: น้ำมันเยอะนะ
0: ครับจากตากนี่ก็ลอยละลอยละลิ้วไปแล้วตากมาแม่สอดอะไรเงี้ยนะนะครับ
1: เอาช่วยคนไทยไว้ก่อนนะกูภัยไม่ต้องไปเขมรนะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปช่วยไปเลย
0: ช่วยไทยกับลาวพอแล้ว
1: เขายิ่งตำหนิว่าไม่ไปช่วยเขาบ้าง
0: อยุธยานี่7อำเภออย่างหนักๆเลยนะชาวบ้านรอบเกาะเมืองโดนหนักในตัวเมืองนะ
1: สัปดาห์เดียวน้ำขึ้นพวดเท่าไหร่อะ
0: 2เมตรน่ะ
1: โอ้ขยันขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ร้านเฮียแดงผมเป็นไงมั้งไม่รู้เนี
1: ่
0: ย
1: เฮียแดงไหนอ่ะ
0: ตลาดตะพมไง
1: โอ้อยู่ในนั้นไงน่ะ
0: ร้านดีอย่างเงี้ยนะร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัย
1: อุทัยเนี่ยนะ
0: ช่วยโอสถตลาดวังน้อยเป็นยังไงบ้างเล่าหมอช่วย
1: น้ำจะท่วมไหมเล่าน่ะ
0: เออร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจะดีเป็นยังไงไม่น้ำท่าจีนไปถึงไหมเล่า
1: เป็นห่วงกัน
0: นี่รายงานจากพระนครศรีอยุธยาล่าสุดสถานการณ์เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วล่ะ
1: โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำ
0: ลำคลองหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่1,950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ประกอบกับฝนตกลงไปอย่างต่อเนื่อง
0: ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้น
1: จนถนนภายในชุมชนหลายแห่งเนี่ย
0: เริ่มถูกน้ำท่วมบางจุดเนี่ยถูกตัดขาดเลยนะ
1: ถนนขาดจาก ถนนเลยเนี่ยนะ
0: ครับผมเจ็ดอำเภอประกอบด้วยเสนา
1: อำเภอผักไห่อำเภอบางบาน
0: อำเภอบางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: อำเภอบางปีนอำเภอบางปะหัน
0: รวมแล้ว95ตำบลครับ
1: 479หมู่บ้าน
0: 20ชุมชนละ 2,173 ครัวเรือน
1: ก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะ
0: จากสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะในพื้นที่อำเภอเสนานี่เสียชีวิตไปแล้ว1ราย
1: มีรายงานบอกเสียชีวิตแล้ว1ราย
0: ผู้สื่อข่าวแล้วก็สอดรู้สอดเห็นไง
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบโดยบริเวณรอบเกาะเมืองพระนคร
0: เนี่ยเป็นนักข่าวนี่ไม่ได้ต้องหาข่าวนะเดี๋ยวนี้พี่ต้องไปหาแล้วชาวบ้านเขาถ่ายรูปส่งมาแล้ว
1: นั่นสิน
0: ักข่าวก็มีหน้าที่วิเคราะห์ข่าวนะ
1: โอนหาข่าวนี่เหนื่อยไม่เหมือนกับอ่านนะ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนผมเคย
0: ไปเล่าให้เขาฟังเลยรถชนหมาตายคนมุงดูกันต้องไม่หมดนะไอความสอดรู้สอดเห็นความเป็นนักข่าวไง
1: อยากจะหาข่าว
0: ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับ
1: เป็นอะไรก็ได้บางทีเขาบอกตายสองศพ
0: เป็นอะไรคนตายแล้วผมเป็นผัวเขาครับเนี่ย
1: คนแหวกให้เข้าไปดูเลย
0: ข้าไปดูอ้าวหมาแม่ลูกอ่อนบัตโ
1: ธอายคนมองมาที่ผมคนเดียวเลยนะ
0: แล้วไอเจ้าพวกมูลนิธิเขาว่าไงนะ
1: ผมก็จะหนีออกแหวกคนออกไปนะ
0: มูลนิธิบอกให้หลบทางไอ้ผัวหมาหน่อย
1: โอ้โหแต่กระนั้นผมเลิกหาข่าวเลยอ่านข่าวก็คุณสบายใจกว่า
0: ตำบลท่าวาสุกีนะครับเป็นชุมชนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว
1: ริมแม่น้ำริมคลองเมือง
0: ก็เป็นคลองที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงนะครับ
1: บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมกันหลายสิบหลังคาเรือน
0: ขณะที่ถนนภายในชุมชนถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถใช้รถสัญจรไปมาได้ตามปกตินะครับ
1: นี่ต้องเดือดร้อนกันนะนะ
0: ครับ
1: ต้องดูแลกัน
0: มีข่าวแว่วๆว่าลุ้นกันตอนนี้นะที่กรุงเทพเนี่ย
1: เป็นไง
0: เอ้ารัฐบาลจะเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 นะคุณพระดอนบอกรับครม.อาจจะเคาะช่วยรถจมน้ำก่อนนะ
1: ช่วยจมน้ำก่อนนะ
0: ครับผม
1: รถจมน้ำเยอะเลยนะ
0: ใช่
1: ไม่รู้ผมว่าเป็นหมื่นแล้วบ้าง
0: แล้วก็เนี่ยไฟช็อตคาป้ายรถเมล์ริมถนนวิภาวดีทหารเดินมาแล
1: ้
0: วเดินมาเห็นเลยเธอมานั่งแล้วก็ล้มตึ้ง
1: อ้าว
0: กู้ชีพทำ CPR ให้แต่ก็ไม่เป็นผลนะ
1: ไฟช็อตไฟรั่วเนี่ย
0: ครับ
1: แหมอันตรายตายเยอะเลยเนี่ย
0: กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตรับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้หญิงถูกไฟช็อตบริเวณป้ายรถเมย์ด้านข้างอนุสาวรีย์แห่งชาติฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตคูคตเนี่ย
1: ปทุมธานีนี่แหละ
0: ครับไปตรวจสอบกันหน่อย
1: ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไง
0: ก็นอนแน่นิ่งหมดสติอยู่บนพื้นเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยช่วยกันทำ CPR ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
1: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิตเ
0: นี่ยและหมอกระสุดยื้อชีวิตเสียชีวิตในเวลาต่อมาชื่อว่า
1: ชื่อว่าอะไรนะ
0: นางสาวพิมพ์วรรณอายุ54ปีครับ
1: เป็นคนลาดสวายเพลามลูกกาจังหวัดปทุมธานีนี
0: ่ครับผม
1: ไฟดอดทอดเสียชีวิตเลย
0: ครับผม
1: น่าสงสารนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองคูคตระบุว่าเดินทางมาจุดเกิดเหตุเพราะว่ามีทหารของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
1: ได้ไปตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
0: ทหารผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า
1: ผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: เดินมานั่งพักที่ป้ายรถเมล์แล้วก็จะถูกกระแสไฟดูดหมดสติ
1: ไม่น่ามานั่ง
0: ทางทหารก็รีบไปตัดไฟแล้วก็โทรศัพท์แจ้ง
1: ขอความช่วยเหลือ
0: เนี่ยทหารเป็นได้หลายอย่างนะ
1: นั่น
0: เป็นช่างไฟก็ได้เห็นไหมล่ะ
1: เป็นได
0: ้ครับ
1: ดูแลปกป้องประเทศไทยได้เนี่ย
0: ดูแลตาอีกต้องโปรมิออยดูแลสายตาต้องยาหญ้าบิงแล้วก็ดีแคร์ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเต้นมันปวดบรรเทาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอเอายามากิน
1: ยากิน
0: แล้วก็กิน
1: มะละกินนกของเรา
0: ได้เลย
1: นั่นสิ
0: ปุกหนึ่งตั้ง60เม็ดนุ่น300บาท
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: ไปซื้อกับตัวแทนก็ได้ซื้อกับผมนี่ต้องซื้อ2กระปุกนะ
1: 2กระปุกก็600
0: ไม่เสียค่าส่งหรอก
1: นั่นสิ
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งเหมือนกับน้ำมันงาดำเลย
1: แถมให้เหมือนกัน
0: กระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมอแก๊ปจะไปตีก๊อปแต่มันไม่ปวดไง
1: รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: กระดูกมันแห้งเอางาดำไปเคลือบกระดูกเนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันก๊อปแก๊ป
1: ไอ้หมวกแก๊ปเนี่ยนะ
0: เพราะว่ามันแห้งเพราะว่ามันเสื่อมมันผุมันพรุน
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องกิน
1: ทางด้านของ
0: ไทย
1: แคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500
1: ไอ้แคลพัดใน2กระปุก500 4กระปุก 1,000
0: แถมให้กระปุกด้วย
1: เขาแถมให้
0: ถ้ามันปวดก็กินคู่กับไทยทิพย์โอสถ
1: ได้เลย
0: ถ้ามันไม่ปวดก็กินคู่กับงาดำ
1: ได้เลย
0: มันไปด้วยกันน่ะนะรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรหาลุงช้าง0812901691 ครับหรือจะเป็นเรื่องของกาแฟอะไรเงี้ย
1: กาแฟเราก็มี2สูตรด้วยกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: กาแฟลิซ่า M หรือจะเป็นกาแฟลิซ่า M โกก็ได้
0: ใช่
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: สดชื่น
1: สดชื่นทั้งวันเนี่ย
0: ทั้งวันเลย
1: รับประทานกัน
0: เดี๋ยวผมอ่านข่าวยังไม่จบเลยแล้วผมจะโทรกลับนะครับ
2: จ้า
0: ครับผม
1: เสียงแจ๋วเชียวนะ
0: ถ้าผมถ้าประแช่มรับทีกันผมจะต้องรับเองหน่อยนึงเพราะประแช่มความสามารถไม่เพียงพอรับทีหลายคนได้นะ
1: ไอ้ที่เขาสามารถมีก็เยอะ
0: เออ
1: จ้าแต่ความสามารถ
0: สุดๆแอบนิดเดียวไม่ก็ว่าแอบปุ๊บผัวจ๋าเลย
1: ความสามารถของเขา
0: คนอะไรทำให้ผัวกลัวได้ว่าจะมีเกียรติใครแล้วนะเนี่ย
1: เอาเรื่องของน้ำเรื่องของไฟเนี่ย
0: เอาเรื่องของเรื่องของไปรษณีย์เขาหน่อย
1: ไปรษณีย์ว่างไง
0: ไปรษณีย์บอกว่าแม่หลายจังหวัดนะตอนนี้ประสบปัญหาฝนตกก็ต้องแจ้งเลยสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่หลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของขนส่งแล้วก็นำจ่ายสิ่งของนะขอแจ้งพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการนำจ่ายล่าช้าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็กรุงเทพและปริมณฑลก็มีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสักสมุทรปราการภาคพื้นที่ภูมิภาคก็มีภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคตะวันตกนะครับเจ้าหน้าที่นำจ่ายจะเร่งนำสิ่งของให้ถึงมือผู้รับโดยเร็วและก็ปลอดภัยที่สุดเมื่อเส้นทางคลี่คลายแล้วขออภัยในความไม่สะดวกมานะที่หนีนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราประกาศชื่อปน.ไปแทบทุกปน.เลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็บอกไป
0: ครับ
1: เพราะบางทีมันก็น้ำท่วมมาลำบาก
0: ใช่หลายๆสถานที่โทรมาเมื่อไรจะได้รับสักทีเราน้ำมันท่วมอย่างฟอร์กัสเนี่ยทางโรงงานส่งมาบอกผมส่งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มันไม่ถึงเพราะว่าน้ำมันท่วมนี่แน
1: ่น้ำมันท่วม
0: การ
1: ขนส่งก็ลำบากกันนะ
0: อีตอนผลิตก็เจอปัญหาเรื่องผึ่งแดดไม่แห้งอีก
1: นั่น
0: ฝนมันตกตลอดอุณหภูมิมันชื้นไงเดี๋ยวคุณภาพมันยังไม่ดีพอผลิตไปแล้วเนี่ยมันก็โอเคนะมาอยู่ตามร้านขายยาสังเกตร้านขายยาเดี๋ยวนี้จะมีติดแอร์บางกรมอนามัยเนี่ยก็บังคับไปติดแอร์เลย
1: ร้านขายยาเนี่ย
0: ครับพี่น้องอยู่แถบแฟลตคลองจันเนี่ยครับเรือไม่พอใช้ประชาชนรอนานเป็นชั่วโมงนะจะเดินทาง
1: ก็ลำบากกันนะ
0: น้ำถุงอกนะครับที่แฟลตคลองจัน
1: หลังคารถเห็นแค่หลังคาร
0: ถเนี่ยโผล่มาแต่หลังคาหมดครับทีเนี้ยวินาศสันตโลแน่นอนนะ
1: อ
0: ีกคนละ 10,000-20,000 ผมว่าไม่พอนะรถแต่ละคันนะผมว่าซ่อมเป็นแสนนะครับ
1: แล้วจะต้องรถยกรถสไลด์ไปอีกนะ
0: ครับ
1: เสียทั้งงานเนี่ย
0: ที่หาดใหญ่ยังซ่อมไม่เสร็จเลยเนี่ยมาปีนี้เอาอีกแล้ว
1: ต่อไปก็รถ12ก็ลำบากนะท่วมด้านรถท่วมน้ำทั้งงานเน
0: ี่ยโอ้คนขายกันแล้วประกันน้ำไม่ท่วมไม่พลิกคว่ำผมไม่เชื่อใครแล้วตอนเนี้ย
1: เป็นไง
0: ซื้อใหม่ป้ายแดงเลยราคาก็ไม่แพงกันเท่าไหร่หรอกใช้เงินดาวถูกกับรถมือสองอีก
1: ครับ
0: รถไฟฟ้าตอนนี้คิดไปนานๆหน่อยนะเพราะไฟฟ้ากับน้ำไม่ถูกกันใช่ไหมล่ะ
1: เดี๋ยวจะช็อตเข้า
0: ครับเอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับ
1: นั่นสิว่ากันไป
0: โคราชก็แจ้งแล้วเนี่ยเขื่อนก็เต็มแล้ว
1: ของน้ำเนี่ยนะ
0: ครับนี่เขาชาร์จรถเก๋งจอดชาร์จไฟไว้เป็นไง
1: รถเก๋งไฟฟ้า
0: เพลิงลุกชนเผาวอดหมดทั้งรถทั้งบ้าน
1: เออ
0: หาขอค่าเยียวยา
1: แล้วเป็นไง
0: ผลตรวจพื้นพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดจุดต้นเพลิงนี่คืออะไร
1: อ้าว
0: ใครจะเป็นคนจ่าย
1: ไม่ทั้งรถไม่ทั้งบ้านเนี่ย
0: ครับ
1: ขอนแก่นนู่นน่ะ
0: นี่ขอนแก่นนี
1: ่
0: นะครับเอาเอกสารไปร้องเรียนเกิดเพลิงไหม้บ้านพักแล้วรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายราคาประเมินก็6 ล้านกว่าบาท
1: โอ้แพงเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ผ่านไป3 เดือนยังไม่ได้รับข้อสรุปชัดเจนในเรื่องของการรับผิดชอบความเสียหาย
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: อ๋อรถตัวเองเสียปลั๊กที่บ้านตัวเองหรือเปล่าม
1: ันแล้วก็ไหม้บ้านไหม้รถนะ
0: ครับใช้มาได้10 เดือนตายแล้วเรียบร้อยครับเอาก็นี่เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าในขณะนี้นะครับ
1: ไฟฟ้านะ
0: ครับ
1: มันก็เป็นได้อะนะ
0: โอ้นั่นสิ
1: รถไฟฟ้า
0: ครับที่ตากที่จังหวัดตากเป็นไงตากหนักนะฮะน้ำท่วมน้ำป่าหลากโรงเย็นในลอยไปกับกระแสน้ำเนี่ยป้องกันภัยส่งอะไรอ่ะคอลบอร์ดแคทเหมือนที่เราได้รับกันเมื่อวานเนี่ย
1: แจ้งเตือน
0: นี่ลอยตรงเด้งตรงเด้งไงโรงเย็นอ่ะนะ
1: มีตะโรงหรือไง
0: ในโรงมีอะไรบ้างไม่รู
1: ้ไม่ห่วงศพเลยโรงหนีศพไปแล้ว
0: ศพเอ้ยไปก่อนนะ
1: เออ
0: ไม่เสียปลั๊กไม่ได้แล้วไฟช็อตตายสะเบลออ่ะถ้าบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้านี
1: ่
0: สร้างความเสียหายกว่า20หลังคาเรือน
1: มีหมู่4หมู่8หมู่9เนี่ยนะ
0: ครับถนนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายขนาดหนักนะ
1: เ
0: บื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ความช่วยเหลือกลุ่มปอบางโดยเฉพาะผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน
1: นี่อันนี้ปัญหา
0: เพราะไฟฟ้ามันดับมันไม่สามารถผลิตออกซิเจนได้
1: แล้วจะทำยังไงเนี่ย
0: สถานการณ์ปัจจุบันน้ำยังทรงตัว
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: บูรณาการกันเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยในพื้นที
1: ่เ
0: ออเวลา 12:12 นคอนบอร์ดแคสแจ้งเตือนจังหวัดตากหลายพื้นที่ฝนตกหนักสะสม
1: ไอ้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลาก
0: น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลแม่ท้อตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองตาก
1: ตำบลพะว
0: อตำบลแม่ละเมาตำบลแม่สอดตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าย
1: กของขึ้นที่สูงไว้หมดนะ
0: เคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มปอบางติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: เนี่ยเขาก็เป็นห่วงกันเนี่ยนะ
0: มีความรุนแรงขนาดน้ำพัดอลงเย็นลอยไปกับน้ำอ่ะ
1: ลงไม่ห่วงศพแล้ว
0: ในพื้นที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะมันลายจริ
1: ง
0: ๆ
1: ลงยังหนี
0: ทำเป็นบางขามเมื่อปีที่ปี54อ่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: องซีเมนต์รูปไม่ใช่เล็กๆเลยนะลอยน้ำน่องแนงน่องแนงน่องแนง
1: ของที่บ้านมี5ลูกหายไปหมดเลย
0: ไม่ไปตามเก็บเลยใช่ไหม
1: หายขายไปเลย
0: ยกมือบายบายไปโชคดีเธอไอ้โอ่งเอ้ย
1: โอ่งลอยน้ำหนีของไปแล้ว
0: อ้าวงานกฐินหน่อยลุงโชเล่
1: เอ้าเชิญร่วม เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะ
0: ครับ
1: จะเป็นกองละร้อยกองละ5,000พันอะไรก็แล้วแต่ออกลงทานติดต่อกับทางวัดในทุกวัดเนี่ยนะวันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่สำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทและนี่ก็วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบล
0: วัดคุณตงใบ
1: วันตำบลและอำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายน วัดตาลันเหนือตำบลตาลันอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: ทั้งหมดทั้งปวงนะครับทุกวัดเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ซื้อไทยทิพย์โอสถกับเราเนี่ยเราก็จะนำไปทำบุญกระปุกละ5บาท
1: กระปุกหนึ่งเราขาย300
0: คืนบริษัทไป295
1: ครับเหลืออีก5บาท
0: นี่ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปานะครับ
1: หลวงขาว3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีนะ
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนเนี่ย
0: เขากำลังน้ำท่วมกันเดือดร้อนชาวบ้านไอ้ขบวนการค้ายาเสพติดก็ยังไม่ยุ่มหยุดเลยนะ
1: มันยังไงกัน
0: อ
1: ่ะ
0: นี่โดนฆ่ามายังไงไม่รู้โดนตำรวจจับได้ยึดยาไอ้ซุกปุ๋ยขี้ไก่ครึ่งตันน่ะ
1: ลำเลียงส่งภาคใต
0: ้มูลค่านี่เป็นพันล้านเลยนะ
1: นี่ขนยาไอยาบ้าไง
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
1: สกัดจับขบวนการค้ายาข้ามชาติ
0: ยึดยาไอล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันครับ
1: คนขับว่ายังไง
0: สารภาพเตรียมไปส่งพักที่นนทบุรีแล้วก็ส่งต่อไปยังภาคใต้ปลายทางหาส่งไปภาคใต้คาดว่ามูลค่านี่มันต้องขึ้นไปอีกประมาณพันล้านเนี่ย
1: เป็นพันล้านบาทเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากอำนาจเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวดิ
1: อำนาจเจริญเนี่ยนะ
0: ครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญจ
1: ับ กลุ่ม
0: จับกลุ่มในก้องฟ้า
1: ในก้องฟ้าบุญสิริเนี่ย
0: เป็นคนจังหวัดชัยภูมิพร้อมตรวจยึดของกลางยาไอได้500กิโลกรัม
1: รถบรรทุก1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง
0: ปุ๋ยขี้ไก่เป็นพยานด้วยเปล่าเนี่ยซึ่งจับกลุ่มได้บริเวณริมถนนชยางกูลก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่10ตำบลโนนหมากแท่ง
1: อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: ตั้งแต่ตอนเที่ยงวันของเมื่อวานก่อนนั่นแหละครับ
1: การจับกุมคำนี้สืบเนื่องมาจาก
0: เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่าได้มีราษฎรชาวลาวติดต่อว่าจ้
1: าง
0: ให้สายลับผ่านมาทางไลน์โดยผู้ติดต่อใช้ชื่อว่าสิงโตว่าจ้างให้สายลับเนี่ยลำเลียงยาเสพติดจากเขตพื้นที่แนวชายแดน
1: ไปส่งให้กับลูกค้า
0: ในพื้นที่ตอนในโดยให้สายลับเนี่ย
1: ทำหน้าที่
0: เป็นคนขับรถสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้
1: อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็วางแผนร่วมกับสายลับ
0: อำพรางตัวไปกับสายลับในการขับรถไปสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติด
1: จนกระทั่งชาวลาวเนี่ย
0: ไปแจ้งสายลับไปขับรถมารอในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
1: แล้วก็ให้สายลับเนี่ยขับรถนำสำรวจเส้นทาง
0: จากมุกดาหารผ่านเลิงนกทายโสธรผ่านอำนาจเจริญ
1: เข้าไปยังจุดหมายปลายทางที่จังหวัดนนทบุรี
0: พอถึงในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่ทราบแน่ชัดว่าม
1: ีการใช้รถบรรทุก10ล้อ
0: ในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดก็สกัดจับรถบรรทุก10ล้อคันดังกล่าว
1: ขอตรวจค้นจับกุมหน่อยครับ
0: ก็จับกุมนายก้องฟ้าบุญสิริพร้อมด้วยของกลาง
1: ยาไอ500กิโลกรัม
0: เบื้องต้นผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวลาวเป็นจำนวนเงิน
1: 300,000 บาท
0: เพื่อการขนยาไปส่งต่อในพื้นที่นนทบุรี
1: แล้วก็จะมีการจำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวเนี่ยนะ
0: จะลงไปภาคใต้ต่อนึงแล้วก็ส่งไปต่างประเทศ
1: มูลค่าที่จะส่งเนี่ย
0: ก็ได้เบื้องต้นเนี่ย120ล้าน
1: แต่ถ้าไปส่งมูลค่าต่างประเทศเนี่ย
0: พันล้านเลยครับ
1: เป็นพันล้านบาทเนี่ย
0: ครับ
1: ยาไอเนี่ย
0: ยาไอนะเป็นไง
1: จับได้เยอะ
0: ไอ้ข้างบ้านผมว่าขายไอไม่เห็นตำรวจมันจับเลยนะ
1: ทำไมอะนะตำรวจไม่รู้อ่ะมั้ง
0: รู้
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ไอแปลว่าน้ำแข็งมันขายน้ำแข็งไง
1: อ๋อขายน้ำแข็ง
0: เออ
1: ไม่ใช่ยาไอนี่
0: ใช่
1: โอ้
0: ที่เดี๋ยวข่าวนี้นี่บางบ่อส่งข่าวมาเนี่ย
1: บ ว่าไงอ่ะนะ
0: ที่ครั้งของด่านบางบ่อนี่ฟังเราอยู่ตอนเนี้ยนะเดือดร้อนหนักเพราะว่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อระบายแก้น้ำท่วมซ้ำซากไม่
1: ม
0: ีนะครับ
1: น้ำท่วม
0: นะครับ
1: ไม่มีเครื่องสูบน้ำ
0: ไม่มีเครื่องสูบน้ำ
1: สูบแล้วจะไปทิ้งไหน
0: นั่นน่ะสิเน
1: า
0: ะ
1: ท่วมกันทั่วเนี่ย
0: สถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบ่อและคลองด่านว่า
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำระบายไม่ทัน
1: เนื่องจากในบางจุดเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีเครื่องมือระบายหรือว่าระบบสูบน้ำมีไม่เพียงพอ
1: ในการระบายน้ำออกจากพื้นที่เนี่ยนะ
0: ผมเดือดร้อนครับเจ้านาย
1: น้ำท่วมขังอย่างงี้เน่าอ่ะนะ
0: เน่าสิ
1: เป็นเดินผ่านไม่ระติดเปื่อยนะ
0: ข
1: าเป
0: ื
1: ่อยอยู่กันนะ
0: ใครท้าเป็นผมเป็นแผลอย่าไปลุยน้ำนะ
1: เดี๋ยวไปเจอโรคฉี่หนูยุ่งอย่าง
0: นะฉี่นายกไม่เป็นไร
1: ฉี่หนูอ่ะ
0: เห็นใจนะพี่น้องบางบ่อนะครับ
1: ก็ทั่วประเทศที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เป็นห่วงกัน
0: กวางป่าเขาใหญ่
1: เป็นไง
0: ถูกน้ำป่าซัดลอยกลางกระแสน้ำเจ้าหน้าที่พยายามช่วยแต่ก็ต้านไม่ไหวนะ
1: กวาง
0: ลอยน้ำมานะครับเมื่อวานตอนเย็นนะเกิดเหตุระทึกในพื้นที่บ้านท่ามะปรางเส้นทางกลับบ้านคลองเพน
1: ตำบล
0: หมูสี
1: อำเภอปากช่อง
0: นครราชสีมา
1: โคราชเนี่ยนะ
0: มีคนก็บันทึกภาพกวางป่าจากเขาใหญ่
1: ถูกกระแสน้ำพัดตกลงไปในลำน้ำ
0: ก็จะถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดลอยไปตามเส้นทางน้ำนะครับ
1: มันก็ลำบากมันก็เน
0: า
1: ะ
0: โดยน้องแหม่มบ้านคลองเดือเป็นผู้บันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได
1: ้เอ๋ยให้เห็นภาพ
0: กวางป่าตัวหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายพยายามจะเอาชีวิตรอด
1: ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแล้วก็รุนแรงเนี่ย
0: ก็พยายามว่ายนะดิ้นรนทุรนทุรายไปตามเกาะนู่นเกาะนี่ตามภาษาของน้องกวางครับนั่นแหละ
1: แล้วก็กระแสน้ำก็พัดล่างไปไหลไปตามน้ำตามเส้นทางอย่างต่อเนื่อง
0: คนก็ไม่ได้ใจดำก็พยายามจะไปช่วยเหลือน้องกวางแหละ
1: ไปช่วยมันก็ลำบาก
0: แต่กระแสน้ำมันเชี่ยวขนาดนั้นเน
1: ี่
0: ย
1: น้ำมาไหลแรงด้วย
0: ก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าน้องกวางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวไม่รู้จะว่ากันยังไง
0: พัดลอยไปเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะรอดไม่รอดขอให้น้องเขารอดเถอะ
1: นั่นสิ
0: เวลาหมดแล้วลุง
1: ลำลาแล้วนะ
0: แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอยู่แถวหน้าวัดประดับก็คอยพบกับพี่ปิดาเขานะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะพรุ่งนี้ไปแน่นะ
0: ขอบคุณมากครับแหมเผื่อแป๊บเดียวไป10 20กล่องเลยเน
1: า
0: ะไอ้โกโก้เนี่ยขายดี
1: โกโก้ชูนะสั่งซื้อกันได้เลย
0: กล่องที่2ยังไม่หมดเลยฉันกลัวมันจะหมดแล้วฉันสั่งซื้ออีกแล้วมันอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: ดีแล้วล่ะเค้าเรียกเตรียมการไว
0: ้ใช่พอดื่มแล้วมันนึกว่าจะเบาหวานขึ้นเห็นมันหวานไงมันไม่ใช่น้ำตาลมันสุกโลด
1: เราไม่ได้มีน้ำตาลใส่นะ
0: วิทยุเหลืออีก8เครื่องนะจ๊ะแม
1: ่สั่งซื้อกันได้นะ
0: 0812901691โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-0211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมาอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตราย
11: ปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

0: สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ด่วนคือคอยอยู่ทุกยามสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลูกดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มา0817796319นะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมติดภารกิจที่วัดนะครับก็ไม่ได้มาจัดรายการวันนี้มาครับพรุ่งนี้ก็งานศพอีกโอ้โหทำไมมันเยอะแยะเหลือเกินเนาะงานศพเนี่ยเนาะก็คงจะไม่ได้มาทำหน้าที่นะครับพรุ่งนี้เพราะต้องไปเป็นพิธีกรอะไรให้กับเจ้าภาพอีกถูกภาคบังคับนะขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับไทยทิพย์บทสดโดยลุงช้างขอบคุณมารวยทีวีโดยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือเมื่อกี้น้องทองหล่อก็ขอเพลงมาอาทิตย์อุทัยลำลึกนะสุรพลและรักเหนือขอบฟ้าชูศรีทองแย้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าลุงดอน
0: ครับผม
1: เสียงยังไงไม่สบายหรือไงลุงดอน
0: ผมเหรอไม่เป็นไรผมแข็งแรงครับครับแต่ว่าถูกน่าจะถูกแม่บ้านด่าเมื่อเช้าก็เลย
1: ครับ
0: เสียงไม่ค่อยดีครับครับนี่มันเป็นอย่างนี้แหละนะอย่าไปเถียงเขาเถียงไม่ได้นะเมียน่ะเถียงปั๊บได้เรื่องเลยใช่
1: เม
0: ื่
1: อเ
0: ช้
1: าหนูโทรหาคุณแม่สองวันเลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรสบายปะ
0: ก็เมื่อวานก็ยังฟังอยู่นะยังคุยทางไลน์กับผมอยู่นะครับ
1: แล้วก็เหมือนไม่มีคนรับสายแต่ว่าคิดว่าแกไม่สบายเป็นอะไรไง
0: เดี๋ยวผมจะโทรเห็นเมื่อวานยังนั่นอยู่บอกผมเปิดเทปยังยายฟังอยู่ตอนเช้านะครับครับ
1: เนี่ยเมื่อวานหนูก็โทรก็มาหนูก็โทรก็เงียบเฉยเลย
0: ครับน่าจะเป็นโทรศัพท์วางนะน่าจะไม่ใช่มือถือแล้วล่ะ
1: แล
0: ้
1: วก็เดินไปไหนก็ไม่รู
0: ้ใช่ไหมใช่ครับ
1: จ้าวันนี้หนูจะฟังเพลงถอนศักดิ์สองแสนจ้าลุงเด
0: ิมเพลงใครนะ
1: ถอนศักดิ์สองแสนจ้า
0: ถอนศักดิ์สองแสน
1: ชื่อเพลงรักไม่ลืมแล้วก็อีกเพลงนึงสวยเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: จ้า
0: แน่ใจ
1: ไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูแล้วชื่อเพลงเขา
0: ลักไม่ลืมพรศักดิ์แล้วรักไม่ลืมใช่ไหม
1: จ้ารักไม่ลืมแล้วก็สวยเหมือนเดิม
0: อ้าวสวยเหมือนเดิม
1: หนูก็ขอส่งมอบยกขึ้นเลยทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้ลุงเดินด้วยจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับอ่ะขอบคุณครับพี่ประชุมเข้ารายการแล้วฟังเพลงกันก่อนครับคุณยายล้อมครับสาวสวยร้านนพรัตน์ขอเพลงไว้นะฮะสุภาพเมืองสุพรรณและขวัญจิตศรีประจันครับเรียมจ๋าและเรียมสารภาพมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริงทำไมต้องรับประทานยาย่าบริงล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริงช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริงผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริงนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับเรียมสารภาพครับเสียงร้องของสุภาพเมืองสุพรรณและเรียมจ๋า ของสุภาพเมืองสุพรรณเรียมสารภาพในขวัญจิตศรีประจันนะครับคุณยายล้อมลานนพรัตน์เป็นผู้ขอมาอย่าลืมผลิตภัณฑ์ยาย่าบลิงนะครับของลุงช้า

ถ้าท่านใดเป็นเบาหวานเป็นความดันสูงมีไขมันในเลือดเยอะเป็นโรคภูมิแพ้ซื้อมารับประทานเลยดีมากๆนะครับปรับความสมดุลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมีอย.นะครับเป็นอาหารเสริมก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านลพบุรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสักแก้วครับที่จอดรถสะดวกสบายร้านขายยาภายในบขส.สักแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายอำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านนะครับขึ้นไปทางตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่วกมาทางสิงห์บุรีก็ร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติสระบุรีร้านสุกิจเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีครับใกล้ตรงไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันถ้าขี้เกียจไปนะยกโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ081-290-1690 ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับน้องทองหล่อครับขอเพลงไว้สุรพลสมบัติเจริญอาทิตย์อุทัยลำลึกและรักเหนือขอบฟ้าเสียงร้องของชูศรีทองแย้มมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081 290 1691
1: 081 290 1691
0: 081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับน้องทองหล่อเป็นผู้ขอมาครับอาทิตย์อุทัยลำลึกสุรพลสมบัติเจริญและรักเหนือขอบฟ้าเสียงร้องของชูศรีทองแย้มนะครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยอย่าลืมใส่เลื่อมจอยนะครับทานอาหารเข้าไปไม่ขับไม่ถ่ายนึกถึงใส่เลื่อมจอยโปรมิกออยดูแลไตฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับมะระขี้นกสกัดเย็นก็บำรุงร่างกายนะครับมีอย.นะครับอยากได้ก็ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านตามที่ลุงดอนโฆษณาหรือโทรศัพท์หาลุงช้าง0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับพี่ประชุมครับขอพรศักดิ์ส่องแสงไว้รักไม่ลืมและสวยเหมือนเดิมนะครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านคุณยายใจดีป้าอ่อนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองรอสี่สาวหนองเขพี่หนุ่มช่องสาริกายกคลื่นไปเลยครับ

0: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับรักไม่ลืมแล้วก็สวยเหมือนเดิมเสียงร้องของพรศักดิ์ส่องแสงนักร้องไอ้หนุ่มแขนลายนายมังกรเสียชีวิตไปแล้วครับจากความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยเนี่ยระวังระวังข้าพี่ประชุมเป็นผู้ขอมานะเอาอย่าลืมมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือฟื้นฟูดินรักษาดินนะครับดินไม่ดีนะมันเนื่องจากมันใช้งานมาเยอะเนาะแล้วก็ยังไม่ดูแลดินด้วยบางทีใส่แต่ปลูกแต่พืชผักในดินแข็งกันไปหมดนะไม่มีสารอาหารฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเอาเวลาก็ไล่มาครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งพี่คุณยายเพชรสาวสวยหนองเขขอสุรพลสมบัติเจริญให้ผมจัดให้ผมจัดให้เลยสองเพลงพี่ยังไม่แก่หรอกน้องและยิ้มเห็นแก้มมอบไปกับพี่อมพรคุณยายจิ๋มยายเพชรยายอ่อนนี่นะน้องทองหล่อด้วยแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมีความสุขมากๆในการฟังเพลงเซิร์นแซบคราว
4: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลายเ

0: ดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสดเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออ
3: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
4: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
4: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
4: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย
3: 081-290-1691 081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสี
10: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลาง และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2000
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911913และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ตี5ถึง7โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะแหมกำลังจะเข้ารายการอยู่ๆก็ไอซะอย่างนั้นค่ะคุณผู้ฟังเออเนี่ยดูสิพอจะเอ่ยปากพูดเอากลายเป็นไอซะเฉยเลยคลอกคลอกแครกช่วงนี้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะคะอืมเขาบอกว่าอาการแบบเหมือนกับพวกเส้นเสียงอักเสบนะคะสงสัยจะพูดมากพูดมากบ่นดอดมากหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเส้นเสียงอักเสบเลยทีเดียวนะคะอืมรายการของเราแอนข่าวเช้านะคะทุกวันค่ะตี5ถึง7โมงคลื่น711แล้วก็855 711ก็ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี855ก็ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจข่าวทั่วๆไปจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะคมชัดลึกใดๆเนาะอ่ะแล้วก็สำหรับวันนี้วันที่30แล้วนะคะวันพุธที่30กันยายนวันนี้โปรโมชั่นของเดือนกันยายนก็เดือนก็วันสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครชอบก็แจ้งแอนได้เลยนะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันได้ค่ะยอดสั่งซื้อถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID และแถมคอลลาเจนเปปไทด์นะคะโปรโมชั่นที่3ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองนะคะก็วันนี้วันสุดท้ายเนาะถ้าใครชอบโปรนี้ก็แจ้งวันนี้เลยถ้าเป็นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นโปรใหม่แล้วจะย้อนกลับมาไม่ได้นะคะอันนี้ก็กติกาของเราก็เดิมๆนะคะมีอายุ1เดือนนะแต่ละโปรโมชั่นนะคะแล้วก็จะย้อนกลับมาไม่ได้เพราะว่าเราจะสรุปปิดจ๊อบปิดยอดนะคะให้กับทางบริษัทให้เรียบร้อยนะคะภายในเช้าวันพรุ่งนี้เนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนโปรโมชั่นเนี่ยรีบแจ้งเลยนะคะ0819474708 0819474708ค่ะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4 กล่องนะคะขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1เป็น11คือทุกๆ10กล่องจะแถม1กล่อง10แถม1 20แถม2 30แถม3ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าซื้อถ้าซื้อในราคาพิเศษก็คือ1ลัง1ลังเนี่ยจะมี60กล่องนะคะลังละ 8,000 บาทมี60กล่องส่งฟรีแบบ EMS ด้วยถ้าหารออกมาแล้วก็จะเหลือแค่กล่องละ133บาทนะคะแล้วก็ส่งฟรีด้วยไงแต่ว่าปกติแล้วมีค่าส่งทั้งหมดนะคะแต่ถ้าซื้อ1ลังส่งฟรีแบบ EMS นะคะก็สอบถามได้ขอย้ำนะคะว่ามีค่าส่งทั้งหมดค่ะจะส่งฟรีเมื่อซื้อตรงตามโปรโมชั่นเท่านั้นนะคะซื้อตรงตามโปรโมชั่นจะส่งฟรีแล้วก็อาจจะมีของแถมนะคะบางโปรเนาะอ่ะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะเสียงเวลาเข้ารายการแรกๆก็จะมีแหบๆนิดนึงตอนนี้ดันแหบๆสั่นๆยังไงก็ไม่รู้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะแม้วอร์มเสียงอย่างดีพอจะเอ่ยปากเท่านั้นแหละดันไอซะก่อนเสียหายเลยนะคะเสียงแหบนิดนึงต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ก็ยังคงชัดเจนอยู่ละมั้งเนาะนะอ่านข่าวก็ต้องให้ชัดเจนแต่ข่าวช่วงนี้นะคะเปิดหน้าจอมาก็มีแต่สถานการณ์น้ำทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เนาะเห็นแล้วก็ใจคอห่อเหี่ยวนะคะก็ไหนว่าจะจบลงนึกว่าวันที่27แล้ว28แล้วนี่29 30แล้วยังไม่คลี่คลายเลยนะคะไอ้ตอนท่วมก็ท่วมหวบหวบไอ้ตอนลดทีละเซน2เซน5เซน10เซนอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วคือ
ยังไม่ทันไรเลยนะคะก็ได้ยินเสียงเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะเตือนมาใหม่อีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะกรมอุตุบอกหัวจะปวดนะคะแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวอีกแล้วค่ะใจคอทำด้วยอะไรนะคะก็หลังจากที่คือก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนเขาก็วิจารณ์การใช้คำเตือนภาษาในการออกประกาศเตือนภัยของกรมอุตุว่าค่อนข้างเป็นทางการขาดความน่าสนใจนะคะแล้วก็ประชาชนก็แบบเข้าใจยากอันนี้ก็จริงแหละเนาะซึ่งต่อมากรมอุตุเขาก็มีการปรับรูปแบบการแจ้ง

นะคะอันนี้เข้าใจได้ง่ายนะคะรู้สึกว่าเป็นกันเองดีแล้วก็ค่อยเอออ่ะนะเป็นคำเตือนเหมือนเพื่อนเตือนเพื่อนหน่อยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นวันที่5ถึง10ตุลาเนาะนี่มันวันที่30แล้วน้ำท่ายังไม่ทันจะลดเลยโอ้นะมันจะลดทันไหมเนี่ยมันจะมาเติมอีกแล้วเหรอวันที่5ถึง10เนาะอันนี้ก็น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าให้ฝากตามข่าวกันทีๆนิดนึงนะอันนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็หลังจากที่โพสต์เนี้ยแชร์ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะบอกว่าแอดมินอย่าลานะกลัวคนเก่าก่อนหน้านี้จะกลับมา อะไรแบบนี้ก็ขำๆกันไปนะคะอ่ะก็แซวๆกันไปอะเนาะแต่ว่าความน่ากังวลใจก็อย่างที่บอกถึงแม้คำพูดเขาจะเป็นกันเองแต่สิ่งที่เขาเตือนคือให้ระวังกันด้วยนะคะแดดยังไม่ทันอุ่นนะคะฝนรอบใหม่จะมาแล้ว 5-10 ตุลาคมพร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะคะอันนี้คือคำเตือนล่วงหน้าเนาะแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันโอ้โหหัวจะปวดยิ่งกว่านะคะแต่ละข่าวเอาขออนุญาตไล่เลียงกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็จากภาพข่าวนะคะไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยเนาะแจ้งเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งอำเภอเมืองสมุทรสาครอำเภอบ้านแพ้วอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีนะคะเนื่องจากเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีอันนี้เขาแจ้งตั้งแต่เมื่อวานก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยก็จะขนย้ายนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างที่เขาแจ้งเตือนกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกลุ่มเปราะบางนะคะยานพาหนะทรัพย์สินยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนเนาะอันนี้เมื่อวานเราก็นำเสนอไปแล้วแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะโรงพยาบาลกบิลบุรีเขาก็จัดตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยหลังถนนสาย304ที่น้ำท่วมสูงนะคะก็บอกว่าคนป่วยเยอะมากเลยเพราะว่าแช่น้ำกันนานและอาจจะเป็นเพราะภาวะเครียดทีมงานก็จะอยู่ช่วยเหลือ2-3 วันเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วน้ำลดจากเมื่อวานแค่10เซนแล้วการสร้างโรงครัวทำอาหารวันละ 2,000 กล่องแจกบุคลากรแล้วก็ผู้ประสบภัยด้วยนะคะก็ในนามคณะสงฆ์จิตอาสาค่ะเขาก็นำทีมงานพระอาจารย์น้ำจากจังหวัดอุบลราชธานีคือได้รับการร้องขอไปจากผอ.โรงพยาบาลกบิลบุรีให้ส่งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็อุปกรณ์การแพทย์เข้ามาที่โรงพยาบาลสนามตัวเมืองเก่าซึ่งตัดขาดจากโรงพยาบาลคนป่วยฝั่งนู้นไม่ได้ยาก็ไม่มีขอให้เราขนอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรไปตั้งโรงพยาบาลสนามที่ฝั่งนู้นด้วยนะคะก็เดือดร้อนกันทั่วหน้านะคะแล้วก็ที่อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานนี่ก็เขาก็บอกว่าแหมใกล้เต็มความจุเต็มทีแล้วนะคะชาวบ้านก็หวั่นว่าน้ำจะท่วมหนักเร่งยกของขึ้นที่สูงดีแล้วล่ะค่ะหวั่นเอาไว้ก่อนเนาะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันมาถึงแล้วไม่ทันการจะเสียหายเยอะเนาะเมื่อวานเนี่ยตอนเที่ยงอะค่ะผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บ้านท่าลิงลมหมู่3ตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ก็มีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้ว5หลังคาเรือนนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบ้านเรือนบางหลังน้ำท่วมมิดไปแล้วนะบ้านมิดไปแล้วขณะที่บางหลังก็มีระดับน้ำสูงถึงเอวทำให้ทรัพย์สินสิ่งของในบ้านก็เสียหายบางส่วนก็ต้องลอยอยู่ในน้ำนะคะ
ประชาชนก็เร่งขนย้ายเตรียมรับมือกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระดับน้ำกันในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานเพราะว่ามันเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องหลังพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกสะสมในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อ่างเก็บน้ำแก่งกระจานอยู่ที่ 99.3% แล้วล่ะค่ะจะร้อยอยู่แล้วนะคะเกือบร้อยแล้วค่ะถือว่าอยู่

0: ระดับที่สูงมากใกล้เต็มความจุแล้วนะคะกรมชลประทานมีการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างอย่างใกล้ชิดค่ะหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำหรือว่าดำเนินการบริหารจัดการระดับน้ำเพิ่มเติมก็จะส่งผลต่อชุมชนโดยรอบอ่างก็ประเมินว่าพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบเนี่ยครอบคลุมไป8หมู่บ้าน8หมู่บ้านนี่ก็ 2,000 กว่าครัวเรือนนะคะแต่ละครัวเรือนจะอยู่กันกี่คนดูสิก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องขณะที่การระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างสถานการณ์ฝนอีกแล้วก็ศักยภาพการรองรับน้ำของพื้นที่ด้านท้ายน้ำด้วยสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่บ้านท่าลิงลมต้องระวังอย่างต่อเนื่องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ชุมชนรอบๆ อ่างเก็บน้ำให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะนายธนชัยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่าลิงลมเขาก็บอกว่ามีความกังวลการสัญจรมันก็ลำบากถนนถูกทางเข้าออกน้ำท่วมหมดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกบานประตูสปริงเวย์จะกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่อีกหลายหลังคาเรือนเลยทีเดียวนะคะในภาพประกอบก็มีแต่น้ำนะคะเต็มไปหมดค่ะแล้วก็ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะภาพจากจังหวัดระยองอำเภอแกลงก็สาหัสนะเร่งอพยพผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังจากระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะคะระดับน้ำยังสูงถึงระดับอกเลยนะคะที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ว่าบางพื้นที่น้ำก็เริ่มลดแล้วสามารถเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดได้แต่ทีเนี้ยเทศบาลเมืองแกลงโรงสูบน้ำประปาทั้งหมด3แห่งก็ถูกน้ำท่วมไม่สามารถผลิตน้ำประปามาให้ประชาชนได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะในส่วนของโรงพยาบาลก็ต้องเร่งอพยพผู้ป่วยที่อาการไม่หนักย้ายออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่โรงเจนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเจไปอยู่ที่สมาคมพุทธสงเคราะห์แกลงวัดโพรงช้างเผือกหอประชุมโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรซึ่งทางเทศบาลตำบลเมืองแกลงเขาจัดเอาไว้ให้รองรับได้หลายพันคนอยู่ผู้ประสบภัยสามารถไปพักที่นั่นได้นะคะคนที่อาการไม่หนักเนาะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ก็น้ำไหลเข้ามาจากอ่างเก็บน้ำประแสมาลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ฝนไม่ตกแดดจัดด้วยนะแต่ก็ยังต้องนำอาหารน้ำดื่มไปให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเสื่อวางกันเต็มนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่โรงเจช่วงบ่ายทางท่านผู้ว่าก็ขึ้นฮอของทหารเรือบินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดระยองแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยด้วยนะคะอันนี้ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะส่วนที่จังหวัดราชบุรีนะคะจังหวัดราชบุรีก็เตือนพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันค่ะพร้อมอพยพนะคะเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนเขื่อนแม่กลองจ่อเพิ่มการระบายน้ำค่ะอาจจะทำให้น้ำสูงขึ้น2เมตรครึ่งถึง3เมตรโอสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีบอกว่าได้ทำการส่งข้อความเตือนถึงประชาชนด่วนๆเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนะคะบ่ายโมงเมื่อวานเป็นต้นไปคาดการว่ามวลน้ำเนี่ยจะมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าตอนนี้ก็คงถึงแล้วแหละและมีแนวโน้มว่าจะทยอยปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจจะสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเลยทีเดียวก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่ง ิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนนะคะสูงขึ้นอีก2เมตรครึ่งถึง3เมตรเลยทีเดียวราชบุรีมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางการอพยพได้กับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและขอให้ติดตามสถานการณ์ติดตามการประกาศข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากทางราชการเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาล่าสุดก็มวลน้ำจากแม่น้ำแม่กลองก็เริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนวัดมหาธาตุในเขตอำเภอเมืองราชบุรีนะคะในเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองราชบุรีชาวบ้านบางจุดได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะคะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก็ลุยน้ำเข้าพื้นที่ตามชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นFacebook สวท.ราชบุรีได้โพสต์แจ้งเตือนตอนบ่าย 2:20 นาทีนะคะว่าจุดบรรทัดวัดน้ำเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเมื่อวันที่29ตอนเที่ยงอยู่ที่4เมตรนะคะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเนี้ยนะคะอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเดินอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพทันทีโดยเฉพาะเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำถ้าต้องการความช่วยเหลือแจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเมื่อวานนี้เขาบอกไปตอนเที่ยงนะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะอันนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะมีแจ้งเตือนกันเป็นระยะเลยนะคะแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นที่อำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีและขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายสปินเวย์พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและยกของขึ้นที่สูงนะคะอันนี้เขาแจ้งตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ป้องกันภัยก็บอกว่าส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์เตือนระดับน้ำสูงนะตำบลท่าไม้รวกตำบลกลัดหลวงตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางเพชรบุรีตำบลแก่งกระจานตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพชรบุรีนะคะท่ายางกับแก่งกระจานนะคะเขาแจ้งเตือนมีปัญหาโทร1784ตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็ที่เพชรบุรีนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวนะคะคุณผู้ฟังแล้วเขาก็บอกว่ายังหวังปฏิหาริย์อยู่นะระดมกำลังกันค้นหาน้องภูผาเด็กชายวัย12ปีที่ถูกกระแสน้ำพัดสูญหายไปโอ้ยเด็กๆ เห็นน้ำนะคะเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เนี่ยค่ะข่าวเด็กหายไปกับกระแสน้ำเนี่ยช่วงนี้กี่คนแล้วก็ไม่รู้นะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอรัญญประเทศเขาก็แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเขาก็ระดมกำลังกันค้นหาเด็กชายพุทธิพัฒน์สำรวมจิตหรือน้องภูผาวัย12ที่ถูกกระแสน้ำพัดสูญหายขณะออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่28นะจนถึงเมื่อวานนะก็ยังไม่เจอน้องเลยแล้วก็ไม่ทราบชะตากรรมโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเส้นทางที่บ้านดงงูหลังตลาดโรงปลาร้าอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วขณะเกิดเหตุพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็น้ำไหลแรงเพื่อนของน้องภูผา2คนที่ไปด้วยกันบอกว่าระหว่างเล่นน้ำอยู่น้องภูผาถูกกระแสน้ำพัดออกไป ช่วงแรกเนี่ยน้องภูผาสามารถลอยคออยู่ในน้ำได้แต่ทีเนี้ยน้ำมันไหลแรงเพื่อนสองคนก็เข้าไปช่วยดึงน้องไม่ได้นะคะก็รีบออกจากพื้นที่แล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาหลังได้รับแจ้งปั๊บเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ค้นหาอย่างต่อเนื่องมุ่งสำรวจตามจุดตั้งแต่จุดเกิดเหตุไปถึงเส้นทางน้ำพื้นที่โดยรอบเร่งติดตามหาตัวน้องท่ามกลางความหวังของครอบครัวที่เฝ้ารอข่าวแม่ของน้องโศกเศร้าร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงลูกรอเจ้าหน้าที่ค้นหาหวังว่าจะเจอตัวน้องโดยเร็วท่ามกลางกำลังใจจากเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ล่าสุดเนี่ยก็ยังคงเดินค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่จนถึงเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ยังไม่เจอน้องเลยนะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่อรัญญประเทศถึงแม้ว่าบางจุดน้ำจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มันลึกแล้วกระแสน้ำก็ไหลแรงแล้วก็ไหลเชี่ยวการค้นหาก็ยากลำบากนะเจ้าหน้าที่เองก็ต้องระมัดระวังตัวอย่างสูงฝากเตือนประชาชนผู้ปกครองที่มีลูกหลานในพื้นที่ประสบภัยอ่ะดูแลเจ้าลูกหลานให้ใกล้ชิดอย่าปล่อยให้ลูกมาเล่นน้ำโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่ามันลึกในแต่ละจุดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะความลึกในแต่ละจุดอาจจะแตกต่างกันแล้วมันจะมีกระแสน้ำที่อยู่ข้างใต้เนี่ยที่มันรุนแรงก็ไม่สามารถประเมินความปลอดภัยได้จากสภาพภายนอกคือดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่ข้างล่างมันแรงแบบเนี้ยนะแต่ยังไงก็ตามภารกิจการค้นหาน้องภูผาก็ยังค้นหากันต่อไปนะคะมีความหวังว่าเนาะก็จะเจอน้องอ่ะเอาน้องกลับคืนสู่ครอบครัวให้ได้โดยเร็วที่สุดหวังว่าปาฏิหาริย์จะมีจริงน้องอาจจะไปติดอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะคะขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์กันบ้างคุณพ่อคุณแม่ดูหน่อยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีอยู่ข่าวนึงไปครบเลย3คนมาด้วยกัน3คนไปทั้ง3คนเลยนะมีข่าวทุกวันเด็กๆออกมาเล่นน้ำแล้วก็เนี่ยค่ะไม่ได้กลับบ้านลอยหายกันไปนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะส่วนที่อันนี้คือที่ไหนคะเนี่ยรัตนาธิเบศร์18น้ำท่วมเกือบเมตรนะคะลดแล้วนะคะน้ำท่วมเกือบเมตรแต่ก็ลดแล้วนะคะดูสภาพน้ำลดซะก่อนไอตอนท่วมหวบเป็นเมตร2เมตรตอนลดหลักเป็นเซนนะคะแต่ว่าดูจากสภาพโอ้โหคุณผู้ฟังน้ำลดแล้วช้ำหนักเข้าไปอีกค่ะก็ทั้งบ้านทั้งรถนะคะบ้านเนี่ยเสียหาย700กว่าหลังนะคะรถยนต์อีก200กว่าคันค่ะคุณผู้ฟังคือจุดเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วม 100% นะคะรถสไลด์วิ่งกันอย่างถี่ข้าวของเสียหายนะคะนิติบอกว่าอันนี้เป็นในหมู่บ้านในซอยรัตนาธิเบศร์18จุดที่บางจุดเนี่ยน้ำสูงสุดเกือบเมตรแล้วก็ล่าสุดบางจุดเนี่ยแห้งแล้วนะคะก็เร่งดูแลเรื่องของความเสียหายบางจุดน้ำยังเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแต่ที่หมู่บ้านเนี่ยนะคะฝนตกหนักตั้งแต่วันที่25แล้วน้ำมันก็เข้าท่วมแบบ 100% เลยสูงถึง1เมตรนะคะก็ประชาชนที่อยู่ในเนี้ยมี3โครงการนะคะมีหมู่บ้าน3โครงการมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ 1,500 หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ค่ะวันนี้น้ำลดถึงขั้นระดับว่าแห้งเลยก็มีนะคะแต่ว่าบางซอยที่ว่ายังต่ำอยู่เนี่ยเป็นซอยที่อยู่ในที่ต่ำเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างข้าวของในบ้านได้รับความเสียหายต้องขนสิ่งของเปียกน้ำและของที่ใช้ไม่ได้ออกมาทิ้งรถยนต์ที่หนีน้ำไม่ทันอีก200คันนะคะตอนนี้ก็ประสานรถสไลด์เข้ามาทยอยนำออกไปซ่อมล่ะค่ะเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะชีช้ำกระหล่ำปลีจริงๆค่ะเห็นสภาพนายสุนทรอายุ70บอกว่าน้ำท่วมตั้งแต่วันที่25ตอนกลางคืนเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เย็นวันที่24พอเช้าน้ำก็เข้าตัวบ้านแล้ว30เซนส่วนหน้าบ้านเนี่ยน้ำท่วม50เซนปากซอยน่าจะอยู่ที่100เซนมิดหลังคารถยนต์บ้านตนน้ำก็ท่วมรถไปคันหนึ่ง นางสาวแคร์นิติหมู่บ้านก็บอกว่าน้ำท่วมระดับอกอ่ะ80ถึง100เซนสำหรับโครงการทั้ง2แห่งมีบ้าน7หลังคาเรือนท่วมแบบ 100% ไม่เว้นสักหลังเลยนะคะแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบช่วยเหลืออะไรมีแต่ตำรวจเข้ามาช่วยย้ายของแล้วก็เอาอาหารน้ำดื่มมาแจกจ่ายซึ่งความเสียหายของบ้านทุกหลังก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะฟังดูแล้วมันช้ำใจจริงๆท่วมเองแห้งเองไร้การดูแลนะคะสภาพจิตใจย่ำแย่ค่ะแล้วก็มีภาพของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะน้ำท่วมขยายวงกว้างกระทบไป7อำเภอค่ะป้องกันภัยเตือนคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก50เซนเท่านี้ยังไม่พอนะคะจะขอเพิ่มอีกประมาณ50เซนให้ผู้อาศัยในพื้นที่เสี่ยงรีบอพยพไปศูนย์พักพิงทันทีนะคะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นหน่อยเนาะบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะถึงขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างนะน่าจะสูงเพิ่มอีก50เซนเพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนอพยพไปที่ศูนย์พักพิงทันทีเคลื่อนย้ายรถไปอยู่ที่สูงแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เซลบรอดแคสต์เขาก็แจ้งเตือนไปที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างนะคะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าในเขตเทศบาลเมืองเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณก่อนเที่ยงน้ำระดับน้ำบางช่วงก็สูงเมตรกว่าผิวการจราจรนะคะบนผิวการจราจรมวลน้ำก็ไหลเข้าบ้านร้านค้าอย่างต่อเนื่องบางรายก็ใช้เรือในการเดินทางขนย้ายทรัพย์สินกันแล้วยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เอาไปจอดกันบนสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งเป็นที่สูงส่วนการเดินทางของประชาชนก็มีชาวบ้านเป็นจิตอาสาเอารถไถนามาช่วยรับส่งประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้ามาในเขตเทศบาลแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ทหารเอาไว้บริการส่วนความช่วยเหลือในการขนย้ายทรัพย์สินกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุรวมทั้งอาหารการกินก็ยังรอความช่วยเหลือกันตลอดเนื่องจากว่าต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารเป็นหลักน้ำท่วมครั้งนี้ปราจีนบุรีก็ประกาศสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จากน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในพื้นที่ประชาชนก็ได้รับผลกระทบไป7อำเภอด้วยกันนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่เดือดร้อนก็อยู่ประมาณที่ 12,653 ครัวเรือนนะคะที่อำเภอกบินบุรีก็เช่นเดียวกันค่ะนะที่อำเภอกบินบุรีก็อันนี้ไม่ที่อำเภอกบินบุรีเนี่ย 3,827 ครัวเรือนนะก็ที่ก็ไม่น้อยแหละนะคะแต่ละที่แต่ละแห่งเนาะเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะขอแสดงความห่วงใยส่งไปถึงทุกท่านทุกครัวเรือนค่ะที่กำแพงเพชรตายกันเป็นเบื่อเลยค่ะโอ้ยนะฟาร์มไก่ค่ะน้ำท่วมแบบฉับพลันถล่มฟาร์มไก่ที่กำแพงเพชรไก่ก็ตายเป็นหมื่นนะคะขาดทุนกันเป็นล้านล่ะค่ะบอกว่าล่าสุดเนี่ยไก่มันจมน้ำตายขาดทุนยับเยินยอมขายถูก5ตัวร้อยอ่ะโอ้โหนะอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันเข้าทะลักฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อที่หมู่1ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชรส่งผลกระทบอย่างหนักนะคะบอกน้ำมันมาเร็วเกินนะคะตั้งรับเกินที่จะตั้งรับไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นหมื่นมันก็จมน้ำตายเจ้าของฟาร์มบอกว่าเลี้ยงไว้ทั้งหมดเนี่ย 20,000 ตัวแต่มวลน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมอย่างไวแล้วไม่ทันตั้งตัวทำให้คนงานและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพไก่ออกจากโรงเรือนด้วยความยากลำบากซึ่งสามารถช่วยเหลือไก่ออกไปได้ประมาณ 8,000 ตัวเท่านั้นเองส่วนที่เหลืออีกเป็นหมื่นถูกน้ำท่วมจมน้ำตายหมดเลยความเสียหายแล้วก็รวมมูลค่าไก่ที่ตายนะคะต้นทุนอาหารอะไรที่เสียหายไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าล้านบาทว่าอย่างนั้น แต่ยังไงก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายลดภาระการขาดทุนบางส่วนก็เอาไก่ที่จมน้ำตายมาเปิดจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก5ตัว100ทันทีที่ข่าวแพร่ออกไปปั๊บชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็มาอุดหนุนซื้อไก่ไปกินกันอย่างต่อเนื่องเอาไปทำอาหารนะคะกองกันพเนินเทินทึกเลยนะคะเป็นหมื่นตัวเนาะโอ้โหก็คงจะเมาก็เลยนะเอากระสอบปุ๋ยมาใส่กันเลยนะคะ5ตัว100เหลือตัวละ20อ่ะโอ้กินไก่กันเพลินเลยอ่ะงานนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาเนาะแล้วก็ยังมีที่ไหนกันอีกนะคะมีแต่ภาพน้ำอะค่ะคุณผู้ฟังเยอะแยะไปหมดเลยเขื่อนแม่กลองก็ระบายเพิ่มเตือน4จังหวัดยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมแผนอพยพนะคะอ่ะ4จังหวัดคือเขาเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะบอกว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ3เมตรนะผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กรถตรานะคะก็เตรียมขนย้ายกันละค่ะ4จังหวัดนะคะดูจากภาพแล้วก็นะคะน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองมากขึ้นตอนบ่ายเนี่ยนะคะปรับตอนบ่ายเนี่ยเขาก็ปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น2,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะ4จังหวัดที่เขาออกหนังสือที่เขาเร่งเตือนไปนะคะ4จังหวัดก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครค่ะมีภาพข่าวของบรรยากาศของแฟลตคลองจันยังอ่วมน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็นำสิ่งของเครื่องใช้เข้าไปช่วยเหลือค่ะแฟลตคลองจันนะคะบรรยากาศก็อ่วมๆน้ำยังท่วมสูงอีกประมาณเป็นเมตรเลยเมตรกว่านะคะเขาก็เอาเรือยนต์สำรวจน้ำท่วมแล้วก็ตรวจดูแลความปลอดภัยนะคะตำรวจนครบาลค่ะเอาข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินขนเอาไปให้กันด้วยนะคะเป็นถุงยังชีพเนาะก็ให้เข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วค่ะเพราะว่าผู้คนเยอะแยะกันมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้คุณอะไรนะอยู่ที่แฟลตอยู่ที่การเคหะใช่ไหมเนาะที่อยู่การเคหะนะคะต้องขอบคุณนะที่โทรศัพท์มาแจ้งบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ที่การเคหะนี่แหละแต่ว่าหนีได้ออกมาแล้วนะคะออกมาเพิ่งออกมาได้สักวัน2วันใช่ไหมคะลูกสาวไปรับบอกว่าจะออกมาได้ก็เป็นชั่วโมงแล้วที่นั่นน่ะบอกคนพิการก็เยอะนะคะยิ่งฟังก็ยิ่งเนาะใจคอห่อเหี่ยวนะคะอยากให้การช่วยเหลือไปถึงพวกเขาให้ได้ไวๆให้ลำบากให้ได้น้อยที่สุดค่ะอันนี้ก็พลตำรวจโทสยามนำเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ไปช่วยเหลือประชาชนที่แฟลตคลองตันนะคะส่วนที่การเคหะนะคะส่วนที่เคหะร่มเกล้ามองภาพจากมุมสูงนี่แบบขนลุกจริงๆนะคะน้ำท่วมวันที่6ที่7มันเน่าแล้วอะแต่ว่าต้องลุยน้ำเน่าออกมาเพื่อมารับอาหารนะนะคะระหว่างที่ลุยน้ำมันก็สูงอะนะคะโอ้ยไม่รู้ว่าเข้าหูเข้าตาเข้าปากอะไรบางคนเนี่ยมือไม้เท้าเธอเริ่มมีแผลเริ่มคันอะไรต่างๆนานาทั้งเน่าทั้งเสียแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ขนาดว่าเราเนี่ยไม่ได้สัมผัสแค่มองด้วยตาเปล่ายังขนลุกเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันเป็นสีดำๆแล้วก็ขยะเต็มไปหมดเลยขยะมาทุกรูปแบบนะศพหนูศพแมวอะไรก็ลอยออกมาด้วยนะคะบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าระดับน้ำสูงถึงอกบางจุดก็ระดับคอแต่ว่าชาวบ้านยังต้องลุยออกมาเพื่อมารับอาหารแล้วก็น้ำดื่มเพื่อจะเอากลับไปให้คนในครอบครัวนะคือจะต้องมีผู้เสียสละแล้วก็ต้องเป็นผู้ชายถูกไหมคะเป็นคุณพ่อบ้านเป็นลูกชายคนโตอะไรแบบนี้ที่จะต้องออกมาหวังว่าพวกเขาจะปลอดภัยกับโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่มากับน้ำพวกนี้นะคะแล้วก็สำหรับ สถานการณ์น้ำท่วมของแฟลตเคหะร่มเกล้าน่ะมันเริ่มตั้งแต่ตีสี่ของวันที่24กันยายนนะคะมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่7แล้วนะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงดูมันทรงตัวอยู่นะคะคนในแฟลตก็เดือดร้อนใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมกองทัพไทยอาสาสมัครกู้ภัยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเขาก็ระดมกันเข้าไปช่วยเหลือนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของมาจ่ายแจกกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ค่อยจะพอเลยนะคะเพราะว่าผู้คนเยอะมากเนาะเมื่อวานเนี้ยทางปุ่มบุ๋มปนัดดาเขาก็บอกว่าอยากจะเอาของเข้ามาช่วยแต่บอกว่าเข้ามายากลำบากเพราะว่ามีรถที่จอดอยู่ไงรถที่จอดน้ำท่วมอยู่บอกถ้าขยับรถออกไปได้บางส่วนเนี่ยการเข้ามาช่วยเหลือก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ทันท่วงทีขึ้นที่หนักใจก็คือคุณภาพน้ำที่มันเปลี่ยนไปเนาะสีคล้ำมีกลิ่นนะคะแล้วก็เป็นห่วงประชาชนนะคะว่าสุขภาพจะแย่คือไอ้คนที่ลุยน้ำเนี่ยแย่อยู่แล้วนะแต่ไอ้คนที่ไม่ได้ลุยอยู่ข้างบนก็ไม่ได้อาบน้ำอาบท่ากันมาเป็นเวลานานนายอนันต์ค่ะหนึ่งในผู้ที่ประสบภัยเขาก็บอกเขาอยู่แฟลต5นะคะอาคาร32บอกว่าระดับน้ำบริเวณที่พักเขาว่าอยู่ที่อกแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยทรงแบบเนี้ยมา3วันแล้วในห้องก็มีครอบครัวญาติมีเด็ก12คนไม่ได้มีการเตรียมเสบียงอาหารเอาไว้ล่วงหน้านะคะเนื่องจากว่าเขากลับมาจากทำงานน้ำมันก็ท่วมแล้วเจ้าหน้าที่นำอาหารน้ำดื่มมาแจกเขาก็ต้องเป็นตัวแทนครอบครัวลุยน้ำออกมารับก่อนจะเอากลับไปให้คนที่ห้องโดยเฉพาะเด็กๆที่ครอบครัวพยายามว่าห้ามลงน้ำเนื่องจากว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยรวมถึงความเสี่ยงของระบบไฟฟ้าและสิ่งสกปรกด้วยอันนั้นบอกว่าเขาก็ต้องลุยทุกวันตอนนี้เขาก็คันไปหมดแล้วนะคะเขาก็คันไปหมดเพราะว่าน้ำมันเน่าคือคุณผู้ฟังเนาะจากที่เนื้อธรรมดาเนาะแล้วโดนไอ้พวกเนี้ยเปื่อยมันก็เป็นแผลแต่ว่าพอมีแผลก็ต้องมาลงน้ำอย่างนั้นอีกอะค่ะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเขาบอกเขาอยากได้แอลกอฮอล์กับยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดร่างกายแล้วไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำมันจะคลี่คลายแล้วก็ลดลงเมื่อไหร่อยากให้ระดับน้ำลดให้เร็วตอนนี้เดือดร้อนอย่างมากบริษัทต้นสังกัดก็โทรศัพท์มาสอบถามสถานการณ์แล้วก็แจ้งให้กลับไปทำงานได้เมื่อน้ำลดลงนะคะก็ไม่รู้จะพูดกันเป็นคำที่เท่าไหร่นะคะว่าต้องส่งกำลังใจให้กับพวกเขาอย่างมากก็อธิษฐานขอให้ปลอดภัยปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยขอให้ไม่เป็นอะไรมากอะเนาะลำบากกันสุดๆเลยทีเดียวนะคะไปกันที่แล้วก็ที่ลงที่กรุงเทพนี่เขาโรงเรียนในสังกัดกทม15เขตน้ำท่วมขัง3วันเนี่ยเขาก็สั่งปิดโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนในสังกัดกทมในพื้นที่15เขตสั่งปิดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2ตุลาเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ที่วัดบางพลีใหญ่น้ำก็ท่วมสูง2เมตรแล้วยังมี2ศพรอการชาปนกิจพระเนนก็ไม่ได้บิณฑบาตนะคะน้ำท่วมวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงสมุทรปราการบางจุดเนี่ย2เมตรเลยนะบอกศพ2ร่างจากเหตุจมน้ำตั้งแต่สัปดาห์ก่อนน่ะก็ต้องรอการชาปนกิจพระเนนก็ไม่ได้บิณฑบาตนะคะน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างค่ะอยู่ในระดับหน้าอกแต่ว่าบางจุดน่ะ2เมตรก็มิดหัวเลยทำให้การสัญจรในวัดเนี่ยยากลำบากวัดต้องปิดอุโบสถเป็นการชั่วคราวร้านค้าในวัดร้อยกว่าร้านก็ต้องปิดกิจการชั่วคราวเพราะว่าไม่สามารถเปิดให้บริการได้วัดบางพลีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อโตบางพลีสถานที่สำคัญที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสักการะหลวงพ่อโตจำนวนมากในช่วงปกติแต่พอน้ำท่วมประชาชนมาไม่ได้นะคะ แล้วยังมีศพต้องรอเนื่องจากว่าน้ำท่วมก็ชาปนกิจไม่ได้นายสมพรอายุ72ก็บอกว่าน้ำทะลักเข้ามาอย่างเร็วเลยตั้งแต่วันที่25ตอนเช้าเนี่ยยังไม่สูงเท่าไหร่ตกบ่ายมาพรวดๆเลยทางวัดขนย้ายไม่ทันเหมือนเดิมก็ส่งผลให้ทั้งพรมตู้เทียนอุปกรณ์ต่างๆได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนอกจากนี้ในวัดยังมีร่างผู้ตายจากเหตุจมน้ำเมื่อสัปดาห์ก่อน2ร่างรอการชาปนกิจอยู่นะครับตอนนี้ระดับน้ำลดลงนิดหน่อยยังไม่รู้เลยว่าจะมีสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติได้เมื่อไหร่ก็ต้องเร่งดำเนินการหลังน้ำลดคือการทำความสะอาดฟื้นฟูเนื่องจากวัดก็มีกำหนดจัดงานประเพณีรับบัวในอีก10กว่าวันข้างหน้าต้องเร่งจัดการพื้นที่และขยะที่มากับน้ำโดยเร็วหากมีมวลน้ำถูกระบายเข้ามาเพิ่มเติมก็อาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มอีกแล้วก็เสียหายซ้ำอีกก็เป็นได้นายบำเพ็ญผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าพระภิกษุกับสามเณรไม่สามารถออกมาบิณฑบาตได้ภายในวัดมีพระภิกษุสามเณรและบุคลากรร้อยกว่าชีวิตต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารกล่องเป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้มีผู้ใจบุญเอาอาหารกล่องมา90กล่องก็นำไปถวายพระเณรแต่ได้รับการช่วยเหลือแค่วันเดียวหลังจากนั้นไม่มีใครมาสนับสนุนนายบำเพ็ญบอกตอนนี้ถึงแม้ว่าน้ำจะเริ่มลดลงไปนิ้วกว่านะท่วมไป2เมตรลดไปนิ้วกว่าการเดินทางเข้าออกก็ยังยากลำบากรถยนต์ทั่วไปก็สัญจรไม่ได้ต้องเป็นรถยกสูงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอาหารกล่องบรรเทาความเดือดร้อนพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในช่วงนี้ด้วยนะคะวัดบางพลีใหญ่ในนะคะพระอารามหลวงจังหวัดสมุทรปราการค่ะตอนนี้ก็ตี 5:55 นาทีพักฟังสปอตกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อช่วงหน้าค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย07 07
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: ของใครชายใดชาย
6: โอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ย ยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารช่วงน้ำท่วมและเกิดเหตุแพหลุดลอยตามกระแสน้ำชนบานประตูเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปิดประตูน้ำสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
17: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เมื่อเวลาประมาณ23:58 นได้เกิดเหตุมีแพขนาดใหญ่หลุดออกจากชายฝั่งลอยมาตามกระแสน้ำชนเข้ากับบานประตูเขื่อนแม่กองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเขื่อนแม่กองจังหวัดกาญจนบุรีมีประตูทั้งหมด8บานโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำหานปิดประตูน้ำชั่วคราว3บานและเปิดการระบายน้ำ5บานเพื่อเปิดทางและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการกู้แพที่หลุดและลอยไปชนบริเวณประตูเขื่อนทางนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกู้แพและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กองติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกกำชับแอปพลิเคชันเรียกรถห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาค่าโดยสารเอาเปรียบประชาชนช่วงน้ำท่วมหากประชาชนพบการบริการที่ไม่เป็นธรรมให้แจ้งสายด่วน1584คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกำชับผู้ให้บริการเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมโดยต้องกำหนดค่าโดยสารและค่าบริการอย่างเป็นธรรมและไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมถึงห้ามเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้โดยสารนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดพร้อมกำชับให้ผู้บริการดูแลคนขับไม่ยกเลิกหรือปฏิเสธผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุสมควรและแจ้งข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมเส้นทางปิดการจราจรเพื่อให้คนขับเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยรวมถึงจัดรถให้เพียงพอกับความต้องการโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้กรมขนส่งทางบกจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเตรียมนำมาตรการตัดคะแนนตามสมุดพกแอปมากำกับดูแลให้ผู้บริการอย่างเป็นระบบโดยประชาชนที่พบการเรียกเก็บค่าโดยสารไม่เป็นธรรมถูกยกเลิกหรือปฏิเสธการให้บริการสามารถเรียกร้องได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะวสป711ลพบุรีค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะคุณขุนสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างบอกคุณแอนตี 4 กว่าลุกเข้าห้องน้ำบอกโอ้โหเสียงสนั่นหวั่นไหวเลยค่ะในน้ำมีปลาด้วยน้ำลดลงแล้วแต่ยังไม่แห้งหมดจะเป็นปกติแล้วขอให้สู้ๆกันต่อไปนะคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแต่มันมากมายเกินไปจริงๆก็ต้องยอมรับสภาพกันค่ะเนาะก็มาถึงวันนี้คงต้องปรงกันอย่างเดียวคุณๆเนาะสนั่นหวั่นไหวที่เสียงอึ่งอ่างอึ่งอ่างคางคกเสียงกบโอ้โหระงมกันเลยทีเดียวนะคะก็ยุบยุบแล้วแต่กะละมังยังลอยอยู่หน่อยๆนะคุณขุนเนาะบรรยากาศยามเช้านะคะอ่ะนะมองให้เป็นเรื่องสดชื่นไปฟังแต่เสียงก็แล้วกันแต่ว่าสภาพน้ำก็อ่ะค่อยๆทยอยลดแล้วของบ้านคุณขุนโอเคแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะเขาเตือนอยู่วันที่5ตุลานะคะจะมาอีกแล้วเนี่ยดูสิคุณทวินค่ะโอ้กุหลาบสวยมากขอบคุณนะคะน้องฟลุกด้วยค่ะบอกมอร์นิ่งครับป้าแอนถ่ายวิวสวยๆให้ป้าแอนดูพี่อ้วนอยู่บนต้นไม้ครับพี่อ้วนมีพี่อ้วนขึ้นเองได้เหรอลูกต้นไม้อะพี่อ้วนอะอยากเห็นท่าตอนปีนต้นไม้จังหรือว่าใครเขาจับขึ้นไปไว้บนนั้นนะแหมปีนต้นไม้ไหวใช่ไหมเออนะจะมาบูลลี่ความเป็นแมวของเขาไม่ได้นะแต่วิวสวยมากเลยขอบคุณนะคะวิวสวยจริงๆอ่ะเห็นและสดชื่นกันไปเนาะคุณประภาวรินทร์ค่ะแล้วก็คุณเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณวิทย์นะคะสวัสดีครับฝนไม่ตก2วันแล้วดีใช่ไหมคะของแอนเมื่อวานนี้รดน้ำต้นไม้บางส่วนแล้วค่ะแล้วก็มีบางเวลาที่แบบมีแดดแรงเหมือนกันนะเออคือจะว่าแรงแต่มันไม่นานนะคะสักพักมันก็เป็นแบบแดดแบบสว่างเฉยๆมีบางช่วงเหมือนกันที่แดดแรงแต่แวบๆเดียวนะวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะแรงกว่าเมื่อวานก็เป็นได้แต่เห็นเขาบอกรังสี UV แรงนะถึงแม้ว่าแดดจะไม่แรงแต่รังสี UV แรงอยู่นะคะขอบคุณนะคะคุณวิทย์คุณธนโชตด้วยค่ะแล้วก็คุณพันนิตานะคะวันนี้วันพุธสีเขียวทุกอย่างมาแบบเขียวๆสบายตาสบายใจคุณภาวนาด้วยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะแหมภาพนี้สดชื่นจังเลยเนาะเด็กๆวิ่งกันตามท้องนามีภูเขานะคะเห็นแล้วสดชื่นคุณสุริยนต์ค่ะรูปนี้ถ่ายตอน 5:20 นาทีพระจันทร์ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่สงสัยหมอกลงครับสวัสดีวันพุธสีเขียวสดใสไร้ฝนครับคุณแอนสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะโฟกัสได้กลมบ๋องเลยนะขนาดว่าไม่ค่อยสดใสแต่ว่าเห็นดวงจันทร์กลมบ๊อกเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณกนกวรรณด้วยนะคะแล้วก็คุณสิริพรค่ะแม่ใสด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิโรจน์นะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าค่ะวันนี้มากับดอกชบาสีขาวสวยจังคุณพงจันทร์นะคะสวัสดีเช้าวันพุธค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะคุณแอนกับน้องตินตินรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะเช่นเดียวกันค่ะคุณรุจิราว่าไงเอ่ยขยันจริงๆคนนี้นะบอกอรุณสวัสดิ์จะให้ดูสถานการณ์น้ำคลองหน้าบ้านสักหน่อยนะคะบอกอ้าวลืมไปรูปอยู่อีกเครื่องทำไม่เป็นบอกอ่ะดูเราทำสวนก่อนก็แล้วกันแล้วขอบคุณที่ส่งแรงใจให้กันตอนนี้ผักแพงมากแต่เรามีน้อยไม่พอขายเลยรีบปลูกใหม่ลุยนะคะนะวิกฤตเป็นโอกาสลุยเลยคุณรุจิรานะคะขยันจังยังไงเนี่ยเอ็นเห็นมาทำคนเดียวเนี่ยเหรอกับหมาเนี่ยเนาะโอ้นะคะลุยกันแหลกเลยดูสิเนี่ยนะคะนะคะยังคงต้องส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณรุจิราขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเพราะว่าเป็นคนขยันอยู่แล้วไงถ้าแข็งแรงคุณก็คงไม่หยุดทำงานนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณแข็งแรงนะคะแข็งแรงยาวๆไปเลยเนาะคุณ
คุณสำเนียงสวัสดีค่ะบอกว่าเช้านี้711ชัดเจนดีเสียงดีเจก็ดีเหมือนเดิมบอกสงสารคนเดินลุยน้ำเน่าจังเนาะต้องเดินเอาอาหารน่ะใช่ค่ะเราคึกภาพเราก็ยังเนาะแล้วเขาเป็นคนปฏิบัติอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะจบปัญหานี้สำหรับพวกเขาสักทีก็ไม่รู้นะคะรวมด้วยช่วยกันอธิษฐานให้มันยุบไวๆอย่างน้อยก็ให้มีหน่วยงานที่เข้าไปถึงเขาเยอะๆนะคะช่วยเหลือกันได้อย่างครบครันคุณอารีสวัสดีค่ะคุณออนอนงด้วยนะคะบอกว่าอรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธค่ะพี่แอนวันนี้น้องเป๊ปซี่มาทักทายค่ะเป๊ปซี่แหมสีนี่เหมือนเป๊ปซี่จริงๆนะคะเออเนี่ยดิกกี้ก็เหมือนกันค่ะดิกกี้เนี่ยปกติตัวเขาเนี่ยจะดำปิดปีเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มมีแบบสีเหมือนกับเป็นน้ำตาลแดงนิดๆน่ะแต่นิดเดียวนะไม่เท่าน้องเป๊ปซี่นะน้องเป๊ปซี่จะดูเป็นน้ำตาลเยอะไปนิดนึงไปปลายขนนะคะต้องโดนแดดพอแดดส่องเนี่ยจะเห็นถ้าแดดไม่ส่องก็ยังดำปิดปีอยู่เออสงสัยจะกลายนะจะเริ่มกลายสีแต่ก็ดีเหมือนกันเออเด็กๆดำปีโตมาก็เป็นน้ำตาลเข้มน้ำตาลแดงอะไรก็ดูจะเก๋ๆดีนะคะกำลังรอลุ้นอยู่เนาะว่าจะสรุปแล้วยังไงเออมีแบบสีอย่างนี้ด้วยแอนนึกว่าจะดำแบบปิดปีไปจนแบบแก่แล้วค่อยสีจางอะไรเงี้ยเหมือนเดฟตอนนี้เดฟก็หน้าขาวแล้วนะคะประมาณว่าขนงอกปกติเดฟเขาจะเป็นสีน้ำตาลแดงทั้งร่างเขาจะมีทั้งตัวเขาเลยนะแต่เขาจะมีที่นิ้วเขาอะเป็นสีขาวนิดหนึ่งนอกนั้นเขาจะเป็นสีน้ำตาลทั้งร่างเลยแต่ตอนนี้หน้าขาวแล้วงอกแล้วนะคะลุงเดฟงอกแล้วเนาะอ่ะน้องเป๊ปซี่วันหลังมาหาแป้แอนบ่อยๆนะคุณประยูนด้วยนะคะบอกน้ำแห้งแล้วคุณแอนอากาศสดชื่นเหมือนเดิมค่ะดีใจด้วยนะคะมาเป็นคลิปเลยฟังเสียงแอนไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยสดชื่นดีใจที่คุณได้เจออากาศสดชื่นนะคะเนาะค่อยมีความสุขกันหน่อยเราสบายๆก็ส่งกำลังใจไปถึงคนที่เขาแย่ๆกันอยู่ตอนนี้วิวก็ดีซะด้วยนะ นะคะบ้านไร่ปลายนาอะไรแบบเนี้ยดีจังเลยเนาะสดชื่นนะอยากได้มีโอกาสไปอยู่ในสถานที่อะไรแบบนี้ที่ตื่นมาแล้วแบบนะก็ยังนึกอยู่มีที่ของแม่อยู่เหมือนกันแต่นึกว่าเออเราไปแล้วเราจะไปอยู่ยังไงอ่ะเพื่อนบ้านหรืออะไรแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะไปทำอะไรกันยังนึกๆอยู่ก็มีแต่ว่ามีให้ไปแต่ว่าไปแล้วจะไปอยู่ยังไงอะไรแบบนี้เราไม่ใช่เหมือนกับเราไม่ใช่คนพื้นที่ตรงนั้นแท้ๆอะไรเงี้ยนะคะก็นึกๆอยู่เหมือนกันอยากอยู่ในอยากอยู่ในแบบนั้นบ้างนะในช่วงบั้นปลายชีวิตอะเนาะรู้สึกมันดีเมื่อก่อนยังสงสัยว่าทำไมคนพออายุมากๆเนี่ยก็เตรียมจะกลับไปอยู่อย่างแม่แอนก็เหมือนกันจะกลับไปอยู่ชัยภูมิพ่อแอนก็คิดถึงชลบุรีอะไรเนี่ยตอนที่เขายังที่เขายังอยู่เนาะเขาก็เสียแล้วเดี๋ยวเขาจะไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงก็มันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะแต่ก็ไม่แปลกใจว่าพอเข้าสู่วัยสวแล้วทุกคนก็อยากจะกลับไปอยู่ในสถานที่ที่มันสดชื่นอะไรแบบเนี้ยนะชีวิตแบบ slow life อ่ะนะคะเนาะแต่ว่าถ้าใครได้อยู่แบบนั้นมาก่อนเลยก็ถือว่าดีมากนะคุณพวงเพชรสวัสดีค่ะคุณหนึ่งฤทัยอะไรกันจ๊ะเนี่ยคุณหนึ่งฤทัยแกงจืดแกงจืดอะไรเนี่ยฟักเหรอหรือหัวเชเท้าหรืออะไรน่ากินจังเลยอ่ะดูเบาๆดีจัง ดูเบาๆหน้าสดดีจังเลยหมูส่งหมูสับอ่ะนะแล้วอันนี้คืออะไรคะไอ้ต้นเฟิร์นต้นอะไรนี่มันคือยังไงหมายถึงจะสื่อให้พี่แอนดูอะไรจ๊ะเล่ามาเพราะว่าอย่างนี้ที่บ้านพี่แอนก็มีอยู่ในลำธารน้อยนะคะเอาก้อนหินไปตั้งเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นแบบนี้หมดเลยแต่ชอบนะมันสวยมันเป็นอะไรเป็นเฟิร์นใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะฝนตกลงมาช่วงก่อนหน้านี้โอ้โหลำธารน้อยแอนปกติก็น้อยอยู่แล้วนะไอ้ต้นเฟิร์นต้นอะไรรอบๆนะขึ้นกันอย่างพรึบเลยเมื่อวานค่อยๆเซาะค่อยๆตัดนะคะให้เห็นโล่งๆกันหน่อยนะคะงานเยอะบ้านหลังแค่เนี้ยงานเพียบเลยแอนนะก็ทำไปถือว่าเป็นการออกกำลังกายทำไหวแค่ไหนก็แค่นั้นบางทีทำไปได้นิดหนึ่งเอาอีกแล้วผู้ช่วยมาเบื่อมากไอ้ผู้ช่วยงอนเหลืองอะเบื่อแม่ครับพยายามมาถึงแอนให้ได้มากที่สุด
ผล่หน้าต่างบ้างอะไรบ้างคือแบบไอ้เชือกที่ไอ้โซ่ที่ห้อยข้อเท้าอะมาได้แค่นั้นนะคะแต่เสียงอะมาจังเลยคุณผู้ฟังนึกออกไหมแอนกำลังก้มๆเงยเงยตัดแซะเลือกต้นตัดทิ้งอะไรเงี้ยแม่ครับแม่ครับน่าอยู่ไกลเดี๋ยวขยับมาใกล้ขยับมาใกล้หันไปอีกทีอยู่ข้างๆเนี่ยตรงหน้าต่างแต่มาได้แค่นั้นไงพยายามจะมากระโดดเกาะไหล่แอนเนี่ยแต่มาไม่ได้มาไม่ถึงถ้าถึงก็โดดเกาะไปแล้วอะไรเงี้ยเรียกอยู่นั่นเนี่ยอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะเรียกทำไมแล้วจุ้นทุกเรื่องแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเวลาเรานั่งกินอาหารเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างสมมติเป็นหมาเนี่ยเราก็รู้นะบางทีหมาเห็นเรากินอะไรเขารู้บางทีดิกี้เนี่ยมันนั่งน้ำลายยืดอะไรเงี้ยเราก็จะให้ออกไปไม่ให้ดิกี้ทำแบบนั้นนะคะให้ออกไปอยู่ห่างๆไปอยู่ที่บนที่นอนของดิกี้ห้ามมานั่งดูพ่อแม่กับพี่ตินกินอาหารแล้วก็ส่วนดอทเนี่ยพาเข้ามาปรากฏว่าคือพูดได้ไงคะอาการก็ออกแล้วเรียกอยู่นั่นคืออยากจะกินด้วยรู้ว่าเขากินอาหารกันก็เรียกอยู่นั่นร้องอยู่นั่นนะคะจะเอาให้ได้ว่าจะอะไรสักอย่างไม่รู้ต้องหยิบให้เราก็เลยต้องหยิบบางทีก็หยิบเป็นพวกผักไปให้เป็นถั่วเป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะคือร้องกินแบบเหมือนหมาเหมือนอะไรอย่างนี้เลยนิสัยเป็นแบบเขาก็บอกว่าเป็นทุกตัวนะเพราะว่านกจริงๆแล้วเขาสมองเขาดีถึงจะหัวเขาเล็กๆแบบนั้นแต่เขาเป็น1ใน10ของสัตว์ที่จัดว่าฉลาดบนโลกนี้นะคะนกเนี่ยนะแอนก็โอ้ตายแล้วเมื่อก่อนเราไม่เคยเลี้ยงเราก็ไม่รู้เนาะทีนี้ดอทมาเนี่ยแอนก็ดอทร้องอะไรเนี่ยแอนนึกไม่ถึงว่าดอทจะร้องกินอาหารบนโต๊ะอะค่ะทีนี้พอลองหยิบให้ชิ้นหนึ่งอ้อรู้แล้วนะรู้แล้วว่าร้องกินอาหารนะคะต้องหยิบให้นะไม่งั้นไม่หยุดพูดมากด้วยไงเสียงก็เข้าหูแบบโอ้ตายแล้วอ๋อคุณหนึ่งฤทัยบอกว่าฝนตกหลายวันค่ะก้อนหินเป็นสีเขียวหมดเลยใช่นะคะและอันนี้คือต้มจืดฟักนะไม่ใช่หัวไชเท้าเนาะโอเคนะคะหน้าตาดีคุณประภาวรินทำอะไรคะทอดปลาเห็ดหรือว่าทอดมันค่ะคุณแอนนะปลาเห็ดหรือทอดมันอันเดียวกันอร่อยแน่นอนผู้จัดการแอนชอบมากเจอเป็นไม่ได้นะคะแหมดูสิมีเสียงเดือดๆนะคะกลิ่นมาถึงนี่แล้วคุณประภาวรินกลิ่นมาถึงนี่แล้วนะคะแล้วก็ทางไลน์กันบ้างค่ะทางไลน์กันนิดนึงนะคะคุณจำเป็นสวัสดีค่ะเฮลโหลนะคะวันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์วันพุธคุณสนั่นกลมประเสริฐบอกคุณแอนวันนี้ไม่มีเมฆบังตะวันเลยครับช่วงเช้าเนี่ยสงสัยสายๆแดดคงร้อนแน่นอนแอนก็ว่างั้นแหละค่ะท้องฟ้าสว่างสวยกันเลยทีเดียวเนาะน้องหมวยสวัสดีค่ะน้องหมวยอันนี้ที่ไหนจ๊ะบ้านน้องหมวยเหรอน้ำท่ามันไปถึงไหนแล้วละยุบลงบ้างไหมน้องหมวยพอจะยุบบ้างอะเนาะใช่ไหมคะแต่ว่ายังครึ่งเสาอยู่เลยนะบ้านน้องหมวยข้างปกติข้างล่างจะเป็นแบบโล่งๆใช่ไหมคะแต่น้ำมาถามว่าท่วมถึงบ้านไหมก็ไม่ถึงอะเนาะแต่ว่าชั้นล่างก็ใช้ไม่ได้ก็ยังถือว่าโอเคผ่าน

ขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะนี่ที่ไหนคะพี่มณะโรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อใยส้มแก้วประชาสรรค์โรงเรียนบ้านบ่อใยส้มแก้วประชาสรรค์มีอะไรที่นี่ครับเป็นโรงเรียนที่คุณครูนามแก้วมณีมอบที่ดินและร่วมกับชาวบ้านสร้างโรงเรียนไม้มอบให้ทางราชการเมื่อปี2488นะคะอยู่ที่หมู่3ตำบลหนองมะโมงชัยนาทนะคะแล้วก็แก้วประชาสรรค์ของพี่มานะดำรงไว้คุณงามความดีบุญกุศลที่เกิดจากการบริจาคขอส่งมอบให้กับน้องแอนและแฟนทุกคนขอบคุณมากๆค่ะพี่มานะนะคะครอบครัวพี่มานะก็ทำบุญทำกุศลโอ้เยอะแยะมากมายมหาศาลนะคะในหลายๆด้านเลยทีเดียวเนาะอ่ะนะคะคุณศรีรัตน์สวัสดีค่ะแล้วก็คุณอ้อนคุณชมคุณแหม่มด้วยนะคะขอบคุณมากๆทุกท่านเนาะทักทายเป็นกำลังใจกันยามเช้านะคะคุณจิราพรด้วยค่ะคุณจิราพรโพธารามนี่ไม่น่าห่วงใช่ไหมคะรู้สึกว่าเมื่อกี้แอนดูลาดบุรีที่เขาเตือนมาคุณหมอฝนก็เตรียมปิดร้านนะคะเตรียมปิดร้านแล้วก็ตามคำเตือนเตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะเห็นพี่สาวเขาส่งรูปมาให้ดูนะคะมาให้ผู้จัดการดูบอกว่าเออนะเขาเตรียมปิดร้านแล้วก็ทำป้องเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเขาแจ้งเตือนมาน่ากลัวอยู่เนาะในจังหวัดราชบุรีแต่ว่าคุณของคุณจิราพรอยู่อำเภออะไรนะใช่โพธารามหรือเปล่าแอนจำไม่แม่นนะคะต้องขออภัยด้วยหวังว่าจะปลอดภัยจากน้ำท่านะคะคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะน้องชวีกับแม่สังวาลด้วยนะคะน้องชวีสถานการณ์น้ำเป็นไงบ้างคะคุณมาลีนะคะคุณหน่อยด้วยค่ะโอ้คุณมาลีดอกกุหลาบสวยเหมือนดอกมะลิเลยนะคะแล้วก็คุณประดับเนาะลุงช้อยด้วยนะคะคุณนายนาเป็นไงคะริมน้ำแม่กลองอันเนี้ยวัดศรีดาอยู่ติดกับวัดใหม่จมเมื่อคืนเอ้านั่นไงเห็นไหมเนี่ยแม่น้ำแม่กลองที่เขาเตือนเมื่อกี้อ่านข่าวอยู่เนาะโอ้เขาเตือนน่ากลัวด้วยนะไปซะหนึ่งวัดแล้วนะคะวัดใหม่ไปแล้วแล้ววัดศรีดายังไงคะเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันด้วยอ่ะสถานการณ์น้ำขอบคุณนะคะคุณนายนาแล้วบ้านคุณนายนาเป็นไงบ้างโอเคใช่ไหมคุณภาวนานะคะคุณภาวนามีขนมถ้วยฟูมาฝากกันด้วยคุณปัญญาคุณลำพึงนะคะดอกไม้น่ารักมากเลยคุณภัยบอกเมื่อวานแดดแรงทั้งวัน5โมงเย็นยังมีแดดอยู่เลยวันนี้ลุ้นอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอนอ่านพยากรณ์อากาศให้ฟังคุณนพดลคุณแป้นค่ะแล้วก็คุณระเบียบคุณพรทิพย์ขอบคุณมากๆนะคะทักทายเป็นกำลังใจกันคุณยุพินสวัสดีค่ะเมื่อคืนน้องฝนยังมาอีกอ้าวนึกว่าจะไปแล้วจริงด้วยเนาะบอกตอนนี้รอลุ้นอยู่ว่าน้ำเขื่อนป่าสักกับแม่น้ำเจ้าพระยาจะปล่อยอีกเยอะไหมถ้าเยอะก็คงท่วมค่ะเขาจะปล่อยวันนี้วันแรกแต่ว่าเขาจะปล่อยเป็นระดับนะคะวันนี้พรุ่งนี้ปะรืนนี้นะคะวันปะรืนคือวันที่2เนี่ยจะปล่อยเท่าไหร่400ลูกบาศก์400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใช่ไหมถ้าแอนจำไม่ผิดนะวันนี้เขาจะเริ่มจากน้อยๆค่อยๆทยอยก่อนคุณยุพินถ้าคิดว่าไม่รอดนี่หมายถึงจะท่วมเยอะไหมอ่ะจะท่วมเยอะไหมคาดการก่อนเตรียมขนก่อนนะ นะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คาดการกันแบบว่ามันจะไหมนะฮะว่ามันจะไหมแต่พอมาจริงเอาไม่ทันเพราะว่าน้ำท่วมปีนี้มันไม่ค่อยที่มันไม่ใช่เรียกว่าขยับทีละหน่อยมันขยับทีละเมตรเลยเนาะใครก็คาดไม่ถึงเพราะมันไม่เคยเร็วขนาดนี้แต่ว่าเราคิดในแง่ลบเอาไว้ก่อนนะคะคิดร้ายคิดลบระแวงไว้ก่อนเราจะได้เตรียมตัวทันคุณสำอางค่ะอ่านข่าวบ่อยๆนี่ดูข่าวกับน้องตินดินน้องตินบอกว่าแม่บ้านเรามีโอกาสท่วมไหมคะเนี่ยอยู่ใกล้คลองด้วยค่ะบอกว่าคงจะไหม้นะคะไอ้คราวที่แล้วที่ท่วมเนี่ยเขาเขื่อนอะไรเขาแตกเขาพังอ่ะมันก็เลยมาทางนะคะคลองชนประทานก็เลยท่วมนะคะปกติแล้วลพบุรีตรงบ้านแอนเนี่ยไหม้นะคุณดวงแก้วแต่ก็ดีได้มีประสบการณ์น้ำท่วมทำให้รู้ว่ามันความยาก

0: ากลำบากตอนน้ำท่วมมันขนาดไหนไม่โดนกับตัวเองมันก็ไม่ค่อยซึ้งเท่าไหร่รู้ว่าลำบากแต่ไม่รู้ว่าลำบากยังไงขนาดไหนคะแต่ตอนนี้หลังจากที่โดนท่วมมาขนาดนั้นนะคะก็รู้แล้วนะคะถึงได้แบบเวลาเห็นโอ้โหแบบนะที่เขาท่วมกันเป็นเม็ดๆสะเทือนใจนะคุณผู้ฟังนะเป็นเรานี่คงจะแบบเอ้ยท้อถอยคุณนายนาโอ้ไม่ใช่นะคะคุณอัมภัยโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวแอนจัดการให้นะอันนี้ขาประจำกาแฟแอนคอฟฟี่เลยทีเดียวเนาะก็ส่งของกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังนะรอรับอาจจะเร็วจะช้าอันนี้แอนตอบไม่ได้เพราะว่าบางท่านบอกเอ๊ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้บางท่านก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะแต่ว่าบางบ้านก็ต้องดูว่าน้ำท่าบ้านน้ำท่วมไม่ท่วมแต่ท่วมถนนบอกเอ้าก็ไปรษณีย์เขาไปตามถนนนะเขาไปได้เขาก็ไปนะคะไม่งั้นของมันตกค้างแต่ถ้าเขาไปไม่ได้ก็รอกันนิดนึงเนาะแบบนั้นนะคะคุณนายนาบอกว่าที่บ้านยังค่ะมีประตูกั้นอยู่บอกถ้าล้นประตูเมื่อไหร่ก็ท่วมวัดศรีดาก็ไปแล้ววัดริมแม่น้ำทุกวัดไปหมดแล้วโอ้นะคะแล้วยังจะแหมเขาก็จะทยอยปล่อยมาอีกเรื่อยๆเลยก็ขอให้คุณนายนารอดก็แล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะโดนล้อมไว้หมดแล้วใช่ไหมตอนนี้คุณสิวาพรโอ้โหว้าวว้าวว้าวมีประนินทอดร้อนๆคุณแอนทอดให้เด็กกินก่อนไปเรียนค่ะ นั่งรอประนินทอดกันตาแป๋วเลยละสิแม่ทอดน่ากินน่ากินน่ะ กรอบเชื่อดูภาพก็รู้นะคะมีเสียงด้วยกำลังอยู่ในกระทะเลยเอ๊ะใช่ไหมแม่ไหมหรือยายคะเนี่ยเห็นมือนะไม่ใช่แม่แน่เลยต้องเป็นยายใช่ไหม คุณยายหรือคุณย่าคะแหมแข็งแรงตื่นมาทำอาหารให้ลูกๆหลานๆนะก็นะทุกบ้านนะเป็นแบบนี้แหละแม่แอนก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้แอนต้องแย่งทำ คอยแต่จะถามน้องติ๊ดติ๊ดกินอะไรนะคะแต่ว่าถ้านึกอยากให้แม่เขาทำแบบรสชาติแม่เขาที่เราคุ้นเคยนะเขาก็ทำแต่ว่าบางทีทำแล้วเขาก็ยืนนานอะไรแบบนี้ค่ะก็เอาอันไหนที่แอนทำได้ก็ทำไปแอนก็ไม่ค่อยจะเก่งซะด้วยดีว่าน้องตินๆกินง่ายนะไม่งั้นแม่ผัวจะปวดเลยนะคะดีว่าลูกกินง่ายฝีมือแม่ก็ถูกใจกระพงกระเพราจัดไปง่ายๆนะคะเช้าๆก็กินแบบอาหารเช้าไข่ดงไข่ดาวไปก็ง่ายนะคะยากๆนี่แม่บอกแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วก็ไม่กล้าทดลองทำคือมันเปลืองไงถ้าเราทำอร่อยก็แล้วไปเนาะแล้วทำแล้วไม่อร่อยเราทำต้องเยอะอ่ะเสียดายต้องมานั่งกินเองนะคะแอนก็ไม่ไหวก็เลยบอกอันไหนที่ง่ายๆแม่พอทำได้ก็ทำอันไหนที่ยากๆนะคะก็ให้ยายทำหรือถ้ายายไม่ไหวเราก็ไปซื้อกินเอาเลยนะคะจบข่าว นะคะหายห่วงดีเนาะอ่ะเช้านี้ทุกบ้านทำอะไรทานกันบ้างคะขอให้เจริญอาหารทานข้าวได้อย่างน้อยเติมพลังนะคะเติมพลังท้องอิ่มนะท้องอิ่มเอาไว้ก่อนนะคะสติสมองนะคะกำลังวังชามันก็จะได้มาหาเราแบบเต็มที่สู้กับปัญหาต่างๆไปได้เนาะกายดีใจดีสมองดีนะคะฝ่าฟันในทุกๆปัญหาค่ะมาที่เรื่องของข่าวกันก็ยังมีแต่สถานการณ์น้ำนะคะคุณผู้ฟังในข่าวเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนาะก็เดี๋ยวดูซิอัปเดตล่าสุดยังไงเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ้าวนี่ที่ไหนคะเนี่ยฝนตกหนักค่ะยังหนักอยู่อีกนะพายุพัดหลังคาตลาดสดพังเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือนะคะตลาดสดบขสที่ไหนเนี่ยตำบลคึกคักอยู่ที่ เขาหลักบางเนียงตำบลคึกคักและตำบลคึกคักอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เป็นหลังตลาดทั้งตลาดอ่ะก็เป็นกระเบื้องนะคะมุงหลังคาฝนมาแรงค่ะตกหนักลมก็พัดแรงก็ปรากฏว่ากระเบื้องหลังคาเนี่ยหลุดลงมาทำให้คนที่เขาเป็นผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดเดือดร้อนนะคะขนย้ายสิ่งของแล้วก็จดรายละเอียดความเสียหายกันตลาดหยุดตำบลคึกคักอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะตลาดทั้งตลาดดูสิคุณผู้ฟังหลังคาเปิดเปิงไปขนาดนั้นไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยนะ ดีนี่ไม่หล่นใส่หัวใครหัวแตกได้นะแบบนี้เพราะว่าเป็นแผ่นกระเบื้องแล้วฝนตกหนักอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะแต่ความเสียหายเนี่ยไปหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็สำรวจแล้วก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังในครั้งต่อๆไปนะคะเพราะว่านอกจากฝนตกหนักแล้วลมมันกระโชกแรงอีกด้วยค่ะที่อ่างทองมีข่าวนี้นะคะบอกอ่างทองมีข่าวมาเมื่อคืนนี้เขาบอกอย่าแตกตื่นนะจังหวัดอ่างทองชี้แจงหลังเขื่อนเจ้าพระยาอั้นไม่ไหวปล่อยน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ป้องกันภัยเขาแจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะสูงขึ้นประมาณเมตรถึงเมตรสองนะคะจะทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งแล้วก็คลองสาขาได้รับผลกระทบก็คือจะเป็นพื้นที่อำเภอป่าโมกนะคะอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยก็ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำเนี่ยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือก็ให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนป้องกันภัยก็ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง AIS ทั้ง True ทั้ง NT นะคะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกวิเศษชัยชาญอ่างทองอำเภอเมืองนะคะอำเภอชัยโยนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะแจ้งเตือนไปแล้วเนาะป่าโมกวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะคะก็ถ้าต้องการขอความช่วยเหลือนะคะก็โทรได้ตลอด1784นะคะทาง LINE ก็ปอพอจุดรับแจ้งเหตุ1784นะคะอ้าวก็เขาบอกว่าอย่าแตกตื่น มันจะไม่แตกตื่นได้ไหมนะบอกอย่าแตกตื่นนะคะบอกได้แต่ว่าจะทำตามได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่ะชาวอ่างทองนะคะแล้วก็นอกจากนี้มีภาพข่าวอะไรกันอีกบ้างสำหรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะทำให้น้ำขึ้นสูงในทั้งหมด6จังหวัดด้วยกันนะคะก็จะเป็นจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพยาน้ำมันจะขึ้นประมาณเมตรถึงเมตร20นะคะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะอำเภอสัพยาชัยนาทอำเภออินบุรีอำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีของจังหวัดสิงห์บุรีที่อ่างทองก็อำเภอเมืองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญที่อยุธยาก็จะเป็นบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรนะคะที่ปทุมธานีก็สามโคกกับอำเภอเมืองที่นนทบุรีก็จะเป็นอำเภอเมืองอำเภอบางกรวยแล้วก็ปากเกร็ดนะคะนะอันนี้ที่จะได้รับผลกระทบทั้งหมด6จังหวัดในตามอำเภอเหล่านี้ที่แจ้งไปเนาะไปกันที่ภาพข่าวอื่นๆกันนิดนึงนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างคะก็เพจทีลมฟ้าอากาศชี้แจงโพสต์เตือนมหาอุทกภัย120ชั่วโมงฝนตกหนักและฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนเมื่อวานเนี้ยเพจทีลมฟ้าอากาศตอนเนี้ยล่าสุดเนี้ยมีผู้ติดตามไปจะ2ล้านแล้วมั้งนะคะล้าน9กว่าๆเนี่ยนะซึ่งเป็นที่ถูกพูดถึงกันมากแล้วมีเพจปลอมเยอะนะคุณผู้ฟังดูให้ดีนะมีเพจปลอมหลายเพจเลยนะคะเมื่อวานตอนแอนคลิกเข้าไปก็เจอเพจปลอมก่อนแล้วตอนหลังก็มาเจอเพจจริงนะคะเพจจริงเนี่ยจะมีผู้ติดตามล้าน9นะอาจจะถึง2ล้านแล้วไม่รู้ตอนเนี้ยปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยนะคะคือตอน 20:00 น่ะยังล้าน9อยู่นะก็เป็นเพจที่ถูกพูดถึงมากในขณะนี้เคยเผยแพร่ข้อความอ้างว่าภายใน120ชั่วโมงจะเกิดมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกและน้ำท่วมครั้งใหญ่รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลจากฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืน24-27กันยาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลอย่างที่เขาบอกเลยนะคะทีเนี้ยล่าสุดเพจทีลมฟ้าอากาศเขาก็มาชี้แจงว่าทำไมเขาต้องเตือนว่าจะเกิดมหาอุทกภัยคือใช้คำเนี้ยฟังดูหนักเนาะภายใน120ชั่วโมงและฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนช่วงวันที่23-27เขาก็บอกว่า การโพสต์เตือนความเสี่ยงมหาอุทกภัยและเตือนฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนในภาคกลางและภาคตะวันออกมีที่มาจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแบบจำลองสภาพอากาศจากยุโรปแบบสภาพจำลอง ECMWF เป็นคำย่อมาจากยุโรปมีซึ่งแสดงแนวโน้มความรุนแรงของสภาพอากาศจากปัจจัยหลักคือปริมาณฝนสะสมวิกฤตแล้วก็ระบบการแช่ตัวของสภาพอากาศในพื้นที่แล้วก็มรสุมปะทะแนวเทือกเขาและชายฝั่ง 4. การเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนที่ตกแบบหมุนวน 5. การจำลองสถานการณ์เลวร้ายที่สุดซึ่งเขาก็บอกว่าไม่เพียงแต่จะใช้การวิเคราะห์สภาพอากาศเพียงแบบจำลองอย่างเดียวนะคะสามารถยืนยันได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆเพราะว่าบนโลกเนี้ยแบบจำลองสภาพอากาศหลายเขตไม่ว่าจะเป็นเขตร้อนเขตหนาวโดยผมได้นำแบบจำลองทั้งหมดนะคะทั้งฝั่งยุโรปอเมริกาเยอรมนีออสเตรเลียนะคะแล้วก็ของฝั่งญี่ปุ่นนะคะผมก็ได้ทำการศึกษาข้อมูลค่าพารามิเตอร์โดยใช้ข้อมูลของค่าความกดอากาศปริมาณฝนสะสมที่คาดการระบบการไหลเวียนของอากาศในช่วงดังกล่าวจากแบบจำลองดังกล่าวทั้งหมดซึ่งพบผลลัพธ์ที่คล้ายกันเมื่อผลลัพธ์การวิเคราะห์คล้ายกันจึงทำให้มีความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่วิเคราะห์มากขึ้นเพราะถ้าหากมีการคาดการล่วงหน้าของผลลัพธ์ที่รุนแรงแค่เพียงแบบจำลองเดียวนั่นทำให้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์มันลดลงและไม่น่าเชื่อถือโอ้แต่อันนี้หมายถึงเขาบอกว่าผลการจำลองมันเหมือนกันคล้ายกันทั้งหมดเลยนะคะของทั้งยุโรปทั้งอเมริกานะคะทั้งฝั่งเยอรมนีทั้งออสเตรเลียแล้วก็ของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในเมื่อมันคล้ายคลึงกันหมดมันก็มีความน่าจะเป็นไปได้สูงเขาก็เลยบอกมาแบบนี้แหละว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าแล้วมันก็มาใช่ไหมล่ะหรือจะยังไม่เรียกว่ามหาอุทกขนาดนี้โอ้โหนะคะก็เป็นอะไรที่ตอนนี้คนติดตามกันเยอะบางคนถึงขนาดพูดว่าเชื่อมั่นมากกว่ากรมอุตุไปอีกนะคะขนาดนั้นเลยทีเดียวเขาจะมีเตือนอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเราก็ไปสมัครเป็นสมาชิกเขาไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนี้ข่าวในกระแสนะคะลองมาดูข่าวอาชญากรรมกันนิดนึงมีไหมเนี่ยเนาะข่าวอาชญากรรมนะคะไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวขอไปดูที่ข่าวสดกันบ้างนะคะทางด้านข่าวสดค่ะหนุ่ม6ล้อนะคะหนุ่มขับ6ล้อบรรทุกรถแบ็คโฮฝ่าน้ำท่วม GPS บอกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลย ก็เลี้ยวตามไปนึกว่าเป็นถนนที่แท้เป็นคลองค่ะแล้วลึกตั้ง5เมตรรถจมหายทั้ง2คันเลยทีเดียวแหมนะปกติไอ้ที่ฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วม GPS เนี่ยเขาก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะนี่ไปทั้งที่น้ำท่วมนะคะหมดเลยทั้งตัวรถแบ็คโฮทั้งตัวรถบรรทุกนะคะแล้วก็น้ำลึกถึง5เมตรแล้วคนขับเป็นยังไงเนี่ยก็นายคำรณเมื่อคืนนี้นะคะ 3:30 นะนายคำรณผู้ใหญ่บ้านหมู่8แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์หรือกู้ภัยมังกรชลบุรีได้รับแจ้งรถบรรทุก6ล้อขนาดเล็กบรรทุกรถแบ็คโฮมาตกคลองในซอยบ้านหนองนกฮูกหมู่8ตำบลมาโป่งอำเภอพานทองชลบุรีก็รีบไปตรวจสอบตรงนั้นน้ำท่วมขังประมาณ70เซนบางจุดก็เมตรหนึ่งแล้วก็ไปเห็นท้ายรถบรรทุก6ล้อโผล่พื้นน้ำขึ้นมานิดหนึ่งส่วนรถแบ็คโฮที่บรรทุกมาด้วยหายไปทั้งคันประหนึ่งว่าไม่ได้ขนมาด้วยอ่ะโอ้ยจากสภาพตรวจสอบคือตรงนั้นมันเป็นคลองริมถนนแล้วลึกลงไปตั้ง5เมตรแล้วน้ำมันท่วมจนบดบังสภาพถนนสภาพคลองหมดเลยคือไม่รู้แนวคลองแนวถนนน่ะทำให้คนที่ไม่คุ้นก็แยกไม่ออกว่าส่วนไหนเป็นคลองส่วนไหนเป็นถนนนายประสิทธิ์แสดงว่ารอดมาได้นะคะอายุ48ปีเป็นคนขับบอกว่าขับรถบรรทุกรถแบ็คโฮมาจากอำเภอมาจากบ่อวินศรีราชาจะเอามาตักทรายใส่กระสอบเอาไปป้องกันน้ำท่วมแต่เนื่องจากไม่รู้จักเส้นทางก็เลยเปิด GPS นำทางมาโดยตลอดจนมาถึงทางแยกจุดดังกล่าวน้ำท่วมขังมองไม่เห็นพื้น GPS บอกให้เลี้ยว นะคะตนเห็นบริเวณด้านหน้ามันเป็นน้ำนิ่งก็เข้าใจว่าเป็นถนนที่ถูกน้ำท่วมเฉยๆก็เลยตัดสินใจเลี้ยวตาม GPS ปรากฏว่ากลายเป็นคลองหัวรถบรรทุกพุ่งตกน้ำทันทีทั้งรถทั้งนะคะทั้งรถทั้งคันทั้งรถแบ็คโฮด้วยนะคะก็จมคลองขณะเกิดเหตุตนเนี่ยเปิดกระจกเอาไว้พอรถลงคลองปั๊บก็โดดออกมาทางหน้าต่างแล้วก็หนีออกมาได้อย่างหวุดหวิดก็ถือว่าตนน่ะโชคดีมากเพราะถ้าหากว่าตอนนั้นปิดกระจกเอาไว้คงออกมาไม่ได้แล้วก็คงจะตายตรงนั้นเลยนะคะนายคำรณผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าคนขับเขาเป็นคนต่างถิ่นไม่คุ้นเส้นทางแล้วตอนนี้น้ำมันท่วมระดับน้ำก็สูงตั้ง70เซนเมตรหนึ่งคนที่ไม่เคยใช้ก็จะไม่รู้เลยว่าตรงเนี้ยคือมันเป็นถนนอยู่ติดกับคลองนะคะเปิด GPS มาด้วย GPS ให้เลี้ยวก็เลี้ยวเลี้ยวลงคลองกันไปเลยโชคดีที่รอดมาได้จริงๆนะคะเขาก็มีป้ายเตือนนะแต่ว่ายังไงเขียนป้ายก็เป็นสีเหลืองเขียนว่าน้ำท่วมข้างน้ำท่วมทางข้างหน้าก็คงจะเห็นป้ายแหละแต่นึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นคลองอะไรประมาณนั้นเพราะว่าไม่ใช่คนในพื้นที่อ้าวนะคะรถราจมก็กู้กันขึ้นมาคนรอดเอาไว้ก่อนก็ถือว่าโอเคนะคะเนาะผู้หญิงวัย59ค่ะเดินลุยน้ำท่วมออกไปหาซื้อเสบียงก็ไปโดนไฟรั่วจากเสาไฟช็อตเสียชีวิตเรื่องไฟรั่วมาเนี่ยหลายคนเขาเจอนะคะแต่ว่ารอดมาได้เพราะว่ามันเหมือนว่ามันไม่แรงอ่ะเขารู้สึกเหมือนกับชาชาน่ะอย่างที่บอกนะเขาก็เลยเมื่อวานที่แอนอ่านเจอบอกถ้าเดินไปแล้วรู้สึกเหน็บๆกินชาชาดึบอย่างเงี้ยถอยออกมาเลยห้ามเดินหน้าห้ามเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังกลับมาตามที่เราเดินไปนะคะก็ระมัดระวังกันค่ะแต่ว่าสำหรับผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เนาะที่โดนไฟดูดเสียชีวิตในน้ำท่วมปีเนี้ยอ่านหลายข่าวแล้วนะเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองนะน้ำก็ท่วมสูงนะคะกระแสน้ำก็เชี่ยวบ้านเรือนชุมชนหลายแห่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชาวบ้านก็สัญจรไม่ได้นะคะนายนรวัฒน์ค่ะพร้อมกับกลุ่มเพื่อนจิตอาสาหัวใจเกินร้อยก็เอาอาหารน้ำดื่มบรรจุใส่รถยนต์กระบะสูงอ่ะตระเวนลุยน้ำฝ่ากระแสน้ำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่เนี่ยนายนรวัฒน์ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงสาวเดินลุยน้ำแล้วถูกไฟช็อตที่เสาไฟฟ้าส่องแสงสว่างใกล้กับมินิมาร์ททีมจิตอาสาก็รีบรุดไปช่วยเหลือทันทีนะคะเมื่อไปถึงก็เรียกว่าเป็นภาพที่สะเทือนใจค่ะเพราะว่าร่างของผู้หญิงคนนั้นลอยคว่ำหน้าไปติดอยู่กับกระแสน้ำในจุดเกิดเหตุนายนรวัฒน์กับเพื่อนก็ใช้อุปกรณ์ที่มีเนี่ยดึงร่างออกจากเสาไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะทางร้อยตำรวจโทสหัสในร้อยเวรสอบสวนสภ.เมืองระยองแล้วก็กู้ภัยก็ร่วมกันชันสูตรผู้ตายชื่อว่านางคำพูนค่ะอายุ59ปีก็เชื่อว่าที่ออกมาก็มีความจำเป็นจะต้องลุยน้ำมาหาซื้ออาหารประทังชีวิตท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมแต่พอมาถึงจุดตรงเนี้ยบริเวณเสาไฟฟ้าส่องสว่างน่าจะมีกระแสไฟเนี่ยรั่วไหลออกมาผู้ตายก็ไม่ทันระวังนะคะอาจจะเอามือไปจับอะไรแบบนี้ก็ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตรุนแรงหมดสติแล้วก็เสียชีวิตค่ะมีการบันทึกภาพรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็พนักงานสอบสวนก็มอบให้กู้ภัยนำร่างของนางคำพูนส่งโรงพยาบาลชันสูตรกันต่อไปก็ให้เป็นอุทาหรณ์นะคะในช่วงน้ำท่วมอย่างเนี้ยขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่าเข้าใกล้อย่าไปสัมผัสเสาไฟฟ้าป้ายไฟจุดที่มีกระแสไฟในยามที่เกิดภาวะน้ำท่วมขังป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยนะคะเดินห่างเสาไฟเข้าไว้นะป้ายไฟเสาไฟแล้วก็อย่าไปค่อยๆเดินบางทีเดินไปอุ๊ยจะล้มจะอะไรมือคว้าไปเรื่อยนะคะอาจจะนะไปคว้าเอาอะไรที่มันรั่วซึมอยู่ตอนนั้นนะคะอันตรายมากๆเลยค่ะขอแสดงความเสียใจเนาะอายุ59แล้วนะคะอยู่กับใครก็ไม่รู้ต้องออกมาหาซื้อของกินกันเองขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัวของผู้ตายด้วยนะคะน้ำท่วมสูงรอบบ้านล้อมบ้านเอาไว้เลยค่ะ ชายชราวัย87ปีสุขภาพไม่แข็งแรงพลัดตกน้ำเสียชีวิตไปอีกนะคะตำรวจสภ.บางขนาดฉะเชิงเซานะคะบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรถยนต์ก็เข้าไปถึงบ้านหลังเนี้ยไม่ได้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านต้องใช้เรือเข้าไปตามเส้นทางที่มีไปตรวจสอบแล้วก็ไปค้นหาคุณตาชื่อว่าคุณตาสมชัยเมื่อไปถึงเป็นบ้านชั้นเดียวน้ำก็ขังรอบบ้านนะคะกู้ภัยก็ช่วยกันเดินค้นหาคาดว่าคุณตาเนี่ยอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำจนกระทั่งไปเจอร่างคุณตาอยู่บริเวณหน้าต่างหลังบ้านเป็นจุดที่น้ำท่วมขังนะคะสอบถามญาติบอกคุณตาแกไม่แข็งแรงญาติพบเห็นครั้งสุดท้ายตอน 6:00 น.วันที่ 28แล้วก็แยกย้ายกันไปจนช่วงสายๆคือเมื่อวานญาติเขาก็กลับมาที่บ้านหลังเนี้ยแต่ไม่เจอคุณตาตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบก็น่าคิดว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยก็คาดว่าคุณตาแกอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำช่วงกลางคืนไม่มีใครเห็นเนาะแล้วประกอบกับน้ำก็ท่วมสูงรอบบ้านเนี่ยท่วมสูงถึงระดับเอวนะคะแล้วก็ตัวคุณตาไม่แข็งแรงก็คงจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะตรวจจากสภาพโดยรอบของบ้านก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายก็นำร่างขึ้นเรือไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอาคมสิทธาภรณ์กันต่อไปค่ะสูงวัยแล้วอยู่คนเดียวก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่จำเป็นก็อย่าไปขึ้นลงบันไดหรืออะไรยังไงแบบนี้ค่ะมันลื่นได้มันพลาดได้กำลังวังชาเรามีไม่เท่าเก่าแล้วนะคะสูงวัยอย่าว่าแต่87เลยดูแอนเนี่ยออกกำลังกายแหมนะฟิตนะออกกำลังกายเขาก็คือเจอท่าออกกำลังกายที่ชอบนะเขาบอกว่าท่านี้นะเอาอยู่เลยได้ครบทุกสัดส่วนเลยนะคะทั้งแขนทั้งอะไรเนี่ยคือทั้งร่างเลยออกกำลังกายท่าเดียวท่านี้ได้ทั้งร่างไอ้แล้วก็เอาซี่นะคะเขาบอกให้ทำวันละ100ครั้งแล้วอ้าว100ก็100ดันทำไหวคือจริงๆแล้วมันควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่แอนดันทำไหวไงก็อ้าว100ก็100ครบ100แล้วค่อยยังชั่วคุณผู้ฟังลุงขึ้นโอ้โหเคล็ดไม่รู้จะเคล็ดยังไงเวอร์ไปนะคะคือไอ้ตอนทำมันไม่เป็นไงมันมาเป็นหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งไอ้อาการเคล็ดขัดยอกใดๆก็ยิ่งบอกเรานี่มันก็เวอร์ไปจริงๆเนาะคือคิดไม่ถึงเพราะมันไม่ได้เป็นท่ายากนะคะคุณผู้ฟังเป็นท่าง่ายๆก้าวขาหน้าขาหลังแล้วก็ยกแขนนะคะตบหน้าตบหลังอะยกมือขึ้นตบอะยกเหนือหัวแล้วก็ตบไปข้างหลังก็แค่นั้นอะท่ามันง่ายมากแล้วแอนคิดบอกเอ้ยท่าง่ายๆแบบว่าแต่ว่าออกกำลังกายได้ทุกสัดส่วนอะไรแบบเนี้ยก็ดีเนาะไม่ต้องไปทำหลายท่าเอาวะบอกครั้งวันละ100ครั้งเท่านั้นก็โอเควันแรก วันแรกโอ้โหเอวเคล็ดเอวยอกไม่ดูสังขารตัวเองนะหลังจากนั้นก็เลยอ่ะก็ค่อยๆไปแต่ว่าอาการมันก็ถ้าเราทำเป็นประจำนะมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะไม่ฝืนวันหลังก็เลยลดน้อยลงมาหน่อยเนาะกำลังวังชาเหลือไม่เท่าเก่าแต่ใจเราไม่รู้ ใจเราไม่รู้เรานึกว่าเรายังไหวที่แท้แพ้สังขารนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งเนาะมีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะไล่เลียงกันนิดหนึ่งค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดไปดูสภาพอากาศประจำวันนี้ซะหน่อยเป็นไงเดี๋ยวดูซิตอนนี้เท่าไหร่แล้ว 6:48 นาทีวันนี้จะพยากรณ์อะไรยังไงกันบ้างกรมอุตุมาแล้วนะคะวันนี้เน้นเตือนไปทางภาคเหนือแฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูค่ะลืมผู้สนับสนุนรายการหมดเลยได้แต่อ่านข่าวนะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกค่ะปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะ หมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665นะคะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิครีมหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าหาไม่เจอยังไงโทรหาหมออนันต์ได้เลยที่เบอร์0991846665นะคะสอบถามเลยบอกอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกให้เองแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆแถวบ้านคุณหมอเขาก็ส่งให้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าคุณหมอใจดีมากๆเลยหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียมงค่ะส่วนประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะสำหรับประกันก็เบอร์โทรศัพท์นะคะมี2เบอร์แต่ว่าช่วยกันรับเนาะประกันน้องนุ๊กเกอร์น้องนัทนะคะส่วนใหญ่3คนนี้เขาก็จะเป็นคนรับเพราะฉะนั้นโทรไปเนี่ยเจอใครก็สั่งได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเข้าดีดก็ยังหนักกันอยู่ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีดอกดกแล้วก็รองพื้นนะคะดีๆทั้งนั้นชุดสบายกระเป๋าก็ได้ยังจัดโปรให้อยู่นะชุดสบายกระเป๋าเป็นชุดแบบครบๆแต่ว่าเป็นชุดเล็ก 1,240 บาทแถม1ลิตรเลือกเอาจะเอายาเพลี้ยหรือยาหนอนเก็บตังปลายทางได้เลยนะคะอ่ะอันนี้เนาะก็บอกประกันนะคะอยากได้อะไรส่วนตัวย่อยเข้าดีดอันนี้หายห่วงค่ะย่อยเข้าดีดได้ 80-90% เข้าดีดหมดแล้วยังปรับให้ดินดีมากๆดีมากชนิดที่ประหยัดปุ๋ยไปได้อีก 50% นะคะคุ้มสุดๆเลยนะคะต้นทุนลดเนาะปุ๋ยแพงประหยัดปุ๋ยได้ 50% ครึ่งหนึ่งเลยนะไม่ธรรมดานะประหยัดปุ๋ยไป 50% ต้นทุนลดแต่ผลผลิตเพิ่มโอ้โหมันต้องอย่างนี้แหละนะใช่ไหมก็ต้องขอบคุณประกันนะห่วงใยพี่น้องเกษตรกรประกันเนี่ยประกันลุงแปะน้องนัดน้องนุ๊กเกอร์เนี่ยเขาไม่ใช่ว่าสูตรไหนก็สูตรนั้นเขาปรับกันตลอดนะคะปรับกันตลอดนะคะทดสอบทดลองกันตลอดจนมันแบบได้ดีที่สุดแล้วนะคะมั่นใจแล้วเขาถึงได้นำมาบอกต่อให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าตัวประกันเขาก็เป็นเกษตรกรตัวจริงเหมือนกันเนาะอย่างแอนนี่ตัวปลอมนะ นะบางคนถามว่าอ้าวเห็นแอนบอกนึกว่าแอนรู้แอนไม่รู้ประกันเขาเล่าให้แอนฟังแล้วแอนก็มาบอกต่อแอนไม่เคยลงมือทำเองนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าแหมแอนไม่ใช่ CEO นะแอนก็ฝากต่อมาจากประกันคือประกันไม่มีเวลาจัดรายการก็ฝากแอนเล่าให้ฟังนะคะเล่าให้แอนฟังว่าประกันทำแบบนี้แบบนี้แอนก็มาบอกต่อแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่โทรหาแอนจะมาถามอะไรแอนนี่ไม่ได้นะอย่าเสี่ยงให้แอนแนะนำนะเอาเบอร์โทรประกันไปแล้วก็ไปคุยกับประกันจะถามราคาจะถามวิธีการเริ่มต้นยังไงทำแบบครบๆยังไงถามประกันนะคะโทรไปเบอร์เนี้ยประกันน้องนัดน้องนุ้ยเนี่ยเขาบอกได้น้องนุ๊กเกอร์เนี่ย0806264419และ0879934626นะคะวันนี้วันสุดท้ายของโปรโมชั่นเรานะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้ซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม4 e covidต้านไวรัสและเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายถ้ายอดสั่งถึง 2,500 แถม CE COVID ด้วยแล้วก็แถมคอลลาเจนบำรุงกระดูกกันด้วยนะคะนอกจากนี้โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อ่ะโปรโมชั่นสุดคลาสสิกของเรามีแค่3โปรและวันนี้วันสุดท้ายของเดือนกันยายนถ้าชอบใจก็แจ้งได้เลยแดดมาแล้วค่ะทะลุทะลวงเข้ามาในห้องแล้ววันนี้สภาพอากาศยังไม่ได้บอกเลยมัวแต่คุยนะคะเอาแบบสั้นๆคร่าวๆนะคะอีภาคเหนือนะคะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ค่ะ ภาคอีสานก็ร้อยละ30นะคะภาคกลางก็ร้อยละ40ค่ะนครสวรรค์อุทัยสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็ร้อยละ40สระแก้วชลบุรีระยองจันทราดคลื่นก็สูง2เมตรนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่ประจวบไปร้อยละ60นะคะภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกร้อยละ60เหมือนกันกรุงเทพก็ร้อยละ40เอาคร่าวๆเท่านี้เพราะว่าเวลาเราหมดนะคะคือฝนยังมีตกอยู่แต่ว่าไม่มากเท่าไหร่ก็ให้มันเบาๆไปว่าเหอะเพราะไอ้ที่ยังค้างคาอยู่นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะคะเดี๋ยวแอนต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเช้านี้เดี๋ยวบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอี
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำค่า
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่ง3ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์สักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยา